0: ที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียนเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
1: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
2: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
1: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
2: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
1: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3: พระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบทำการก่อสร้างตึกใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์คลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งฉายชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
4: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้านี่จะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
5: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่5ตอนเสด็จประพาสดงศรีมหาโพ
4: ธิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสปัจจินเพื่อ

0: ได้ของสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสปจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพออกมาแล้วก็ปิดตายเลย
1: ตึกเจ้าพระยาไพภูเบศนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชวรกาศที่อภิเษกสมรสนะคะ
0: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลปัจจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
2: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ
3: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
2: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
1: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสารภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
4: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาไพภูเบศค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาตก็จะแก้ฤาษีดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พว

ราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยาก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุทาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่ากาลนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้
0: เสมอมา
2: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
3: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ยเข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
4: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
2: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกลองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สุรฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ผสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื
2: ้อมหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง

0: อริยสัจ 4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
1: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา 4ยังมีอวิชชา 8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
0: โอ้โหเจ้าปัญจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
1: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงถ้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
1: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: หา
2: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
0: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
1: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
0: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะถ้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
0: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
1: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
0: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
0: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
1: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
0: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
1: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
0: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
1: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
1: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
1: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
2: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อย แล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณครับ
3: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
5: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
6: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

วัดจงกลมตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งขวัญ นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาของวัดแต่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับวัดในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชาว่าพระธรรมสารเถระอธิการวัดจงกลมได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชาณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถในปีพุทธศักราช 2242วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์นิยมสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหารซึ่งชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานทางด้านทิศเหนือของวิหารคืออุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่นเจดีย์ฐานสูงเจดีย์รายศาลารายและกำแพงวัดเป็นต้นจากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ว่าวัดจงกลมนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่ามีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่วัดจงกลมอีกครั้งหนึ่ง

ภาพสลักประดับบนสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าปราสาทมักเป็นเรื่องราวในศาสนามีทั้งเรื่องในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังเหล่านี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ว่าศาสนสถานแห่งนั้นสร้างขึ้นในศาสนาใดภาพสลักเล่าเรื่องทางศาสนาส่วนใหญ่จะนิยมทำตอนต่างๆอันเป็นตอนสำคัญในเรื่องนั้นๆเราจึงได้พบภาพสลักเรื่องเดียวกันตอนเดียวกันซ้ำๆศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรสำคัญกว่ามหาเทพองค์อื่นๆศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระองค์จึงมักจะเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะนั่นเอง

ภาพตลักอักเล่าเรื่องพระศิวะที่พบบนทับหลังและหน้าบันของปราสาทหินในประเทศไทยที่พบมากได้แก่ภาพศิวะนาฏราชและอุมามเหสวนศิวะนาฏราชคือภาพแสดงการฟ้อนรำของพระศิวะที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจักรวาลแสดงถึงพลังที่ไม่มีวันจบสิ้นในการกระทำกิจกรรม5ประการคือการสร้างการดูแลรักษาการทำลายการปิดบังและการอนุเคราะห์ในภาพสลักเป็นรูปพระศิวะ10กรยืนฟ้อนรำบนแท่นแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดาซึ่งหมายถึงการฟ้อนรำบนเขาไกรลาดเช่นที่หน้าบันปราสาทพนมรุ้งปราสาทพิมายเป็นต้นภาพสลักเรื่องพระศิวะที่นิยมมากอีกภาพหนึ่งคือภาพพระศิวะและพระอุมาประทับอยู่คู่กันเหนือโคนนทิพระอุมาประทับนั่งอยู่บนพระเพลาซ้ายขององค์พระศิวะทั้งสองพระองค์ทรงอกประคองซึ่งกันและกันภาพอุมามเหสวนโดยปกติมักจะสลักอยู่บนหน้าบันและทับหลังเช่นบนหน้าบันที่ปราสาทเปื่อยน้อยอำเภอเปื่อยจังหวัดขอนแก่นปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้น

้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นหอสมุดแห่งชาติมีต้นฉบับที่เป็นคำพิมพ์ใบลานอยู่3ชุดล้วนเป็นฉบับปรับล่องชาติทั้งสิ้นซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะตัวอักษรและภาษาได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน2ฉบับและอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนา1ฉบับต้นฉบับอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานทั้ง2ชุดใช้ชื่อเรื่องเดียวกันว่าพระรามมีเนื้อหาค่อนข้างยาวทั้ง2ชุดชุดแรกบันทึกข้อความลงบนใบลานทั้งสิ้น21ผูกชุดที่2มี22ผูกซึ่งจำนวนใบลานในแต่ละผูกตามมาตรฐานปกติจะมี24ใบและบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานทั้ง2ด้านด้านละ4บรรทัดเมื่อครบ24ลานจึงใช้สายสนองร้อยใบลานรวมเข้าด้วยกันเป็น1ผูกส่วนต้นฉบับอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนาใช้ชื่อเรื่องบนปกว่าพรหมจักรหอสมุดแห่งชาติมีผูกที่7เพียง1ผูกเท่านั้นและมีจำนวนใบลานเพียง10ลานบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานเช่นเดียวกันหน้าละ 5-7 บรรทัดเราจึงเรียกเส้นตัวอักษรในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นเส้นจานซึ่งเป็นกรรมวิธีการบันทึกข้อความด้วยการใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานจานให้เป็นตัวอักษรแต่ยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนต้องนำไปลงขม่าแล้วทำความสะอาดหน้าลานก่อนตัวอักษรจึงจะชัดเจนจนอ่านได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับ

0: ้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เกี่ยวเนื่องกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วนั้นเป็นหนังสือสมุดไทยดำจำนวน3เล่มปรากฏชื่อบนปกหนังสือว่าเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามหนึ่งเล่มและบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจัดเสร็จณวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น1ค่ำปีมะโรงยังเป็นเอกศก1เล่มชื่อบนปกทั้ง2เล่มเขียนด้วยเส้นหรดานและไม่ปรากฏชื่อหนังสือบนปกอีก1เล่มหนังสือเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์เนื้อหาของต้นฉบับเล่มนี้เขียนด้วยเส้นดินสอประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อของภาพรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้วแต่ละห้องตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่91โดยมีข้อความลายมือเขียนข้อมูลแทรกบอกพระนามและนามผู้รับผิดชอบพระราชนิพนธ์และประพันธ์โครงบรรยายภาพแต่ละห้องกำกับไว้ด้วยส่วนเล่มที่ชื่อบัญชีจ่ายห้องรามเกียรตินั้นมีเนื้อหาว่าด้วยจำนวนห้องรามเกียรติ์รายพระนามและรายนามผู้รับผิดชอบซึ่งมีบันทึกว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบขณะประทับที่เกาะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับกรุงเทพมหานครแล้วทรงจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบให้แตกต่างไปต้นฉบับเล่มสุดท้ายที่ไม่มีชื่อเรื่องมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องย่อตอนต้นเรื่องของรามเกียรติ์ที่จะใช้เขียนภาพบริเวณด้านทิศเหนือของวัดพระแก้วและเรื่องย่อประจำห้องที่1ถึงห้องที่10

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนานี่ที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเรียกโทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
4: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
4: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละ เดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
6: ้รับทราบครับ
4: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
6: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
4: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
6: ได้ครับ
4: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
8: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ BLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.bltv.ac.thเข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
6: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

สื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอังโลยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
2: เย่ดีใจจังเลยมาพบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
2: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเ ขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
5: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง

0: รามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
1: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
0: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
2: ครูว่าเรื่องนี้

0: อะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
1: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
2: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
3: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
1: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
2: เรากลัวหลงก็เดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
3: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
1: ไปแล้วไปแล้ว
4: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
3: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามด้านหลัง
1: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจนเหนื่อยแล้ว
2: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
1: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
4: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
1: ไม่รู้ครับหรือว่าพระถอนหมดแรง
3: ไม่ใช่หรอกค่ะ
4: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
3: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
2: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
5: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
1: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังโลใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
5: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
3: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
1: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
4: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมด ทำให้

0: แปลงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุดแต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
1: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
2: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
3: สนุกมากๆเลยครับ
0: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: สนุกมากๆเลยค่ะ
1: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
2: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องใหม่นะคะคุณครูนะคะได้รับสิ่งที่นักเรียนมีคำถามให้กับคุณครูนะคะคำถามในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าการทำน้ำหวานให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะทำไมเราต้อง

ใส่เกลือลงไปมีนักเรียนมีคำถามมาถามคุณครูนะคะนักเรียนสงสัยไหมสงสัยไหมคะเออทำไมต้องใส่เกลือคะเพราะอะไรอ่ะทำให้น้ำแข็งเย็นลงนะคะการที่เราใส่เกลือลงไปนะคะเพราะว่าเกลือนั้นจะไปดูดความร้อนจากน้ำแข็งน้ำแข็งนะคะที่เย็นอยู่แล้วก็เย็นลงไปอีกหรือมีอุณหภูมิที่ต่ำลงไปอีกนะคะก็จะทำให้น้ำแข็งนั้นเกิดการหลอมเหลวช้านั่นเองนะคะเอาละค่ะนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมานะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันบ้างนะคะว่าน้ำนั้นจะเปลี่ยนสถานะอย่างไรนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะในกิจกรรมนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมน้ำเปลี่ยนสถานะอย่างไรเป็นกิจกรรมที่2นะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ำได้นะคะแล้วก็ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการสังเกตนั่นเองค่ะสังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำนะคะดังนั้นค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะวัสดุอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีน้ำนะคะถุงพลาสติกใสขวดรูปกรวยไม้ขีดไฟยางรัดของชุดตะเกียงแอลกอฮอล์และกระป๋องทรายดับไฟค่ะ

มีอุปกรณ์ชนิดไหนที่นักเรียนไม่รู้จักไหมคะมีไหมส่วนใหญ่จะรู้จักใช่ไหมคะอ่ะนั่นคือวัสดุอุปกรณ์ที่เรานั้นจะทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะกิจกรรมของนักเรียนจะอยู่ในหน้า100ถึง101ค่ะปลายทางสามารถเปิดได้เลยนะคะต้นทางเปิดได้เลยค่ะกิจกรรมที่จะทำในวันนี้ก็คือข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะข้อที่1ถึงข้อที่3เอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะลงมืออ่านได้เลยค่ะว่าทำอย่างไรนะคะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรามาดูนะคะนักเรียนต้องสังเกตอะไรคะทราบไหมเอ่ยชุดอุปกรณ์ดังรูปชุดอุปกรณ์นะคะก็จะมีภาพมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนลองดูสิคะต้องสังเกตอะไรบ้างอะไรคะตะเกียงแอลกอฮอล์อะไรต่อเอ่ยที่กั้นลมนักเรียนดูลูกศรชี้นะคะจะได้รู้จักนะคะตรงไหนเขาเรียกที่กั้นลมตรงไหนเขาเรียกตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาเป็น
1: ตะแกรง
0: ต่อไปเป็นอะไรคะ
1: ขวด
0: รูปกรวยนะคะแล้วก็มีถุงพลาสติกเขาให้นักเรียนนั้นสังเกตชุดอุปกรณ์

0: อ่อนนะคะตามรูปนี้เลยหลังจากเราสังเกตแล้วนะคะนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรคะต้องร่วมกันอภิปรายค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อนำอุปกรณ์ไปทำอะไรไปตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็อะไรต่อคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากดับไฟดังนั้นจะเป็น2ช่วงเขาเลยต้องสังเกต2ช่วงก็คือช่วงที่นำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟอ่อนๆส่วนช่วงที่2ก็คือหลังจากดับไฟแล้วเกิดอะไรขึ้นทั้ง2อย่างเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้แต่ละกลุ่มร่วมกันทำอะไรต่อไปคะ
1: จั
0: ดอุปกรณ์ดังรูปแล้วก็ร่วมกันทำอะไร
1: ระ
0: ดมความคิดเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ว
0: ิธีการสังเกตที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตอะไรอ่ะเอาชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟแล้วเราต้องสังเกตอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะแต่ก็ต้องคุยกันหลังจากนั้นทำอะไรคะต่อไปคะจะต้องมีการออกแบบการบันทึกข้อมูลเมื่อเรารู้วิธีการสังเกตแล้วก็มาออกแบบการบันทึกข้อมูลเอ๊ะเราจะออกแบบการบันทึกข้อมูลอย่างไรดีอันนั้นคือต้องร่วมกันระดมความคิดนะคะคุยกันในกลุ่มหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะใช่เรามีหลายคนไหมในกลุ่ม
1: ม
0: ีหลายคนก็ต้องแบ่งหน้าที่กันค่ะนะคะในการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ทำตามแผนที่เรานั้นวางไว้นะคะกิจกรรมนะคะจะอยู่ในหน้า102ถึง103นะคะช่วงแรกนะคะช่วงแรกนั้นนะคะเขาให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายก่อนนะคะร่วมกันอภิปรายอะไรนะคะอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะเมื่อนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟอ่อนๆและดับไฟจะมี2ช่วงนะก็คืออะไรนะคะช่วงแรกคือนำไปตั้งไฟอ่อนๆช่วงที่2คือหลังจากดับไฟจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้ให้นักเรียนในกลุ่มนะคะเดี๋ยวให้ช่วยกันคิดว่าเอ๊ะเมื่อเรานำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรให้นักเรียนนั้นวาดรูปและเขียนบรรยายผลการสังเกตลงไปอันนี้คือก่อนทำกิจกรรมเราต้องมาดูก่อนว่าคุยกันก่อนสิว่าเฮ้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะก่อนทำกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่เลยเมื่อดับไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือนักเรียนนั้นวาดรูปแล้วก็เขียนบรรยายผลการสังเกตไปเช่นกันนะคะตรงส่วนนี้สงสัยไหมคะสงสัยไม่สงสัยนะคะดังนั้นนะคะตรงนี้นะคะสรุปแล้วปลายทางกิจกรรมช่วงแรกทำอะไรให้สังเกตชุดอุปกรณ์ค่ะตามรูปที่เขาให้มานะคะแล้วก็ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟอ่อนๆและสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะหลังจากดับไฟหลังจากนั้นให้ในบันทึกผลในใบงานก็ต้องรบกวนที่คุณครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามนะคะตามรูปนี้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยกันหรือยังคะวันนี้เราจะดำเนินการไปเร็วนิดนึงเพราะเรามีการทำกิจกรรมนะคะช่วงหลังนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนช่วงแรกนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายได้ว่าอย่างไรบ้างเอ่ยเมื่อนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรคุณครูอยากฟังคำตอบของนักเรียนค่ะขอเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่คะ5ละกันค่ะกลุ่มที่5น้ำปั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ
1: เมื่อตั้งไฟไปแล้วรอไปสักพักแล้วน่าจะมีฟองอากาศขึ้นแล้วน่าจะเกิดการถุงพองขึ้นคร
0: ับ มีฟองอากาศใช่ไหมคะแล้วก็ถุงน่าจะพองขึ้นมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะเขียนแตกต่างจากเพื่อนมีไหมหรือเพิ่มเติมจากเพื่อนมีไหมคะมีกล้องตอบว่าอะไรครับ
2: มีไอ้น้ำครับบริเวณในถุง
0: อ๋อคิดว่ามีไอ้น้ำบริเวณในถุงนะคะอ่ะนางหลงขอบใจมากค่ะทั้งสองคนนะคะต่อไปล่ะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นอุปกรณ์นะคะที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็ดับไฟค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอดับไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะใครจะตอบคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเอ่ยขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1
3: พลาสติกจะหดตัวลงครับ
0: ถุงพลาสติกน่าจะหดตัวลงมีอย่างอื่นอีกไหมคะอื่นมีไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนอีกไหมนอกจากถุงพลาสติกหดตัวลงครับ
4: ถุงพลาสติกจะแฟบตัวครับ
0: อ๋อถุงพลาสติกจะแฟบตัวเราก็ยังอยู่ที่ถุงพลาสติกนะคะมีอื่นอีกไหมเดี๋ยวเราก็ต้องลองไปทำกิจกรรมกันดูนะคะต่อไปค่ะคุณครูผ่านไปแล้วนะต่อไปค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวลองมาดูการออกแบบการบันทึกข้อมูลเราจะออกแบบการบันทึกข้อมูลอย่างไรดีนะคะตอนนี้นักเรียนน่าจะเขียนบรรยายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการวาดรูปบางคนยังวาดไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปวาดทีหลังได้ตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางต้องหันมาที่คุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลซึ่งนักเรียนนั้นจะต้องคุยกันในกลุ่มแล้วก็ออกแบบเองนะคะเราดูแนวทางว่าทำอย่างไรนะคะออกแบบการบันทึกข้อมูลค่ะนะคะเอาล่ะเราทำกี่ช่วงนะนักเรียน
5: เราทำ2ช่วง
0: มี2ช่วงใช่ไหมคะคือช่วงที่1คืออะไรอ่ะ1คืออะไรช่วงที่อะไรคะนำอุปกรณ์ไปทำอะไรไปตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็ช่วงไหนอีกสักคือช่วงไหนคะช่วงที่หลังจากดับไฟแล้วเราต้องสังเกตใช่ไหมคะ2ช่วงนี้ดังนั้นถ้าในกลุ่มคุยกันถ้าเราจะออกแบบบันทึกด้วยการวาดรูปอ่ะก็วาดรูปไปลักษณะแบบนี้ดังนั้นสิ่งต้องคุยกันในกลุ่มสิ่งที่ต้องมีเลยคือต้องมีการนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟอ่อนๆอันนี้ต้องมีแน่ๆเพราะเราต้องสังเกตใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นและหลังจากดับไฟ

ราสังเกตอะไรนะคะดังนั้นให้นักเรียนนะคะเขียนผลการสังเกตลงไปเดี๋ยวเรามาคุยกันเราจะสังเกตอะไรดีนะคะสังเกตอะไรดีเอาละค่ะซึ่งนักเรียนต้องเขียนผลการสังเกตเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราจะสังเกตอะไรบ้างตรงนี้สำคัญนะคะนักเรียนไปตั้งไฟแล้วต้องสังเกตอะไรบ้างอะใช่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งในขวดนี้นะคะจะมีน้ำเขาจะใส่น้ำมาไว้ใช่ไหมคะนักเรียนต้องใส่น้ำลงไปนะคะดูอะไรบ้างลองดูซิน้ำมีปริมาณแค่ไหนนะคะก่อนที่จะตั้งไฟนะแล้วก็พอตั้งไฟแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างน้ำในขวดมีการเปลี่ยนแปลงไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในขวดรูปกรวยอะค่ะคืออะไรหนูเห็นอะไรหนูเขียนหนูเห็นอะไรหนูเขียนนะคะแล้วน่าจะสังเกตอะไรอีกนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นในขวดรูปกรวยแล้วน่าจะอะไรได้นะถุงพลาสติกใช่ไหมถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกนักเรียนบอกว่าหนูน่าจะสังเกตถุงพลาสติกนะคะคุณครูก็ลองดูนะคะสังเกตถุงพลาสติกค่ะว่าเป็นอย่างไรก็เหมือนกันทั้งสองอย่างเลยเนาะทั้งตอนที่นำไปตั้งไฟและตอนที่ทำไมคะดับไฟลงแล้วก็สังเกตเหมือนกันนั่นคือคนที่ถนัดการวาดรูปแต่ต้องเขียนบรรยายด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมคะต่อไปบางคนบอกว่าถ้าหนูไม่วาดรูปได้ไหมคะคุณครูหนูทำตารางได้ไหมได้แล้วทำตารางหนูจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปอ่ะหนูจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปคะลักษณะอะไรขั้นตอนการทำกิจกรรมเรามีกี่ขั้นตอนนะ2ขั้นตอนใช่ไหมคะหรือ2ช่วงใช่ไหมที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คืออะไรบ้างนะตอนที่อะไรคะตั้งไฟอ่อนๆตรงนี้ครูไม่ได้เอามาจากตรงไหนเลยก็อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมนั่นแหละบางคนนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรเริ่มต้นหนูก็กลับไปอ่านวิธีการทำกิจกรรมจะทำให้เราเนี่ยมีแนวทางมากขึ้นนะคะในการเขียนนำช่วยอุปกรณ์ไปตั้งไฟแล้วก็เขียนผลการสังเกตลงไปนะคะเราสังเกตอะไรได้บ้างและมีอะไรอีกหลังอะไรหลังจากดับไฟผลการสังเกตเป็นอย่างไรนี่คือรูปแบบตารางสิ่งที่ต้องมีเลยคือขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะก็คือบอกแล้วเมื่อสักครู่2ช่วงคือนำไปตั้งไฟอ่อนแล้วก็หลังจากดับไฟแล้วผลการสังเกตดังนั้นเดี๋ยวคุยกันนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนในกลุ่มนะคะตรงนี้ค่ะคุณครูจะให้เวลาในการที่นักเรียนนั้นได้ออกแบบการบันทึกนะคะแล้วก็คุยกับเพื่อนในกลุ่มนะคะสรุปแล้วปลายทางกิจกรรมช่วงนี้นะคะก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดอุปกรณ์และระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งออกแบบการบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลการอภิปรายนะคะแล้วก็ต้องรบกวนครูปลายทางให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามค่ะตรงส่วนนี้นักเรียนไปออกแบบกิจกรรมได้เลยค่ะว่าต้องทำอย่างไรออกแบบบันทึกได้เลยค่ะ

0: อะล่ะค่ะนักเรียนนักเรียนเรียบร้อยแล้วยังคะทั้งต้นทางและปลายทางไหนใครออกแบบเป็นการวาดรูปคะยกมือหน่อยค่ะวาดรูปมีนะคะสำหรับต้นทางมีกลุ่ม4ใครออกแบบเป็นตารางคะอ๋อนะคะทำไมคะถึงออกแบบเป็นตารางกันเพราะอะไรอ๋อง่ายกว่าใช่ไหมคะนะคะแสดงว่ากลุ่ม4ชอบวาดรูปใช่ไหมนะอ่ะมาค่ะคุณครูนะคะจะแนะนำวิธีการทำกิจกรรมก่อนที่นักเรียนนั้นจะไปลงมือนะคะต้องทำอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลงมาดูกันนะคะซึ่งนะคะนักเรียนจะต้องใส่น้ำนะคะลงไปในขวดรูปกรวยใส่ในปริมาณที่พอเหมาะก็คือไม่มากจนเกินไปนะคะถ้าใส่น้ำปริมาณมากนะคะนักเรียนจะต้องใช้เวลาในการที่จะตั้งไฟค่อนข้างที่จะนานผลการสังเกตก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะเพราะนั้นนักเรียนใส่น้ำเนี่ยลงไปนะคะลงในขวดรูปกรวยหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะลองเดาซิทำอะไรต่อไปใช้อะไรใช้ถุงทำไมคะครอบปากขวดรูปกรวยแล้วก็ใช้อะไรคะหนังยางนะคะหนังยางมัดให้เรียบร้อยมัดให้แน่นเมื่อมัดเรียบร้อยแล้วให้แน่นแล้วนะคะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนที่คุณครูให้นักเรียนดูเนี่ยเห็นชัดไหมคะอ่ะขอดูนะคะทั้งหมดนะคะชัดไหมคะชัดเจนนะต่อไปนักเรียนทำอะไรต่อไปนักเรียนจะต้องทำอะไรคะสังเกตก่อนเนาะก่อนที่จะทำก่อนที่จะตั้งไฟนักเรียนต้องสังเกตก่อนว่าปริมาณน้ำแค่ไหนนะคะปริมาณน้ำที่ให้เนี่ยแค่ไหนสังเกตดูให้ดีนะคะต้องสังเกตให้ละเอียดหลังจากนั้นนักเรียนก็จุดตะเกียงแอลกอฮอล์นักเรียนเคยจุดกันไหมคะ
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: จุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะตรงนี้สำคัญนักเรียนต้องทำกิจกรรมอย่างระมัดระวังด้วยวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้อุปกรณ์ที่ทำไมคะ

มีไฟเนาะนะคะมีไฟดังนั้นค่ะนักเรียนก็ใช้ไม้ขีดไฟนะคะไม้ขีดไฟจุดซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางไม่มีไม้ขีดไฟก็อาจจะใช้ไฟเช็คก็ได้นะคะก็ใช้ตามความเหมาะสมนะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะจุดไฟให้เรียนจุดไฟเป็นไหมคะเห็นป่ะเมื่อจุดไฟเรียบร้อยแล้วนักเรียนเอาก้านไม้ขีดเอาไว้ไหนคะใส่ลงไปในไหนคะใส่ลงไปในสายนะคะเพื่อทำการดับไฟนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยหลังจากนั้นทำอย่างไรต่อไปนะคะนักเรียนก็ทำไมคะต้องช่วยกันนะในกลุ่มนะคะเอากรวยนะคะขวดรูปกรวยที่มีน้ำนะคะที่จัดการเรียบร้อยมัดปักถุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมัดเรียบร้อยแล้วเอาไปตั้งไว้บนตะแกรงนะคะไว้บนตะแกรงหลังจากนั้นก็ทำไมคะค่อยๆทำไมดันตะเกียงแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะดันตะเกียงแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็สังเกตเวลาสังเกตนะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการสังเกตอะไรบ้างนักเรียนคุยกันแล้วในกลุ่มนะคะนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะว่าเป็นอย่างไรตั้งเอาไว้นานสักเท่าไหร่ถึงดับไฟได้ก็ประมาณสัก 2-3 นาทีนะคะดูการเปลี่ยนแปลงนะหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็ทำการดับไฟใช่ไหมคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วผ่านไปสัก 2-3 นาทีแต่ครูเน้นย้ำค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนทำไมคะตอนนี้อุปกรณ์เรามีไฟค่อนข้างที่จะร้อนตอนที่ตั้งไฟแบบนี้ห้ามจับอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นห้ามจับนะคะเพราะว่าร้อนนะคะทีนี้เราจะดับไฟทำไงคะค่อยๆดึงออกมาค่อยดึงออกมาทำไมคะเอาฝาทำไมคะค่อยๆครอบแบบนี้ครอบอย่างนุ่มนวลนะคะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวไปทำกันเองนะคะดังนั้นนักเรียนในกลุ่มนะคะขอหนึ่งคนที่เป็นคนบันทึกผลนะคะแล้วนอกนั้นก็คือเก็บใบงานให้เรียบร้อยค่ะเก็บชุดกิจกรรมให้เรียบร้อยตั้งอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อให้ตรงกลางมีพื้นที่ว่างนะคะเพิ่มความที่ว่างมาค่ะสำหรับนะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันแบ่งหน้าที่และร่วมกันทำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้นะคะก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางขอให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำค่ะหานักเรียนทำกิจกรรมและใช้อุปกรณ์ยังไม่ถูกต้องนะคะเอาละพร้อมหรือยังคะต้นทางปลายทางคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วต้นทางถ้าพร้อมหนูจะต้องไม่มีอะไรบนโต๊ะนอกจากแบบฝึกหัดแค่หนึ่งอย่างนะคะแล้วขอตัวแทนกลุ่มไปหยิบอุปกรณ์ด้านข้างของหนูได้เลย1คนเท่านั้นค่ะลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนๆพร้อมก่อนสำหรับต้นทางนะคะเอาออกมาจากตะกร้าจัดวางก่อนเลยค่ะจัดวางเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายผลนะคะหลังจากที่เรียนนั้นได้ทำกิจกรรมไปนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะเอาละค่ะตรงส่วนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าเอ๊ก่อนนำไปให้ความร้อนค่ะน้ำมีสถานะเป็นอะไรคะตอนนี้ทุกคนจะต้องทำอะไรคะหันมาข้างหน้าค่ะเพื่อที่จะทำความเข้าใจนะคะก่อนนำไปให้ความร้อนค่ะน้ำมีสถานะใดคะ
1: เป็นของเหลว
0: เป็นของเหลวถูกต้องค่ะแล้วกิจกรรมของเราก็คือช่วงแรกให้ไปตั้งไฟอ่อนๆใช่ไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรถามก่อนว่ามีการเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: มีนะคะมีอย่างไรบ้างมีอย่างไรบ้างอ่ะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะมีไหมคะเดี๋ยวครูบอกก็ได้ขอหนูค่ะที่นั่งใกล้พงศกรเอาละค่ะกลุ่มของหนูสังเกตแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเห็นอะไรบ้างคะลูก
2: ถุงพลาสติกมีการพองตัวค่ะ
0: ค่ะแล้วยังไงต่อคะหมดหรือยังพูด
2: มีไอ้น้ำในขวดค่ะ
0: กลุ่มอื่นฟังนะเราจะตอบในสิ่งที่เพื่อนไม่ได้ตอบนะคะแตกต่างจากเพื่อนเนาะนะคะมีถุงพลาสติกพองขึ้นใช่ไหมคะมีไอ้น้ำอยู่ในขวดใช่ไหมคะไอ้น้ำมีลักษณะเป็นยังไงอะลูก
2: เป็นควันค่ะ
0: เป็นควันเป็นฟันควันนั่งลงค่ะกลุ่มอื่นค่ะมีใครที่นอกเหนือจากนี้ไหมกลุ่มของกล้องนะคะกลุ่มของกล้องขอกล้องลองขอให้ตัวแทนในกลุ่มลองตอบดูหน่อยสิคะกล้องน่ารักมากเลยตอบหลายครั้งแล้วลองให้เพื่อนลองตอบดูเนาะยังไงบ้างครับวิลาศักดิ
3: ์มีไอ้น้ำขึ้นตรงถุง
0: มีไอ้น้ำขึ้นไปตรงถุงเนาะนะรู้ได้ยังไงว่ามีไอ้น้ำขึ้นไปตรงถุงเราสังเกตจากอะไร

0: อะไรว่ามีไอ้น้ำขึ้นไปในถุงสังเกตอะไรสังเกตจากอะไรอ่ะรู้ได้ยังไงว่าไอ้น้ำมันขึ้นไปในถุงสังเกตจากอะไรคะ
1: ถุงเปลี่ยนจาก
0: สังเกตจาก
1: เป็นฝ้าค่ะ
0: สังเกตจากอะไรนะคะถุงถุงเป็นยังไงคะเพื่อนๆช่วยกันในกลุ่มนะคะ
1: เป็นถุงเป็นฝ้าครับ
0: ถุงเป็นฝ้าสังเกตจากถุงเป็นฝ้านะคะอ่ะอย่างอื่นมีอีกไหมอ่ะลูกปัดลูกปัด
2: น้ำเริ่มเดือดค่ะ
0: ค่ะ
2: น้ำเริ่มลดลงค่ะ
0: น้ำลดลงด้วยค่ะนั่นคือเพิ่มเติมจากเพื่อนนะคะเดี๋ยวลงมาดูกันค่ะลงมาดูนะคะเรียนนะคะวางปากกาทุกสิ่งอย่างนะแล้วก็ลองหันมาที่คุณครูนะคะนักเรียนเห็นเหมือนคุณครูไหมดูค่ะจับภาพให้ดีนะจับตาดูให้ดีนะเกิดอะไรขึ้นเห็นตรงสีแดงๆนี่ไหมคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรมีฟองแก๊สเกิดขึ้นค่ะหนูเห็นฟองแก๊สไหมที่เป็นผุดขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมที่มันผุดขึ้นมาค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะฟองแก๊สเห็นอะไรอีกอ่ะได้สังเกตไหมปริมาณน้ำปริมาณน้ำเป็นยังไงอ่ะพอตั้งไฟแล้วปริมาณน้ำในขวดนะคะค่อยเนาะลดลงสังเกตได้อีกถุงพลาสติกเป็นยังไงถุงสังเกตชัดเจนเลยคือพองขึ้นนั่นเองบางคนอาจจะเพิ่มเติมว่ามีละมีอะไรคะมีหยดน้ำอยู่ในถุงใช่ไหมคะมีไอ้น้ำอยู่ในถุงนะตรงส่วนนี้ต่อไปค่ะต่อไปเมื่อดับไฟเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเมื่อดับไฟเมื่อสักครู่กลุ่มไหนยังไม่ตอบกลุ่มที่5ยังไม่ได้ตอบ
2: ถุงหดตัวลงค่ะ
0: ถุงหดตัวลงไงอีกคะลูก
2: ปริมาณน้ำลดลงค่ะ
0: ค่ะ
2: ไอ้น้ำในถุงเริ่มกลายเป็นเหงื่อค่ะ
0: ไอ้น้ำในถุงเริ่มกลายเป็นเหงื่อเหงื่อมีลักษณะเป็นยังไงคะตามความเข้าใจของหนู
2: เป็นน้ำน้ำ
0: อ๋อเป็นน้ำน้ำเหลวๆใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะกลุ่มที่4เห็นอะไรอีกไหมพบอะไรไหมคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมคะ
3: ไอ้น้ำระเหยค่ะ
0: ไอ้น้ำระเหยไอ้น้ำระเหยมีไหมคะ
3: กลายเป็นน้ำค่ะ
0: ไอ้น้ำระเหยกลายเป็นน้ำนั่นไงต่อคะหมดหรือยัง
3: ถุงแฟบค่ะ
0: ถุงแฟบลงนะคะปรบมือกับเพื่อนทุกคนที่ตอบเลยนะคะเรามาดูค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเห็นคุณครูวงกลมไว้ไหมเห็นไหมคืออะไรอ่ะคืออะไรคือไอ้น้ำเปล่าคืออะไรคือหยดน้ำค่ะที่เกาะอยู่ที่ข้างขวดรูปกรวยของหนูมีไหมมีไหมคะตอนนี้ก็ยังดูได้อยู่นะเพราะว่าเราดับไฟแล้วตอนนี้นะคะมีไม่มีมีต่อไปเห็นอะไรอีกที่คุณครูชี้นี่คือถุงเป็นยังไงคะถุงแฟบลงนอกจากถุงแฟบลงแล้วเห็นสีขาวๆไหมสีขาวๆนั่นคืออะไรคะสีขาวๆนั่นก็คือฝ้านั่นเองฝ้าเป็นยังไงก็คือหยดน้ำนะคะหยดน้ำนะหยดน้ำหลายๆหยดนะคะพอรวมตัวกันเยอะๆเราก็จะมองเห็นว่าเป็นฝ้าขาวนะคะที่อยู่ในถุงนั่นเองนะคะมองเป็นฝ้าขาวมีไหมตอนนี้ยังเป็นฝ้าขาวอยู่ไหมขาวไหมนะคะเป็นหยดน้ำนะคะที่รวมตัวกันแล้วก็ทำให้เรานั้นมองเป็นฝ้าขาวนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้ทำกิจกรรมลงไปนะคะเอาล่ะถึงตรงจุดนี้แล้วค่ะหน้า108ค่ะให้นักเรียนประเมินตนเองวันนี้เราได้มีการออกแบบบันทึกข้อมูลไหมคะหนูได้มีไหมลูกออกแบบบันทึกข้อมูลนะคะถ้าใครนะคะยังเขียนไม่เรียบร้อยก็กลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะคนไหนที่ทำเป็นตารางหรือจะวาดรูปนะคะแต่ครูเห็นส่วนใหญ่นักเรียนค่อนข้างที่จะทำได้อย่างรวดเร็วนะคะก็คือเขียนบรรยายก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปวาดรูปทีหลังใช่ไหมคะนะคะนั่นคือการทำงานที่รวดเร็วมีการวางแผนทำให้เราเสร็จเวลาส่วนรายละเอียดต่างๆเราค่อยไปเก็บหลังจบชั่วโมงได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นวาดรูปอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะเราจดเนื้อหาสำคัญไปก่อนแล้วเราค่อยไปใส่รายละเอียดทีหลังเรียบร้อยไหมคะ เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยสรุปกิจกรรมค่ะนะสรุป

0: กิจกรรมอย่างไรบ้างวันนี้เราทำอะไรกันมาบ้างตอนนี้ทุกคนวางปากกาก่อนนะคะหันมาฟังคุณครูสรุปกิจกรรมวันนี้รู้อะไรบ้างขอสัก1คนค่ะ1คนกล้องน่ารักมากลูกปัดแดกกล้องๆก่อนนะคะ
1: วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรครับน้ำเปลี่ยนสถานะได้จากการได้รับความร้อนครับเมื่อเปลี่ยนสถานะแล้วน้ำจะก่อให้เปลี่ยนแล้วจะก่อให้เกิดแก๊สครับหรือว่าเป็นไอน้ำครับ
0: ครับ
1: และได้ทดลองครับ
0: นะคะนั่นคือกล้องคิดว่าได้แบบนี้นะคะนั่งลงค่ะเยี่ยมค่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากกล้องไหมคะลูกปัดผมเพิ่มเติมจากกล้องนะคะ
1: น้ำสามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สได้ค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่เพิ่มเติมจากกล้องใช่ไหมคะปรบมือกับเพื่อนค่ะเรามาดูนะคะสรุปกิจกรรมสรุปได้ว่าเมื่อนำขวดรูปกรวยนั้นไปตั้งไฟอ่อนๆเกิดอะไรคะเกิดอะไรบ้างเกิดอะไรคะเมื่อสักครู่เกิดจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นมีอะไรอีก
2: ไอน้ำ
0: ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่มีอะไรคะน้ำจะมีปริมาณน้อยลงมีอะไรคะถุงพลาสติกทำไมนะถุงพลาสติกจะค่อยๆพองขึ้นนั่นคือตอนที่เรานำไปตั้งไฟใช่ไหมนะคะต่อไปเมื่อดับไฟค่ะเกิดอะไรขึ้นคะดับไฟ
2: ฟ
0: ้
2: าส
0: ี
2: ขาว
0: พอฟ้าสีขาวจะมีหยดน้ำเกาะอยู่ข้างขวดพบอะไรอีกนะฟ้าสีขาวที่ไหนบริเวณถุงนะคะเกาะอยู่ในถุงพลาสติกมีอะไรอีกคะถุงพลาสติกจะแฟบลงนั่นเองนะคะนั่นคือสิ่งที่เราดับไฟนะคะก็จะมีหยดน้ำเกาะข้างขวดมีฝ้าขาวที่เกาะอยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็ถุงพลาสติกนั้นแฟบลงนั่นเองนะคะนั้นสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของน้ำเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานเรื่องการเปลี่ยนสถานะของน้ำนะคะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้นะคะนักเรียนก็กลับไปเขียนเรียบร้อยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดเวลเลทนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: เพื่อนๆเวลาเราทำงานร่วมกันไม่ว่าจะกับใครก็ตามเราก็ควรจะมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจริงใจต่อกันการงานเหล่านั้นจึงจะประสบผลสำเร็จไปตามจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ค่ะและในวันนี้หนูดีก็มีเรื่องราวของเพื่อนๆที่นำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นำมาปรับใช้ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

งเรียนดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนเป็นประจำทุกวันในช่วงพักกลางวันก็จะผลัดกันมาทำหน้าที่ช่วยเหลืองานในโรงอาหารเพื่อจัดอาหารกลางวันให้กับน้องๆ อนุบาลก่อนและพี่ๆประถมจึงค่อยมารับประทานอาหารกลางวันทีหลังด้วยความที่โรงเรียนแห่งนี้มีคุณครูน้อยและมีนักเรียนไม่มากไม่มีเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกคนที่นี่จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจให้โรงเรียนของตัวเองสะอาดและน่าอยู่และอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันค่ะ

ความประทับใจของผมที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9คือด้านการกีฬาครับทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆด้านแต่ที่ผมจะมากล่าวถึงคือด้านการกีฬาครับพระองค์ทรงสนใจในด้านกีฬามาตั้งแต่พระเยาว์อาทิเช่นสเก็ตน้ำแข็งสกีเรือใบและแบดมินตันพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีวินัย

0: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะสอนให้เรามีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจริงใจต่อกันแต่ยังสอนให้เรามีวินัยและรู้จักทำเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซฟ
3: ความดีของท่านคือความรักสามัคคีความซื่อสัตย์ความมีวินัยและทำแต่ความดีค่ะทำความดีแล้วก็ตั้งใจเรียนค่ะสามัคคีช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ
4: หนูประทับใจในหลวงที่ในหลวงสร้างโรงเรียนให้เด็กคนที่ยากจนสามารถเข้ามาอยู่ได้ค่ะแล้วก็ทำให้คนที่ไม่มีการศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่พระองค์สร้างไว้ค่ะให้ทุกคนนำความรู้ที่พระองค์ให้ไปใช้ในชีวิตของทุกคนค่ะ
5: ดีใจค่ะที่ได้มาเรียนโรงเรียนของในหลวงค่ะอยากให้ทุกคนรักสามัคคีแล้วก็กตัญญูกตเวทีค่ะ
6: หนูจากเป็นเด็กดีค่ะแล้วก็จะพอเพียงประหยัดแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะ
7: หนูประทับใจในเรื่องการพออยู่พอมีพอใช้ค่ะหนูจะนำคำสอนของพ่อมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะอยากให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักรักษาสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะ
8: อย่าทำดีตามพ่อสอน
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2533

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: จูนอ
0: ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนูนานๆหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องใหม่กันนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะที่ให้เด็กๆนั้นได้ร่วมกันทำแล้วก็ร่วมช่วยกันคิดด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องการอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนค่ะเอาละค่ะคุณครูมีกิจกรรมนะคะมาร่วมสนทนากับนักเรียนนะลูกกิจกรรมนั้นก็คือสนทนานำความรู้การอ่านงานเขียนนะคะประเภทอธิบายและแสดงขั้นตอนมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่นักเรียนจะต้องทำตามขั้นตอนลูกมีอะไรบ้างคะ
1: การทำกับข้าว
0: เสียงดังๆเลยการอะไรการล้างมือการอะไรอีก
1: แปรงฟ
0: ันเราจะต้องแปรงฟันมีอะไรอีกคะการซักผ้าแล้วมีอะไรอีกลูก
1: การทำก
0: ับข้าวการทำกับข้าวมีขั้นตอนอะไรบ้างนะมีขั้นตอนเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคำว่ากับข้าวนี่หมายถึงว่าหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นทอดไม่ว่าจะเป็นผัดไม่ว่าจะเป็นตุ๋นไม่ว่าจะเป็นต้มก็จะมีขั้นตอนที่หลากหลายใช่ไหมลูกถ้าเราทำถ้าเราอยากจะทำตุ๋นแต่เราเอาไปผัดเด็กๆคิดว่าผิดขั้นตอนไหมลูก
1: ข
0: ั้
1: นตอน
0: ผิดใช่ไหมคะเราจะได้สิ่งที่ต้องการไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นั่นเองอ่ะมาดูเด็กๆมีใครนะคะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางไหนลองตอบคำถามคุณครูดูซิว่ามีใครเคยหุงข้าวบ้างยกมือค่ะโอ้โหเอามือลงค่ะลูกเด็กๆปลายทางละคะวิธีการหุงข้าวของนักเรียนนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างให้คุณครูปลายทางนะคะลองสุ่มเลขที่นะคะหรือว่าขออาสาสมัครนะคะให้เด็กๆออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆต้นทางของเราเนี่ยหุงข้าวกันมาก็คือเคยหุงข้าวกันแล้วใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นคุณครูขอตัวแทน2คนค่ะลูกตัวแทนตัวแทน1คนมาแล้วตัวแทนคนที่2ใครขอผู้หญิงค่ะเดี๋ยวเผื่อเราจะได้เห็นความแตกต่างว่าแต่ละบ้านนั้นมีวิธีการหุงข้าวอย่างไรเชิญเลยค่ะลูกออกมาหน้าชั้นเรียนค่ะนี่เป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนนะก็คือบ้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการหุงข้าวของแต่ละบ้านนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูให้ใครก่อนดีให้ใครก่อนดีถ้าอย่างนั้นปล่อยยิ้งฉุบลูกปล่อยยิ้งฉุบชนะนะคะชนะหนูเริ่มก่อนเลยลูกเริ่มก่อนเลยค่ะคุณแม่ใช้ให้หนูไปหุงข้าวก้องไปหุงข้าวให้แม่หน่อยก้องอย่างแรกเลยก้องทำอย่างไรก่อนลูก
2: เทข้าวใส่หม้อข้าวครับ
0: เทข้าวใส่ลงไปในหม้อข้าวแล้วก็อะไรอีกลูก
2: เทประมาณ1ข้อนิ้วครับ
0: เทประมาณ1ข้อนิ้วคือเราวัดข้าวเลยใช่ไหมอ๋อ1ข้อนิ้วแล้วอะไรต่อลูกหนูเคยหุงข้าวจริงไหมคะเอาตามที่บ้านหนูหุงเลยลูกเพราะว่าหนูหุงแล้วที่บ้านกินได้ถูกไหม หนูบอกขั้นตอนของหนูเลยลูก
2: นำข้าวไปซาว
0: นำข้าวไปซาว
2: ซาวประมาณ 2-3 ครั้งครับ
0: ซาวประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็ยังไงต่อคะ
2: แล้วก็เอาไปใส่หม้อ
0: เอาไปใส่หม้อเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนะคะก็คือมีครบทุกบ้านอยู่แล้วใช่ไหมลูกหม้อหุงข้าวเอาไปใส่หม้อแล้วก็ทำอย่างไรต่อ
2: เปิดสวิตช
0: ์เปิดสวิตช์เดี๋ยวนะคะคุณครูขอถามหนึ่งคำถามหนูใส่น้ำในข้าวแล้วหรือยัง
2: ใส่แล้วครับ
0: หนูใส่ตอนไหนลูก
2: เช้าข้าวเสร็จก็ใส่ครับ
0: เช้าข้าวเสร็จก็ใส่เห็นไหมคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆทำตามที่เพื่อนบอกนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยไม่มีการเอะใจสักนิดนึงเด็กๆคิดว่าข้าวที่ใส่ในหม้อหุงข้าวนั้นจะสุกไหมลูกอาจจะสุกแต่สุกแบบไหนก็ไม่รู้นะคะไม่เป็นไรลูกถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความกล้าหาญเนาะที่มาบอกวิธีการหุงข้าวบ้านหนูนะคะเอาละค่ะต่อไปมาดูบ้านของอีกคนหนึ่งเริ่มแรกเลย
3: หนูเอาหม้อหุงข้าวไปล้างน้ำก่อนค่ะ
0: เอาหม้อหุงข้าวไปล้างน้ำขั้นตอนแรก
3: แล้วก็ตักข้าวสาร3ถ้วยตวงค่ะ
0: ตักข้าวสาร3ถ้วยตวงเพราะว่าเราคำนวณถึงปริมาณสมาชิกในครอบครัวถูกไหมลูก
3: ค่ะแล้วก็เทน้ำหนึ่งข้อนิ้วค่ะ
0: เทน้ำหนึ่งข้อนิ้วแล้วก็
3: เจ้าข้าวก่อนเทน้ำค่ะ
0: โอเคงั้นเราเลื่อนลำดับนะคะก็จะเป็นเมื่อเราเนี่ยตักข้าวใช่ไหมคะ3ถ้วยตวงใส่ลงไปในหม้อแล้วเราก็เอาไปล้างซาวให้เรียบร้อยถูกไหมลูกซาวกี่ครั้ง
3: 2-3 ครั้งค่ะ
0: 2-3 ครั้งหลังจากนั้น
3: เทน้ำหนึ่งข้อนิ้วค่ะ
0: เทน้ำน้ำไหนน้ำก๊อกน้ำประปาน้ำ
3: น้ำดื่ม
0: น้ำดื่มแล้ว1ข้อนิ้วไหน1ข้อนิ้วเราหนึ่งข้อนิ้วหมายถึงว่าเราจิ้มลงไปจนถึงก้นมันเลยไหมหรือว่าจิ้มแค่บริเวณที่มันเป็นข้าว
3: ผิวข้าวค่ะ
0: ตรงบริเวณผิวข้าวนะคะหนึ่งข้อนิ้วใช่ไหมลูกหลังจากนั้น
3: แล้วก็เช็ดหม้อให้แห้งค่ะ
0: เช็ดหม้อให้แห้งแล้วก็อะไรต่อลูก
3: เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวค่ะ
0: เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าว
3: แล้วก็เอาหม้อข้าวไปใส่ในหม้อหุงข้าวค่ะ
0: เอาหม้อข้าวไปใส่ในหม้อหุงข้าว
3: ปิดฝาแล้วก็เปิดสวิตช์ค่ะ
0: ปิดฝาแล้วก็เปิดสวิตช์ที่บ้านใครทำเช่นนี้บ้างยกมือทำแบบเดียวคล้ายๆกันเลยนะลูกเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะจะได้เห็นว่าการที่เรานะคะทำอะไรก็ตามที่เป็นรูปแบบขั้นตอนนะคะก็จะทำให้เรื่องหรือสิ่งนั้นๆง่ายขึ้นถ้านักเรียนจำขั้นตอนได้ครบทุกกระบวนการนักเรียนสามารถทำได้ครบสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดความสับสนและสิ่งที่นักเรียนทำตามทั้งหมดนั้นก็จะประสบความสำเร็จค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะสนทนานำความรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นั่นก็คือ 1. นักเรียนจะต้องบอกหลักการอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและอธิบายแสดงขั้นตอนได้ 2.นักเรียนอ่านแผนภาพงานเขียนแล้วเขียนคำแนะนำและอธิบายแสดงขั้นตอนได้ 3. นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งคุณครูก็หวังว่าสิ่งที่เราจะเรียนไปวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ได้นะลูกนะเอาละค่ะเรามาดูความหมายกันก่อนนะลูกเกี่ยวกับ การอ่านงานเขียนเชิงอธิบายและงานเขียนคำแนะนำและวิธีปฏิบัตินะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายนะคะเป็นการอ่านเพื่อค้นคว้าข้อมูลความรู้หรือวิธีนำไปใช้ต้องอ่านอย่างละเอียดให้ได้ความครบถ้วนจะทำให้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเช่นคำแนะนำการใช้พจนานุกรมการใช้วัสดุอุปกรณ์ข้อแนะนำคำเตือนบนฉลากยาคู่มือและเอกสารของโรงเรียนข่าวสารทางราชการค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเกี่ยวกับการเขียนอธิบายนะคะการเขียนอธิบายเป็นการเขียนที่บอกลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เข้าใจและชัดเจนวิธีการเขียนอธิบายผู้เขียนต้องตั้งหัวเรื่องหรือลำดับความคิดดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือ 1. นักเรียนจะต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่อธิบายนั้นคืออะไรลักษณะเด่นหรือรายละเอียดนะคะ 2. จุดมุ่งหมายในการเขียนอธิบายสิ่งนั้น 3. ข้อคิดหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งนั้นและนี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่เป็นตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่องค่ะการทำน้ำพริกกะปินะคะซึ่งการเขียนอธิบายนะคะเด็กๆจะเห็นตรงกรอบด้านล่างใช่ไหมลูกตรงกรอบด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นวิธีทำน้ำพริกกะปินะคะซึ่งอย่างแรกเลยเด็กๆช่วยคุณครูอ่านหน่อยลูกขั้นตอนแรกของการทำน้ำพริกกะปิคืออะไร
4: ลูกพริกขี้หนูกับกระเทียมทำให้เข้ากัน
0: อ่ะข้อ2นักเรียนว่าการเขียนอธิบายนั้นง่ายไหมลูกง่ายไหมคะอย่างแรกเลยเราจะต้องกำหนดก่อนว่าเราจะเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรหลังจากนั้นเด็กๆก็จะต้องมาเรียงลำดับข้อมูลเหมือนอย่างเช่นที่เราได้พูดคุยกันต้นชั่วโมงนะคะเกี่ยวกับอะไรคะวิธีการหรือขั้นตอนการหุงข้าวนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเรียบเรียงความคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เด็กๆทำอย่างไรนั่นก็คือเขียนนะคะเป็นลำดับขั้นตอนเมื่อผู้อ่านนะคะผู้อื่นมาอ่านผู้อื่นก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนที่เราเขียนได้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นการเขียนอธิบายนะลูกนะต่อไปเดี๋ยวมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะฝึกนะคะฝึกทำอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคำชี้แจงนะคะบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่9นะคะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่9ค่ะและที่สำคัญนะคะแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนทุกคนด้วยนะคะต่อไปค่ะมาดูคำชี้แจงนะคะของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนค่ะทำใบงานที่9ค่ะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะดูนะคะบนโต๊ะของตัวเองนะคะจะมีกระดาษอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาร่วมทำกิจกรรมนะคะใบงานที่9ในกระดาษที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆลองเรียงลำดับขั้นตอนนะคะวิธีการทำ นะคะซึ่งทำอะไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะให้เด็กๆเรียนเรียบเรียงขั้นตอนนะคะเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนำมาเขียนใส่ในชุดกิจกรรมหรือในใบงานที่9นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่เป็นกิจกรรมที่คุณครูนะคะจะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะได้ร่วมกันทำนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะฝึกพับกระดาษตามรูปแบบที่กำหนดให้ค่ะพร้อมทั้งเขียนวิธีการพับกระดาษให้ถูกต้องอ่ะคุณครูก็จะมีหมายเลขมาให้แล้วนะคะซึ่งในชุดกิจกรรมของนักเรียนก็จะมีวิธีการพับกระดาษไว้ให้แล้วนะคะนักเรียนสามารถดูได้ทั้งบนหน้าจอและในชุดกิจกรรมนะคะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆพับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำอันนี้ก่อนนะคะเมื่อเด็กๆพับเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องทำอะไรต่อเด็กๆจะต้องทำอะไรต่อเมื่อพับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเรียบเรียงข้อมูลแล้วเขียนขั้นตอนการพับกล่องกระดาษลงไปในใบงานที่9พร้อมหรือยังคะลูก
5: พร้อมแล้วคร
0: ับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งถ้าพร้อมแล้วปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งมีเกินมา1ไม่เป็นไรนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาล่ะค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนอีกเช่นเคยค่ะที่จะมาถามนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและคำอธิบายและคำอธิบายแสดงขั้นตอนมีประโยชน์อย่างไรให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางมีใครตอบได้บ้างเอ่ยว่าการอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำนะคะและคำอธิบายแสดงขั้นตอนนั้นมีประโยชน์อย่างไรลูกมีใครตอบได้บ้างเอ่ย
1: ทำให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่เราเขียนหรือพูดมากขึ้นครับ
0: ทำให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนใช่ไหมคะถ้าเราเขียนตามขั้นตอนแล้วถ้าผู้อ่านมาอ่านแล้วทำตามที่เราเขียนไว้ได้นั้นแล้วเกิดผลสำเร็จก็จะทำให้การเขียนอธิบายและการเขียนแสดงขั้นตอนนั้นถูกต้องไปด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเก่งมากเลยลูกนั่งเลยค่ะเอาละค่ะในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะเรามักจะเจอกับขั้นตอนต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่าง

0: แรกเลยค่ะวิธีการเข้าแถวนะคะก็จะมีขั้นตอนต่างๆของการเข้าแถวการรับประทานอาหารการที่เราจะซื้อขนมในโรงอาหารก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะคะรวมไปถึงในช่วงเวลาเรียนเวลาคุณครูมานักเรียนจะต้องทำอย่างไรนะคะเวลาคุณครูเนี่ยสอนจบแล้วนักเรียนจะต้องกล่าวอะไรบ้างก็จะมีขั้นตอนอยู่นะคะรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวการซักผ้าเป็นสิ่งที่นักเรียนมักจะเจอในชีวิตประจำวันนะคะคุณครูก็อยากจะขอฝากไว้นะคะว่าการอ่านงานเขียนนะคะประเภทคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนนั้นมีประโยชน์ที่สำคัญนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆจะต้องทำอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับการอธิบายหรือการแสดงขั้นตอนนะคะการทำตามลำดับขั้นตอนให้เด็กๆลองดูด้วยนะคะว่าในขั้นตอนนั้นมีคำเตือนอะไรหรือไม่หรือขั้นตอนไหนที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนก็ขอให้นักเรียนนั้นอ่านและระมัดระวังหลังก่อนที่จะทำตามขั้นตอนด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 9 เรื่องการพูดแสดงความคิดขออภัยค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 9 เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 2. ใบงานที่ 10 เรื่องแบบร่างการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูปลายทางนะคะอย่าลืมเก็บนะคะผลงานนักเรียนและชิ้นงานนะคะกลับไปตรวจแล้วให้คะแนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตรศิลป์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลา

0: เราทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
0: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็น

0: ความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereand made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ath สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุก

0: ตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนเราได้เรียนกันไปในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินไม่ว่าจะเป็นนะครับ1ตำแหน่งแล้วก็เป็น2ตำแหน่งไปที่เรียบร้อยแล้วโดยวิธีที่เราเลือกนำมาใช้นะครับในเรื่องของการหานั้นก็จะเป็นการตั้งหารแล้วก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนนั่นเองนะครับก็คือนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารในวันนี้นะครับเราก็ยังคงเรียนในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเนี่ยเป็นทศนิยมแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะไม่เกิน3ตำแหน่งนั่นเองนะครับโดยวิธีในการหารนั้นก็จะเหมือนกับที่เราเคยได้เรียนกันมาเลยแต่เดี๋ยววันนี้นะครับความยากในเรื่องของการหารเนี่ยก็อาจจะมีความเพิ่มระดับความยากที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยนะครับอย่างที่บอกไปเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งครับโดยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งและทศนิยม2ตำแหน่งนะครับแต่จะไม่ทบทวนโดยใช้โจทย์จะถามนักเรียนว่าการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งและทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยมีวิธีการหาผลหารอย่างไรคุณครูได้บอกไปหรือยังครับเมื่อสักครู่นี้มันได้ทบทวนไปแล้วใช่ไหมหนึ่งในวิธีที่เราเลือกมาใช้นะครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยคือใช้การตั้งหารนะครับใช้การตั้งหารนั่นเอง

0: และวิธีที่สองแล้วครับมีไหมครับใช้วิธีอะไรครับ
1: ความส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ์
0: ใช้นักเรียนบางคนบอกว่าใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับ
1: เศษส
0: ่วนกับทศนิยมใช่ไหมครับก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนนั่นเองโดยนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารแล้วก็เปลี่ยนกลับมาให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับ
2: ใช้วิธีหาผลหารโดยใช้ตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารแล้วเขียนผลหารในรูปทศนิยมสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนหาผลหารของจำนวนนับหารด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งพร้อมทั้งให้เหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผลครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูนะครับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกันทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้พิจารณาการหาผลหารของ17นะครับหารด้วย8โดยการตั้งหารครับเดี๋ยวเราจะใช้การตั้งหารก่อนนะครับขั้นแรกนั้นเราก็จะหารนะครับหลักทางอะไรครับจากหลักทางเริ่มหารจากหลักทางซ้ายไปหลักทางขวานั่นเองนะครับในที่นี้จะเริ่มหารในหลัก10ก่อน8หาร1ในหลัก10ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้ก็พิจารณานะครับ8นำไปหาร17เราก็มาดูนะครับว่า8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง17ครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง17เอ่ย8คูณ2นะครับแต่ไม่เกิน17นั่นเองเราก็ใส่ตัวเลขอะไรครับ2ที่ผลหารนะครับในหลักหน่วยนั่นเองแบบนี้8คูณ2มีค่าเท่ากับ16 17ลบด้วย16มีค่าเท่ากับ1ตอนนี้เศษของเราเป็น1นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เศษของเราเป็น1นะครับแต่ในเรื่องของการหารเราต้องการหารต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับให้เศษเนี่ยเป็นอะไรครับ
1: เป็น0
0: ให้เศษเป็น0ดังนั้นเราจะทำการเปลี่ยนตัวตั้งนะครับอาจจะเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งก็สามารถทำได้แล้วเราก็ใช้การหารต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเขาบอกว่า17เนี่ยมีค่าเท่ากับ 17.00 แล้วก็เท่ากับ 17.000 ดังนั้นเดี๋ยวเราจะสามารถเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อนะครับเราก็จะเขียน17ในรูปทศนิยมให้เป็น 17.000 นะครับแล้วก็นำ8ไปหารจนกว่าจะเหลือเศษเป็น0นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าในที่นี้เนี่ยคุณครูได้ให้นักเรียนได้ลองสังเกตใน2ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการหารนะครับหากตัวตั้งแล้วก็ตัวหารเนี่ยเป็นจำนวนนับใช่ไหมครับเป็นในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับถ้าผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเราจะเปลี่ยนนะครับตัวตั้งให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเราจะเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งและเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม3ตำแหน่งดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองนะครับหลักในการเปลี่ยนจำนวนนับให้เป็นทศนิยมแล้วก็เติมจุดใช่ไหมครับต่อท้ายแล้วก็เติม0เข้าไปนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็เติม0กี่ตัวครับ1ตัวถ้าเปลี่ยนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็เติม0กี่ตัวครับ2ตัวเช่นเดียวกันถ้าจะต้องเปลี่ยนให้เป็น3ตำแหน่งก็ต้องเติม0ไป3ตัวนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มหารนะครับ17หารด้วย8โดยการตั้งกันเลยขออีก1รอบครับเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนนะครับเริ่มหารจากหลักทางซ้ายก่อนทีนี้ให้นักเรียนสังเกตนะครับเราจะเริ่มหารจากหลัก10ก่อน 8หาร1ในหลัก10ได้ไหมครับไม่ได้นะครับพิจารณาในหลักต่อไปนะครับ8หาร17ได้ไหมครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง17แต่ไม่เกิน17ครับ8คูณ2เขียนเลข2นะครับตรงผลหารในหลักหน่วยนั่นเอง8คูณ2มีค่าเท่ากับ16ครับนำ17ลบด้วย16มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: มีค่าเท่ากับ1เราจะเขียน1นะครับแต่อย่างที่ครูได้บอกไปเราต้องการหารต่อเพื่อให้เศษของเราเป็นอะไรครับเป็น0ดังนั้นเราจะหารต่อในหลักส่วน10ครับนี่เราก็จะต้องเขียนนะครับใส่จุดแล้วก็เติม0ลงไปก่อนนะครับทำให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งก่อนทีนี้เราจะทำการกระจาย1ในหลักอะไรครับ
1: ใน
0: หลักหน่วยไปหลักส่วน10นะครับได้เป็น10ส่วน10หรือ 1.0 นำ8ไปหาร 1.0 ครับมองให้เป็น10ครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง10เอ่ย1นะครับเขียน1ที่ผลหารนะครับในหลักส่วน10เวลาเราเขียนเราต้องเขียนให้ตรงกันถูกต้องไหมครับเขียนให้เขียนหลักนะครับของผลหารเนี่ยให้ตรงกับตัวตั้งนั่นเองนะครับ8คูณ 0.1 มีค่าเท่ากับ 0.8 นะครับนำ 1.0 ลบด้วย 0.8 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.2 เศษของเราเป็น0หรือยังครับนักเรียน
1: ยัง
0: ไม่เป็น0เอ๊ะถ้าไม่เป็น0แบบนี้เราต้องหารต่อในหลักอะไรครับหลักส่วน100ดังนั้นเราจะเติม0ต่อท้ายที่เป็นตัวตั้งนะครับไปอีก1ตัวทำให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับแล้วก็ทำการกระจาย2ในหลักส่วน10ไปหลักส่วน100นะครับได้เป็น20ส่วน100หรือ 0.20 นำ8ไปหาร 0.20 ครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง20ครับ8คูณ2มีค่าเท่ากับ16เราก็จะใส่ตัวเลข2นะครับไว้ที่ผลหารในหลักส่วน100 8คูณ 0.02 มีค่าเท่ากับ 0.16นำ 0.20 ลบด้วย 0.16 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.04
0: เก่งมากครับตอนนี้เศษของเราเป็น0หรือยังครับ
1: ย
0: ัง
1: ค่ะ
0: ยังเราต้องทำการเป็นไงครับเติม0เพิ่มอีก1ตัวที่ตัวตั้งนะครับเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเพื่อที่จะ
2: เราต้องการหารต่อในหลักส่วนพัน
0: หลังจากนั้นเราจะกระจาย4ในหลักส่วน100ไปหลักส่วนพันนะครับได้เป็น40ส่วนพันนั่นเองหรือ 0.040 นำ8ไปหาร 0.040 ครับ8คูณอะไรแล้วได้40 8หาร40นะครับได้5
2: เขียน5ที่ผลหารในหลักส่วนพัน
0: ในส่วนที่เป็นตัวหารนะครับนี่แล้ว8คูณ 0.005 ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.040 นั่นเองนำ2จำนวนนี้ลบกันมีกับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ0นั่นเองดังนั้นตอนนี้เศษของเราเป็น0หรือยังครับเศษของเราเป็น0แล้วผลหารของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ย 2.125 นะครับผลหารของเราเป็น2.125นั่นเองทีนี้ถ้าเราต้องการตรวจสอบนะครับความถูกต้องของ17หารด้วย8นั้นเราก็จะต้องนำ8ที่เป็นตัวหารไปคูณกับผลหารใช่ไหมครับผลหารที่เราเพิ่งตั้งหารมาเนี่ยได้เป็น 2.125 นักเรียนช่วยครูหน่อยครับนำ8ไปคูณ 2.125 ลองคิดนะครับในสมุดก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้ฝึกในเรื่องของการทบทวนการคูณด้วยนะครับการคูณทศนิยมนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องต่อจากนี้นะครับเราก็อาจจะได้เรียนไปในเรื่องของการ แก้โจทย์ปัญหาทศนิยมใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องทั้งของการคูณแล้วก็การหารเดี๋ยววันนี้ก็ถือว่าถือโอกาสนะครับได้เป็นทบทวนในเรื่องของการคูณทศนิยมไปด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนหาผลคุ้นคูณหน่อยครับ8 คูณ 2.125 ครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนก็ได้หาผลคูณให้ครูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนครับ8คูณ 2.125 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 17.000
0: ครับนักเรียนตอบครูบอกว่า17หรือ 17.000 นั่นเองนะครับนี่เลยดังนั้น17หารด้วย8เท่ากับ 2.125 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเราก็ตอบ 2.125 นั่นเองและเราก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เรานิยมนำมาใช้ในเรื่องของการหานั่นเองก็คือเป็นไงครับเราจะเขียนในรูปเศษส่วนนะครับแสดงตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารครับตัวตั้งคือจำนวนใดครับตัวตั้งคือ17ตัวหารคืออะไรครับตัวหารคือ8นำตัวตั้งนะครับก็คือ17นี่นะครับ17หารด้วย8เนี่ยก็คือ17คูณด้วยส่วนกลับของ8ส่วนกลับของ8คือจำนวนใดเอ่ย
1: เศษ
0: 1ส่วน8ครับหลังจากนั้นนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมได้เป็นเศษ17ส่วน8เอ๊ะแล้วเศษ17ส่วน8เราเขียนในรูปทศนิยมได้หรือยังครับ
1: ย
0: ังถามเรียนว่า8เป็นตัวประกอบของ10มั้ยครับ
1: ไม่
0: ใช่8เป็นตัวประกอบของ100มั้ยครับ
1: ไม่
0: ใช่8เป็นตัวประกอบของ1,000มั้ยครับเป็นดังนั้นเราจะเปลี่ยนเศษ17ส่วน8ให้มีตัวส่วนเป็น 1,000 ถ้าจะต้องเปลี่ยนให้พันนำจำนวนนับใดมาคูณทั้งเศษและส่วน
1: 125
0: เก่งมากครับ125นั่นเองนักเรียนช่วยครูหน่อยครับ17คูณ125มีค่าเท่ากับเท่าใดครับครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะครับได้ลองคิดดู17คูณ125ครับแต่ในส่วนที่เป็นตัวส่วนเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องเป็น 1,000 แน่นอนเพราะว่าเป็น8คูณ125นะครับได้เท่าไหร่ครับ 2,125 นะครับมีนักเรียนต้นทางต่อมาแล้วเป็น 2,125ได้เป็น 2,125 ส่วน 1,000 นะครับทีนี้ตัวส่วนของเราเป็น 1,000 แล้วสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 2.125
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้น17หารด้วย8มีค่าเท่ากับ 2.125 เราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมในขั้นปฏิบัติมาให้นักเรียนได้ลองฝึกทำโจทย์ด้วยนะครับโดยนักเรียนก็นั่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟเหมือนเดิมนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเขียนแสดงวิธีการหาผลคูณกลุ่มละ2ข้อโจทย์วันนี้จะมี2ข้อแต่จะให้นักเรียนได้เลือกวิธีตามที่นักเรียนถนัดดีไหมครับ
1: ด
0: ีนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกว่าขอวันนี้ขอเลือกเป็นวิธีที่ถนัดนะครับเพราะว่าเวลานักเรียนไปเจอสถานการณ์เนี่ยนักเรียนก็จะสามารถเลือกวิธีที่นักเรียนคิดว่าอาจจะสามารถทำได้เร็วมากที่สุดนั่นเองนะครับโจทย์2ข้อนี้นะครับก็จะมีข้อที่1 3หารด้วย8ครับแล้วก็ข้อที่2เป็น90หารด้วย48ครับตอนนี้นักเรียนสามารถจดโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือทำโจทย์ได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำทั้ง2ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับโดยข้อที่1คุณครูจะเลือกใช้ในเรื่องของการตั้งหารแล้วก็ข้อที่2นะครับคุณครูจะใช้นำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองเป็นอีก1วิธีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อที่1กันเลยครับข้อที่1โจทย์คืออะไรครับนักเรียน
1: 3
0: หารด้วย8 3หารด้วย8แต่เราจะใช้วิธีการหารโดยใช้การตั้งหารนั่นเองครับทีนี้เรามาสังเกตกันก่อน3เป็นตัวตั้งและ8เป็นตัวหารนะครับ8นำไปหาร3ครับ8หาร3ได้ไหมครับ8หาร3ได้ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ได้นะครับดังนั้นเราใส่0ที่ผลหารนะครับให้ตรงกับตัวตั้งนะครับให้ตรงกับ3นั่นเองทีนี้เราจะหารต่อในหลักอะไรครับหลักส่วน10เราก็จะต้องเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งก่อนครับโดยการใส่จุดแล้วก็เติม0ไป1ตัวก่อนก็ได้นะครับเติม0ไป1ตัวทีนี้เราจะกระจาย3ในหลักหน่วยไปหลักส่วน10ได้เป็น30ส่วน10หรือ 3.0 นะครับ8นำไปหาร 3.0 ครับนักเรียนมองให้เป็นจำนวนนับครับ8นำไปหาร30ได้8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง30ครับ8คูณ3เขียน3ที่หลักส่วน10นะครับตรงผลหารนั่นเอง8คูณ 0.3 มีค่าเท่ากับ 2.4 นะครับหลังจากนั้นนำ 3.0 ลบด้วย 2.4 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.6
0: นี่นะครับเศษเป็น0หรือยังครับ
1: เศ
0: ษยังไม่เป็น0ดังนั้นเราจะต้องหารต่อนะครับหารต่อไปอีกหารที่หลักส่วน100กระจาย6ในหลักส่วน10ไปหลักส่วน100ได้เป็น60ส่วน100หรือ 0.60 8นำไปหาร 0.60 ครับได้เท่าไหร่เอ่ย8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง60
1: 8ค
0: ู
1: ณ7
0: 8คูณ7ได้56นะครับเขียน7ที่หลักส่วน100ตรงผลหารครับ8คูณ 0.07 ได้ 0.56 0.60 ลบด้วย 0.56 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.04
0: 0.04 เก่งมากครับเศษเป็น0หรือยังครับนักเรียน
1: ย
0: ังไม่เป็น0ดังนั้นเราจะหารต่อในหลักส่วน 1,000 เราก็เติม0ไปอีก1ตัวนะครับที่ตัวตั้งหลังจากนั้นกระจาย4ในหลักส่วน100ไปหลักส่วน 1,000 ได้เป็น 0.040 นะครับหรือ40ส่วน 1,000 นั่นเองนำ8ไปหาร 0.040 ครับ
1: ได้
0: 0.0040 มองให้เป็นจำนวนนับนะครับ8หาร40ครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้5นะครับเขียน5ที่หลักส่วน 1,000 ตรงผลหารครับ8คูณ 0.005 มีค่าเท่ากับ 0.040 นำ2จำนวนนี้มาลบกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ0ตอนนี้เศษของเราเป็น0ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ 0.375 นั่นเองนะครับนี่เป็นการเฉลยคำตอบครับดังนั้นเราจะตอบคือ 0.375 มีใครตอบ 0.375 บ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยมือลงได้ครับ

0: ตอบครับข้อที่2ครับเป็น90หารด้วย48คุณครูจะเลือกใช้อีก1วิธีนะครับก็คือการนำตัวตั้งไปคูณกับอะไรครับส่วนกลับของตัวหารนักเรียนครับตัวตั้งคือ90นะครับนำ90ไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือจำนวนใดครับ48ส่วนกลับของ48คือเศษ1ส่วน48เอาละครับนักเรียนคิดว่าคุณครูจะต้องทำยังไงต่อครับได้เป็นเศษ90ส่วน48นะครับโดยการนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมนั่นเองเราจะนำจำนวนนับดีไหมครับมาหารทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 นำจำนวนใดมาหารดีครับ6มีนักเรียนต้นทางบอกว่านำ6มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับ6คูณ8ได้48ครับ6นำไปหาร90ได้เท่าไหร่ครับ15ครับนี่เลยนะครับ6นำไปหาร48ได้8 6นำไปหาร90ได้15จึงได้เป็นเศษ15ส่วน8เศษ15ส่วน8เรานำจำนวนนับใดไปคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ125ไปคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น 1,000 นะครับแล้วเราก็จะสามารถเขียนกลับในรูปทศนิยมได้15คูณ125มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยช่วยครูหน่อยครับนี่ครับ15คูณ125มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1875ส่วน 1,000 เศษ 1875ส่วน 1,000เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 1.875 ใครได้คำตอบคือ 1.875 บ้างเอ่ยโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับนักเรียนที่อาจจะได้คำตอบที่ผิดนักเรียนก็สามารถแก้ไขตามไปได้เลยครับ

ีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับการบ้านในวันนี้ครูจะฝากให้กับนักเรียนคือแบบฝึกหัดที่ 2.22 ครับนี่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับนั่นเอง

0: วันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับนักเรียนบอกครูหน่อยครับใช่แล้วครับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่มีผลหารเป็นทศนิยมเราเรียนมาแล้วนะครับถ้ารวมชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงที่3ดังนั้นครูเชื่อว่านักเรียนก็จะสามารถทำโจทย์ในลักษณะแบบนี้ได้นะครับโดยวิธีที่เราเลือกมาใช้ก็จะมีในเรื่องของการตั้งหารครับโดยมีวิธีการเช่นเดียวกับการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับเนื่องจากจำนวนนับสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้และอีกหนึ่งวิธีครับคือใช้วิธีการหาผลหารโดยใช้ตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการบอกข้างในรูปทศนิยมครับสิ่งที่จะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.23 สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การทำอะไรอยู่ครับ
1: น่าสนใจเลยค่ะ
2: เออมาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำลองทำลองทำลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยมา
0: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอาจารย์
1: ทำไมมันยากจังอะคะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
2: ว่าแล้วลุยวันนี้เราจะมาฝึกภาษากันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอ้าซ้ายอยู่ไหนว่าขวาอยู่ไหนช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4หนึ่งเคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้างสองรอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด
1: ้
2: านข้าง
1: เดือนละสี
2: ่ด้านข้างวิ่งตามเข็
3: ม
2: ชวนเข็ม
1: นาฬิกากี่โมงแล้ว
2: ตามเข็มมา
3: 4โมงแล้วใช่ไหมใช่ด้วย
2: ชวนเข็มเอาไม้ตามเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมาเก้าแล้วกลับมาถอยนิดนึงเก้าเก้าเก้าแขนขาด้านเดียวกันเก้าเก้าเก้าแขนขาสลับข้างเก้า
3: เ
2: ก้าเก้าเก้าไม่พอมาเก้าเก้าเก้าด้านเดียวกันสี่ครั้งแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามามาเที่ยวหนึ่งแขนขาด้านเดียวกันฮึบด้านเดียวกัน
3: เดี๋ยว
2: ด้านเดียวกัน
3: เกือบ
2: สลับข้างสี่สามสองด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันด่าฮึบใช่แขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามามา
3: ปากเป็นอะไร
2: มามามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้าง

와. 후. 후. 후. 후. แขนขาได้เดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย3 1 2 3

0: สองรอบสุดท้าย
1: เหงื่อ
0: หนึ่งสองสาม
1: เหงื่อแตกแล้ว
0: หนึ่งสองสาม
1: ไม่เหนื่อย
0: หนึ่งสองสาม
1: เหงื่อแตก
0: สุดท้ายว้าวเท้าวางกลางวางกลาง
1: จับขาคู่ได
0: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
1: แบ่งเบาก
0: ลาง
1: ซึ่งกันและกัน
0: วางกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยวหนึ่งวางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้จะโดนค้างนี้อยู่ไหม
0: เปลี่ยนข้างค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: สี่สามสองโอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะ
1: ไม่ร้อน
0: โดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้ายเที่ยวเดียวโอเคเท้ามาเท้ามาเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้า

0: ครับ
1: โอเค
0: จ
1: ัง
0: หวะนี้มือซ้าย
1: เพิ่มโดดนะครับแล้วไขว้ไขว้ด้วยไขว้ไขว
0: ้ไขว้ไขว้อย่าด่าคนอื่น
1: มือ
0: แขนอย่าด่าคนอื่น
1: แขนมือแขน
0: อย่าด่าเขา
1: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขาสี
0: ่
1: สามสองโอเคลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับมามาไปให้ไกลขึ้นมามาอีกนิดนึงลงลงลงลงขึ้นขึ้นสองรอบนะลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นรอบเดียวลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับโอเคแยกเท้า
0: หอบแล้วจ้า
1: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงบิดลายหน้าแขนเหยียด
0: หมดเชิญ
1: สลับสลับสลับเหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปด้านหลัง
0: ตาย
1: ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
0: อ้าว
1: ค้างไว้นิดนึงพยายามเหยียดข้างลอดตัวไป
0: อุ้ยที่นี่ลื่น
1: ค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหน
0: ผมค้างไว้แล้ว
1: ยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
0: ้
1: ค้างไว
0: ้
1: ค้างไว
0: ้ค้างไว้
1: ค้างไว
0: ้ขอพักข้าง
1: ๆนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสี่สามสองยืดเอาไว้มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัวแขนเหยียดยืดอกขึ้นค้างไว้โอเครถแขนหมุนลายเรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับ
0: มากครับ
1: มากบายบายเร็วบายบายก่อนวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไป

เล่นที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่ไหมทำแขนอย่างเดียวได้ขาอย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั้นส่วนใหญ่มันเป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

0: มชาติอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลก

0: องศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธุ
3: ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
4: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
3: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชั่วทุกตระกูลเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
3: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกว่า
3: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ผ้าพอง
6: กระเป๋าพอง
7: ไม้พองพร้อมมาออกกำลังกายกันครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าของใกล้ตัวจะสามารถมาออมกายได้ไหมว่าแล้วเราเริ่มกันเลยมือมา

กลางหุบมือจับไหล่มาจับยกขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางเขย่งเท้าเพ่งมือเขย่งมือเขย่งมือเหมือนเราเช็ดกระจกเหมือนเราเช็ดกระจก4เที่ยว4 3 2เอาเริ่มวิ่งมาวิ่งมาวิ่งช้าๆถอยมาเอาไม้เอ้า1 2 3 4 1 2 3 4เท้าชิดพร้อมหยิบไม้กันมามือประคองเอาๆก้มเหยียดขาดึงเข่าก้มเข่าก้มเข่าใช่ก้มเข่าก้มทรงตัวอยู่เข่าไม้นิดนึงก้มข่าวครั้งหนึ่งก้มข่าวสลับข้างก้มข่าวก้มข่าวก้มข่าวมือแค่ประคองไว้ก้มข่าวสี่เที่ยวก้มข่าวก้มข่าวสองเที่ยวก้มข่าวเที่ยวเดียวก้มมาไม้อยู่ข้างหน้าขึ้นขึ้นขึ้นกลับกลับกลับกลับมาสี่จังหวะหนึ่งสองสามสี่มาสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งกลับมาฮึบฮึบฮึบฮึบเอาไม้ฮึบขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงมาใช่แล้วโอเคจับปลายไม้หมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนแล้ววางอ้าววางไม้ส่งไม้ไปอ้าวต่อไปเราจะมาใช้เป้กันถอดเป้มาพร้อมมั้ยยังพร้อมมั้ยยังโอเคย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อแขนเหยียดตัวตรงหลังตรงอ้าวย่อหน่อยมา4 3 2ขออีก4ขออีก4มา4 3 2ครั้งหนึ่ง9แล้วค่อย9มา9มา9มา9มาย่อด้วยย่อด้วยย่อด้วยย่อด้วยใช่ย่อน้อยย่อมาย่อมาย่อมาขอ4เที่ยวสุดท้ายเอ้า4 3 2 9เท้า9เท้า9 9 9สลับสลับมาฮึบฮึบนิดนึงฮึบนิดนึงหายใจด้วยมาเฮ้ยเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วนิดนึงเอ้าก้าวมาก้าวมาก้าวมาขอ4เที่ยว4 3 2โอเคแล้ววางวางยกวางยกย่อขาด้วยย่อขาด้วยเหมือนวางด้านข้างไม่ก้มตัวไม่ก้มตัวย่อขึ้น2ครั้งเดียวโอเคส่งกระเป๋าไปข้างหน้าส่งมาแกะผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอเราเริ่มเลยใช้ผ้ามางออ้าววิดมาวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยงอไม้
งอกับงอกับงอกับงอกับแล้วบิดบิดบิดโอเคท่า2ตรง4ครั้งเปลี่ยนมือ1 2 3 4มา1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3โอเคจับผ้าสะบัดสะบัดสะบัดสะบัดงอปึ๊บงอเอาไม้สะบัดสะบัดสะบัดสะบัดงอมา4 3 2 1ใช่บิดมา4 3 2 1บิดอ้าวสลัดสลัดสลัดสลัดบิดบิดปุ๊บแล้วลอดขาลอดขาด้านในก่อนลอดกับลอดมาลอดกับลอดมาลอดกับลอดมาลอดมาลอดมาลอดมาลอดมา4ครั้ง4 3 2ครั้งเดียวเอาผ้าฝากคอไว้ก่อนแขนเหยียดยืดดึงงอศอกมาข้ามศีรษะข้างไว้นิดนึงมือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดค้างไว้แขนเหยียดยืดขึ้นสลับข้างเปลี่ยนปึ๊บดึงค้างไว้นิดนึงศอกขึ้นค้างไว้มือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลดมือชิดเท้าหมุนลายโอเคไปเรียนกันเถอะไปนะครับสำหรับตอนที่เสร็จสิ้นไปนะครับก็เป็นเบนยิมก็คือให้ฝึกเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับของแขนขาของระบบประสาทที่มีการทำงานร่วมกันเราจะพยายามใช้สิ่งที่ใกล้ตัวหรือว่าสิ่งที่เขาคุ้นเคยที่เขาใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับมาร่วมกับการออกกำลังกายเราใช้อะไรครับผ้าพันคอเราใช้กระเป๋าสะพายนะครับแล้วก็ตัวไม้พองหรือไม้ที่สำหรับเอาไว้เรียนลูกเสือเรียนกิจกรรมแรงต่าง

นะครับตรงนี้ถือว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับใกล้ตัวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาให้มันสอดคล้องกับการออกกำลังกายได้นะครับผ้ามัดคอเนี่ยคุณสมบัติของผ้ามัดคอคือจะค่อนข้างมีขนาดที่พอดีเพราะงั้นเราสามารถที่จะมาฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวหรือเอามาเป็นจุดยึดหลังทำให้กล้ามเนื้อต้องมีการออกแรงมากขึ้นบังคับปุ่มในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้ได้ดีขึ้นนะครับส่วนอันที่2ก็คือในเรื่องของเป้กระเป๋าสะพายนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวขนาดกระเป๋าขนาดที่เขาใช้นะครับน้ำหนักที่ใช้เพราะงั้นมันสามารถที่จะเพิ่มโหลดเพิ่มน้ำหนักได้งั้นบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราทำแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเบาไปเราก็สามารถที่จะเพิ่มสิ่งของหนังสืออุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าไปเพื่อทำให้มันเหมาะสมกับความสามารถของเราได้นะครับส่วนอันที่3ตัวไม้พรองไม้พรองเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแกนหลักมันจะบังคับมุมแกนร่างกายจัดระเบียบอะไรได้ง่ายขึ้นตัวไม้ที่มันยาวเนี่ยในบางท่าเนี่ยมันสามารถเพิ่มในเรื่องของความหนักได้นะครับในเรื่องของตัวระยะทางของตัวไม้นี่ก็เป็นตัวอย่างถ้าคุณต้องการพัฒนาอะไรหรือคุณมีอะไรที่มันใกล้ตัวคุณคุณก็สามารถที่จะดัดแปลงเอาไปใช้ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณแล้วก็เหมาะสมกับที่คุณจะใช้เรื่องการออกกำลังกาย

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย

ากช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสุรัมภาษามืนนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มด้วยความสามารถของเยาวชนคนไทยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกสาวนี่อาจจะอยากเป็นนักร้องแบบนี้ตามหรือเปล่าเนี่ยเป็นไอดอลได้เลยนะเชอรี
1: ่ทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆสาวน้อยจากภาคใต้ของเราจังหวัดภูเก็ตแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งความสำเร็จของน้องถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของรอบชิงชนะเลิศก็ตามแต่วันนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษที่ทำให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยชื่นอกชื่นใจบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนตื่นสายแต่วันนี้คือแทบจะไม่ได้นอนเลย
0: มันลุ้นใช่ไหม
1: มันลุ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปว่าคืออันนี้เป็นรางวัลที่ได้ผ่านเข้ารอบไปในรอบชิงเลยแต่ว่ารอบชิงเป็นไงก็ตามทีแต่ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์อย่างครั้งแรกที่เรารู้ว่าน้องเนเน่เนี่ยไปแข่งอเมริกาสก็อตทาเลนต์แล้วผ่านเข้ารอบเพลงซอมบี้นะถ้าเกิดจำกันได้จนก็ตามมาเรื่อยๆเอ๊รอบต่อไปจะยังไงนะครับสุดท้ายความสามารถของเยาวชนไทยน้องเนเน่ครับบนเวทีการประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ล่าสุดครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดได้สำเร็จหลังกรรมการนั้นนะครับกดปุ่มเขาเรียกว่า Golden Buzzer
1: ค
0: ือกดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการผ่านโดยอัตโนมัติเลย
1: ค่ะมันจะเป็นปุ่มสีทองๆอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แล้วมันก็จะมีคล้ายๆริบบิ้นของพูดแบบนี้ได้ไหมเป็นส
0: ี
1: ทองๆเนี่ยก็แล้วก็
0: ลอยลงมา
1: ใช่
0: ก็ท่ามกลางเขาบอกว่าเสียงปรบมือดังกึกก้องกันทั่วทั้งหอทีเดียวไปชมภาพบรรยากาศกันครับและคนกดคือใครทราบไหมครับคนกดก็คือเมลบีเป็นอดีตสมาชิกวง Spice Girl ครับหนึ่งในกรรมการตัดสินใจกดปุ่ม Golden Buzzer ให้กับน้องเนเน่รัติการอ่ำลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของวิธีการประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talent ทำกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองและเสียงแสดงความยินดีดังกึกก้องทั่วทั้งสตูดิโอสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะครับน้องเนเน่เลือกบทเพลง Black Horseon ของวงซาวการ์เด้นร้องเพลงเป็นแล้วว่าเขาว่าบอกเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานแห่งยุค90เลยมาถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงอันทรงพลังกับทักษะการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์ครับสร้างความประทับใจให้ทั้งกรรมการและก็ผู้ชมทั่วทั้งหอทีเดียวเมลบีบอกแบบนี้ครับว่าหลังเวทีเนี่ยน้องเนเน่เป็นเด็กสาวที่สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่เมื่อก้าวขึ้นมาอยู่บนเวทีกลับเปลี่ยนเป็นร็อกเกอร์สาวที่เปี่ยมไปด้วยพลังและก็เสน่ห์เป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายของน้องเนเน่นะครับน้องเนเน่เนี่ยนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยครับมาผสมผสานสไตล์ร็อกเกอร์ระดับสากลได้อย่างลงตัวความเป็นไทยยังไงอ่ะเชอรี่อธิบาย
1: ก็เป็นลักษณะของผ้าเนี่ยแหละค่ะที่ผูกอยู่ที่กางเกงพี่ป๋องเห็นไหมตอนแรกเนี่ยยังถ้ายังไม่สังเกตให้ดีๆก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นผ้าธรรมดาถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะถ้ามองดีๆเนี่ยเป็นลักษณะของผ้าไทยด้วยนะพี่ป๋องนะที่เอามาผูกไว้กับในส่วนของกางเกงนะคะ
0: ก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัวที่สุดบวกกับความสามารถของน้องด้วย
1: ก็จะเป็นผ้าไทยโทนสีทองนะคะมานุ่งผ้าทับกับกางเกงก็สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างที่พี่ป๋องบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือเหมือนกับเป็นการแทรกนะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยผ้าไทยนะคะอยู่บนเวทีต้องบอกว่าในระดับโลกด้วยนะคะ
0: โอ้แล้วเวลาน้องเล่นกีตาร์นะ
1: โอ
0: ้พริ้วมากจริงๆเลยคุณผู้ชมครับก
1: ็
0: ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับน้องเนเน่สำคัญคือทีมงานต
1: ั
0: วคุณพ่อด้วยนะครับที่เป็นคนสนับสนุนอย่างดีมาตลอดก็เชียร์รอบต่อไปก็ให้น้องได้รางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่ามีคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปเชียร์น้องถึงที่ด้วยนะคะเดี๋ยวรอรอบต่อไปรอบชิงชนะเลิศนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูหรือว่าสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามญาติสภากาชาดไทยนะคะเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย47ปี ีเนื่องจากว่าลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมภารกิจส่งอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นช่วยประชาชนประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดน่านค่ะที่วัดสามัคคีจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบาลังไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีราชองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพแห่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปวางไว้ที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นชาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเสียชีวิตกระทันหันภายในโรงแรมที่พักด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานายสุภมงคลค่ะเป็นหนึ่งในทีมเฉพาะกิจของเพื่อนพึ่งพาเพื่อปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับทางมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อที่จะเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือและการเยียวยานะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับติดตามการช่วยเหลือผู้

0: ผู้ประสบอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งขณะนี้ก็คืบหน้าไปแล้วกว่า170ครับติดตามรายงานสดได้จากคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดมาจากบริเวณตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรครับเชิญครับ
1: ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างรุนแรงเช่นกันครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากน้ำป่าที่หลากมาจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบนพื้นที่สูงหลากลงมาสู่ลำน้ำกูลที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแต่หลังจากนั้นครับการฟื้นฟูก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวันนี้ครับสามารถที่จะสัญจรในหมู่บ้านได้ตามปกติและที่สำคัญคือทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาติดตามในเรื่องของการดูแลความช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดครับนายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าการฟื้นฟูอำเภอปัวแล้วกว่า170ซึ่งได้ลงพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนปภ.ทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอส.ในการช่วยเหลือฟื้นฟูขนดินโคลนเศษซากต้นไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะซึ่งขณะนี้สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วสำหรับพื้นที่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวมีจำนวน180หลังคาเรือนถูกน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านจำนวน160หลังและได้รับความเสียหายหนักมากจำนวน90หลังไม่สามารถพักอาศัยได้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนที่จะเคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้น้ำท่วมฉับพลันซึ่งในช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในส่วนของภาพรวมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านการทำความสะอาดบ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ 3,920 ครัวเรือนทำความสะอาดแล้วเสร็จ 3,702 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ94ระบบฟื้นฟูเกือบ 100% ครับยกเว้นบางหมู่บ้านในตำบลภูคาส่วนระบบประปาการประปาส่วนภูมิภาคนั้นสามารถใช้งานได้แล้ว 100% ประปาหมู่บ้านใช้งานได้ร้อยละ70ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้มีการสนับสนุนเรื่องของถังเก็บน้ำและรถจ่ายน้ำสำรองอย่างต่อเนื่องทางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอปัวได้มีการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาในล็อตแรกซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มและเครื่องนอนในอัตรา 6,700 บาทต่อครอบครัวสำหรับการช่วยเหลือในล็อตนี้นะครับอำเภอปัวได้นำผลการสำรวจความเสียหายจากเทศบาลตำบลศิลาแรงซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอหรือว่ากชพอเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมารวม120รายรวมเป็นเงิน84,000 บาทครับโดยแบ่งแหล่งงบประมาณออกเป็น2ส่วนคือเทศบาลตำบลศิลาแรงจ่ายตรงจำนวน30รายเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
2: เบื้องต้นหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายหลักๆหนักเลยก็คือ2หมู่บ้านครับก็คือบ้านฝายแล้วก็บ้านเฮียหมู่1ครับบ้านฝายหมู่7ครับบ้านฝายหมู่7เนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมด31ครัวเรือนแล้วก็บ้านเฮียหมู่1นะครับได้รับความเสียหายทั้งหมด160ครัวเรือนนะครับเบื้องต้นที่ได้รับที่ช่วยเหลือไปนะครับในเรื่องของการเยียวยาครับก็บ้านฝาย31ครัวเรือนได้รับทุกครัวเรือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดปะทะน้ำจุดแรกครับการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูก็ตอนนี้นำเศษโคลนและก็ทำความสะอาดบ้านได้ 90% ครับก็ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 2-3 หลังที่ยังรอเคลียร์วันนี้ครับก็คาดการณ์ว่าวันนี้น่าจะแล้วเสร็จสำหรับบ้านฝายครับแล้วทีมงานนะครับก็ทางภาคเอกชนและภาครัฐก็จะมูฟทีมไปบ้านเฮียครับซึ่งบ้านเฮียตอนนี้ในเรื่องของการดำเนินการขุดเอาดินโคลนออกเนี่ยได้ 60% ครับ
1: ทั้งนี้ครับจังหวัดน่านได้มีการเร่งสำรวจและช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพเป็นอันดับแรกสำหรับสิ่งของจำเป็น 6,700 บาทต่อครัวเรือนสำหรับด้านอื่นๆครับจะเร่งสำรวจและจ่ายโดยเร็วความคืบหน้าล่าสุดทางอำเภอปัวนั้นจ่ายแล้ว120ครัวเรือนและทยอยจ่ายเพิ่มเติมส่วนอำเภอเวียงสาเริ่มจ่ายวันที่29สิงหาคมอำเภออื่นๆตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพื้นที่ที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วสามารถทยอยจ่ายได้ทันทีไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดครับ ึ่งทางจังหวัดน่านก็ได้มีการเน้นย้ำมาว่าประชาชนนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของเอกสารนะครับสามารถที่จะมาติดต่อแจ้งความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือได้ที่อบต.กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านได้ทันทีนะครับซึ่งทางราชการจะประสานเรื่องของหลักฐานการช่วยเหลือต่างๆให้ในขณะเดียวกันก็ขอย้ำว่าให้มาติดต่อขอความช่วยเหลือแจ้งความประสงค์ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้เพื่อที่ทางราชการจะได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรเหล่ากมลครับรายงานสดมาจากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
3: ค่ะไปดูการช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องนี้กันบ้างนะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะพร้อมกับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการลดขั้นตอนด้านเอกสารเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษโดยแบ่งเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือออกเป็น3กรณีได้แก่กรณีแรกสำหรับที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากรวมถึงปัญหาการระบายน้ำเป็นเวลาไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายรัฐบาลใช้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2ค่ะที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวซึ่งครอบคลุมประชาชนผู้เดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 6,971 ครัวเรือนส่วนกรณีสุดท้ายนะคะหากมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มโดยตรงก็จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งครอบคลุมถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในจังหวัดน่านจำนวน5คนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีข้อสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบประกันภัยมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้เร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบการดำเนินการเพื่อนำเสนอให้ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าส่วนขั้นตอนการรับเงินเยียวยาค่ะนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรให้ขั้นตอนการยื่นเอกสารหรือหลักฐานต่างๆสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็นเนื่องจากว่าภาครัฐก็มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วจึงไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำซ้อนอีกต่อไป
0: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำภาคกลางในเช้าวันนี้นะครับที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์นั้นปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เองก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือหลังปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรทยอยไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆตอนนี้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณบ้านเกยชัยอำเภอชุมแสงมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ853ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ4เมตร30เซนติเมตรขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,304 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงมาเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้และคาดว่าปริมาณน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยวันที่28สิงหาคมอาจอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเอกชาติเอี่ยมตาลผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ในระยะนี้คาดว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มากนักเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังต่ำกว่าตลิ่งอีกมากขณะที่น้ำบางส่วนในระบบลุ่มน้ำน่านนั้นสามารถบริหารจัดการและเก็บกักไว้ในเขื่อนสิริกิติ์ได้สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็ขอให้เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาและให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
3: ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่25ถึง29สิงหาคมนี้ นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยนะคะว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแจ้งเตือนในช่วงวันที่ 25-29 สิงหาคมตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลนั้นหนุนสูงอาจจะ

0: ำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็คลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร7พื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครปภ.ได้ประสานจังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะให้เฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุที่หมายเลข1784หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: และในช่วงสัปดาห์นี้ครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำทะเลจะหนุนสูงซึ่งจะกระทบในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ชุมชนริมน้ำย่านตลาดน้อยตอนนี้เตรียมพร้อมกระสอบทรายเอาไว้ป้องกันน้ำล้นตลิ่งในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อแล้วทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมบริเวณชุมชนตลาดน้อยศาลเจ้าโจซึกงซอยพนุรังสีแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพบว่าบริเวณแนวคันกั้นน้ำเจ้าพระยามีการวางกระสอบทรายและก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมระบายน้ำทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณบ้านไม้2ชั้น1หลังครับที่ปลูกอยู่นอกคันกั้นน้ำทำให้แนวเขื่อนไม่สามารถก่อสร้างบรรจบกันได้กลายเป็นจุดฟันหลอที่ส่งผลให้น้ำจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อทะลักและซึมผ่านพื้นไม้กระดานไม้เข้าท่วมในชุมชนโดยนายสมชายเกตมณีอายุ73ปีผู้ดูแลศาลเจ้าโจซือกงที่อาศัยในพื้นที่มากว่า30ปีนี่ก็บอกว่าพอช่วงที่น้ำหนุนทางศาลเจ้าก็จะประสานขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตเพื่อจัดหาทั้งทรายกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่ศาลเจ้าและบ้านเรือนใกล้เคียงทางนี้เห็นว่าหากสามารถปิดจุดฟันหล่อได้ก็จะช่วยป้องกันน้ำท่วมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ปัญหาน้ำท่วมแต่ละปีแต่ละปีมันเกิดจากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่ฟันหลอนะเพราะเขื่อนมันต่อมาไม่ถึงทางศาลเจ้าเนี่ยมันจะขึ้นมาทางโป๊ะหรือว่าทางบันไดตรงนี้เราบล็อกอยู่ตรงนี้เราก็ช่วยบล็อกอยู่แต่ตรงนี้เราไม่สามารถจะบล็อกได้เพราะว่ามันเขื่อนมันไปไม่ถึงมันเป็นฟันหลอที่น้ำจะขึ้นตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ
3: มองว่าถ้า
2: แก้ปัญหาระยะยาวคุณจะต่อเขื่อนเนี่ยตีเขื่อนใหม
3: ่
2: เนี่ยตีเขื่อนไปให้สุดนู่นเท่านั้นเองครับ
3: แล้วในส่วนของศาลเจ้าค่ะที่ช่วยชาวบ้านในการปกป้องน้ำอะไรแบบนี้เราใช้ทรายอะไรยังไงเยอะ
2: เราก็ต้องใช้ทรายมาก่อทั้งสองสามคันรถน่ะอันเหลือแล้วก็มาช่วยบล็อกตรงนี้เท่าที่จะช่วยกันได้ทำบล็อกไม่อยู่มันก็ต้องคือท่วม
1: ขณะที่นายสมชายยาเรืองรัตน์อายุ77ปีชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่มามากกว่า57ปีก็กล่าวเสริมนะครับว่าในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนั้นน้ำจะทะลักเข้าท่วมชุมชนระดับเอวนาน 3-4 ชั่วโมงก่อนจะค่อยๆลดลงส่งผลกระทบอย่างมากต่อบ้านเรือนที่ปลูกด้วยชั้นเดียวนะครับที่ไม่สามารถย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทันจนเกิดความเสียหายซึ่งชาวบ้านต่างก็หวังให้มีการเร่งปิดจุดฟันหลอดังกล่าวเพื่อลดความเดือดร้อนอย่างยั่งยืน
4: มันก็ลงเร็วน้ำขึ้นที3 4ชั่วโมงอ่ะถ้าน้ำทะเลหนุนว่ามันขึ้นเนี่ยตอนนี้นะน้ำมี2น้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วบ่ายโมงนี้จะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวสายๆหน่อยลงเดี๋ยวก็ขึ้นอีกรอบนึง
3: แล้วเวลาน้ำขึ้นเราทำยังไงอ่ะ
4: ก็ปล่อยธรรมชาติอ่ะ
0: ส่วนหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะต่างเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ

0: อ้าวนั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: แล้วไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลครั้งที่2ค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1ค่ะบอกสูตรการนับจำนวนเซลล์ตามเงื่อนไข2ใช้สูตรในโปรแกรมตารางทำงานนับจำนวนเซลล์ที่ต้องการตามเงื่อนไขในชีวิตประจำวัน3ประมวลผลข้อมูลด้วยความอดทนและละเอียดรอบคอบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้สูตรในโปรแกรมตารางทำงานนับจำนวนเซลล์ที่ต้องการตามเงื่อนไขในชีวิตประจำวันด้วยความอดทนและละเอียดรอบคอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้คุณครูขอทบทวนความรู้จากครั้งที่แล้วก่อนเลยครั้งที่แล้วเราได้ใช้โปรแกรมตารางทำงานใช่ไหมคะแต่ครูอยากจะถามนักเรียนว่าเราได้มีการใช้สูตรในการคำนวณสูตรอะไรหรือว่ามีการใช้โปรแกรมตารางทำงานในการทำอะไรบ้างขอตัวแทนสักหนึ่งคนในการตอบคำถามทบทวนจากครั้งที่แล้วในข้อนี้ค่ะมีไหมลูกอ่ะทางด้านนี้เชิญค่ะ
1: การหาผลรวมของจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
0: โดยใช้สูตรอะไรคะ
1: ซัมหรือสูตรผลรวมครับ
0: เก่งมากๆเลยถูกต้องนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนะคะที่เพื่อนได้ตอบมาถูกต้องแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราได้มีการใช้สูตรในการหาผลรวมโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานที่มีชื่อสูตรว่าสูตรซัมนะคะแล้วก็รวมไปถึงสูตรในการบวกต่างๆด้วยนะคะเก่งมากๆเลยแต่ในวันนี้ค่ะเราจะไม่ได้ใช้สูตรซัมในการหาผลรวมกันแล้วนะคะซึ่งบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการนับจำนวนเซลล์แต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนครูขอถามนักเรียนก่อนว่าถ้านักเรียนต้องการสำรวจสีเสื้อที่นักเรียนแต่ละคนชอบและต้องการทราบว่านักเรียนที่ชอบสีเสื้อแต่ละสีมีกี่คนจะมีวิธีการสำรวจอย่างไรลองวิเคราะห์จากโจทย์ดูว่าหากว่าครูให้นักเรียนไปสำรวจเพื่อนๆในโรงเรียนรวมไปถึงคุณครูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆว่ามีใครชอบสีเสื้ออะไรบ้างนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการในการสำรวจอย่างไรแล้วก็จะทราบได้อย่างไรว่ามีใครชอบสีอะไรกี่คนบ้างขอตัวแทนในการตอบ1คนค่ะขอเป็นเลขที่24ละกันค่ะเลขที่24เชิญเลยลองตอบดูซิว่าหากว่าครูให้นักเรียนสำรวจสีเสื้อนักเรียนจะมีวิธีการสำรวจอย่างไรและทราบได้อย่างไรว่ามีกี่คนที่ชื่นชอบสีเสื้อนั้นลูก
1: สอบถามแต่ละชั้นค่ะ
0: สอบถามแต่ละสายชั้นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมคะนอกจากสอบถามแล้วทำอะไรต่อนำข้อมูลที่หนูสอบถามมาทำอะไรต่อคะ
1: บันทึกค่ะ
0: บันทึกลงในกระดาษหรืออาจจะเป็นโปรแกรมในการคำนวณก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เก
0: ่งมากๆถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนเลยค่ะมีใครมีวิธีนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะนอกจากเดินสอบถามทีละระดับชั้นแล้วก็บันทึกคำตอบนี่ไหมลูกทางด้านนี้เชิญค่ะวิธีการที่แตกต่างจากเพื่อนของนักเรียนคือวิธีการอะไรลูก
1: ทำเป็นแบบสอบถามครับให้ครูประจำชั้นถามเด็กนักเรียนของแต่ละห้องครับ
0: ก็คือทำแบบสอบถามขึ้นมาและให้คุณครูประจำชั้นเป็นผู้สอบถามใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าแบบสอบถามนี้ส่งโดยตรงให้กับนักเรียนเลยได้ไหมคะไม่ต้องผ่านครูประจำชั้นได้ไหมลูกได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ได้เนาะนักเรียนสามารถตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเองเลยนะคะแต่ว่ากรณีของนักเรียนคือให้ครูประจำชั้นเป็นผู้ช่วยสอบถามบันทึกคำตอบให้ใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งทุกคนเลยนะคะคำตอบของเพื่อนนะคะก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันชัดเจนนะคะหนึ่งเลยสอบถามใช่ไหมคะใช้วิธีการสอบถามส่วนอีกหนึ่งคนใช้วิธีการเป็นสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่าแบบสอบถามนั่นเองนะคะเก่งทั้งสองคนเลยนักเรียนคนอื่นๆนะคะใครมีวิธีการที่แตกต่างจากของเพื่อนนำเสนอได้เลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนมีวิธีการในการรวบรวมหรือสำรวจสีเสื้อของนักเรียนเองนะคะที่แตกต่างจากทั้งสองคนนี้นักเรียนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเอาละค่ะแนวคำตอบของคุณครูค่ะนักเรียน ในการสำรวจนะคะใช้วิธีการสอบถามนับด้วยมือหรือใช้โปรแกรมตารางทำงานก็ได้ก็สอดคล้องกับของเพื่อนเลยนะคะสอบถามใช้โปรแกรมตารางทำงานรวมไปถึงอาจจะสร้างเครื่องมือในการสำรวจจำนวนมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเอาละค่ะวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วว่าเราจะมีการใช้โปรแกรมตารางทำงานในการนับจำนวนเซลล์ต่างๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่การใช้สูตรนะคะครูขอแนะนำนักเรียนในเรื่องของการใช้สูตร count a แล้วก็ count if ในการนับจำนวนเซลล์กันก่อนนะคะในโปรแกรมตารางทำงานไม่ได้มีแค่การใช้สูตรซ้ำเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมตารางทำงานนะคะนอกจากใช้ในการหาผลรวมยังสามารถใช้ในการนับจำนวนตามเงื่อนไขได้นะคะนับจำนวนเซลล์ต่างๆเช่น count a ใช้สำหรับนับจำนวนเซลล์ทั้งหมดในช่วงเซลล์ที่กำหนดและ count if นะคะใช้สำหรับนับจำนวนเซลล์ตามเงื่อนไขในช่วงเซลล์ที่กำหนดทั้ง2สูตรนี้ความแตกต่างกันจะเห็นได้ชัดเจน count a คือการนับจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ในเซลล์นั้นๆนะคะเป็นจำนวนช่องจำนวนเซลล์หรือจำนวนข้อมูลที่เราต้องการจะนับนะคะแต่ถ้าเป็น count if เราจะนับในกรณีที่ใส่เงื่อนไขลงไปเพียงเท่านั้นนะคะนักเรียนบางคนอาจจะยังงงมองไม่เห็นภาพชัดเจนนะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างมาให้นี่คือตัวอย่างของการใช้สูตรนะคะ count a แล้วก็ count if นะคะในสูตรแรก count a นะคะจะเริ่มต้นสูตรด้วยเครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งเลยนะคะในสูตรแรกค่ะ count a แล้วก็ในวงเล็บนะคะจะเป็นช่วงที่เราจะใช้ในการนับจำนวนนะคะใช้สำหรับนับจำนวนทั้งหมดตั้งแต่เซลล์ A2 ถึง A10 ว่ามีจำนวนกี่เซลล์นี่คือหน้าที่การทำงานของ count a นะคะส่วนสูตรที่2คือ count if นะคะในวงเล็บก็จะเป็นช่วงเซลล์ที่เราต้องการนับเช่นเดียวกันแต่นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อต่อจากช่วงของเซลล์จะมีข้อความถูกไหมคะมีข้อความเพิ่มขึ้นมาข้อความตรงส่วนนี้ที่เป็นคำว่า

เราเรียกว่าเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณครูให้นักเรียนทำการนับจำนวนเซลล์โดยมีเงื่อนไขดังนี้นักเรียนจะต้องใช้สูตรอะไรลูกสูตรอะไรคะ count if นะคะอันนี้อ่านว่า count if นักเรียนอ่านพร้อมๆกันก่อน count a count a count a เป็นการนับจำนวนเซลล์ทั้งหมดนะคะส่วนสูตรที่2อ่านว่า count if เสียงดังๆเลยลูก count if count if คือการนับจำนวนเซลล์แบบมีเงื่อนไขนะคะอย่างในตัวอย่างก็คือมีการกำหนดให้ใช้นับจำนวนเซลล์ตั้งแต่ B2 ถึง B10 เห็นไหมลูกแต่มีเงื่อนไขว่านับเฉพาะเซลล์ที่มีคำว่าตุ๊กตาเพียงเท่านั้นนี่คือการใช้ count if ในการนับจำนวนเซลล์แบบมีเงื่อนไขนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติการบางคนอาจจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของกระบวนการทำงานของสูตรเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติและเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเมื่อเราใช้ count a จะนับอะไรได้บ้าง count if จะนับอะไรได้บ้างนะคะตรงส่วนของ count a count if มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกในเรื่องของรายละเอียดหรือฟังก์ชันการทำงานมีไหมคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปลงมือปฏิบัติพร้อมกันนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับสูตรที่จะใช้ในวันนี้กันไปแล้วนะคะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ปฏิบัติโดยใช้สูตรทั้ง2สูตรเมื่อสักครู่นี้นะคะใบงานที่2มีชื่อว่าสูตรคำนวณนะคะเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนจับคู่ร่วมกันทำใบงานที่2สูตรคำนวณแล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันทำใบงานที่2สูตรคำนวณนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมนะคะแล้วก็ดูใบงานที่2สูตรคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะชมใบงานกันก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติพร้อมกันนะคะในใบงานที่2นะคะสูตรคำนวณคำอธิบายในข้อแรกค่ะให้นักเรียนเปิดไฟล์โปรแกรมตารางทำงานชื่อใบงานที่2หน่วยที่5ดังตารางด้านล่างซึ่งไฟล์งานนี้นะคะครูได้ทำการลงไว้ให้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะไฟล์งานนี้นะคะคุณครูได้เตรียมไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถเปิดไฟล์งานนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะตอนที่เราลงมือปฏิบัติทำใบงานนักเรียนในข้อแรกเป็นกระบวนการในการเปิดไฟล์เนาะเรามีไฟล์แล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดพร้อมๆกันนะคะแต่ในใบงานค่ะยังมีโจทย์เพิ่มเติมอีกในข้อที่2นะคะข้อที่2เติมคำตอบลงในช่อง E2 E3 และ E4 ในตารางโดยการนับจำนวนด้วยมือครั้งที่แล้วเราได้มีการเรียนรู้ในการหาตำแหน่งของเซลล์กันไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถเรียกตำแหน่งเซลล์หรือชื่อเซลล์ได้ถูกต้องซึ่งในข้อที่2นักเรียนจะเห็นว่าช่องตำแหน่งเซลล์คอลัมน์ E นะคะครูได้ทำการใช้สี่เหลี่ยมนะคะเป็นกรอบไว้ให้แล้วนักเรียนจะต้องบันทึกคำตอบลงในช่องที่เป็นสีเหลืองนะคะ E2 E3 และ E4 นี่คือตำแหน่งเซลล์ที่นักเรียนจะต้องทำการบันทึกคำตอบโดยนักเรียนจะต้องใช้วิธีการนับจำนวนในข้อที่2นะเราจะใช้วิธีการนับจำนวนแบบปกติเลยค่ะในไฟล์งานของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราเปิดมาพร้อมๆกันเราจะเจอกับข้อมูลนะคะที่มีรายชื่อของบุคคลที่ชื่นชอบตุ๊กตาแล้วก็ลูกบอลโดยในข้อที่2นักเรียนจะต้องใช้วิธีการนับด้วยตัวเองใช้สายตาแล้วก็นับทีละคนทีละคนเลยว่ามีคนที่ชอบเลือกตุ๊กตากี่คนเลือกลูกบอลกี่คนแล้วก็จำนวนคนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่กี่คนโดยในข้อที่2ต้องนับด้วยตัวเองนะเรายังไม่ใช้สูตรในการคำนวณ นะคะแต่ในข้อที่3จะแตกต่างกันออกไปข้อที่2เราจะบันทึกคำตอบในช่องเซลล์ที่เป็นสีเหลืองนะคะส่วนในข้อที่3นะคะครูจะมีโจทย์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นก็คือเติมคำตอบลงในช่อง F2 F3 และ F4 โดยสูตรในโปรแกรมตารางทำงานดังนี้ในช่อง F2 นะคะจะเป็นการหาผลรวมของนักเรียนทั้งหมดของคนที่เลือกทั้งหมดโดยเราจะใช้สูตร count a ครูได้บอกไปแล้วนะสูตร count a คือการนับจำนวนเซลล์ทั้งหมดนะคะโดยช่วงของเซลล์ทั้งหมดที่ต้องการนับคำว่าช่วงของเซลล์ทั้งหมดที่ต้องการนับก็คือในวงเล็บที่นักเรียนจะต้องใส่ตำแหน่งเซลล์ตั้งแต่เซลล์เริ่มต้นถึงเซลล์สุดท้ายที่เราจะต้องการนับนั่นเองนะคะต่อไปช่อง F3 จำนวนคนที่เลือกตุ๊กตาจะใช้สูตร count if แล้วก็ตามด้วยช่วงของเซลล์ที่ต้องการนับแล้วก็เงื่อนไขคำว่าตุ๊กตานะคะตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราจะใช้สูตรในการ

คำนวณกันนะคะและช่อง F4 จำนวนคนที่เลือกลูกบอลใช้สูตร Couch If เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในวงเล็บจะเป็นช่วงของเซลล์ที่ต้องการนับแล้วก็เงื่อนไขคือนับลูกบอลนะคะนับเซลล์ที่มีคำว่าลูกบอลอยู่นั่นเองนี่คือข้อที่3เพราะฉะนั้นในข้อที่2เราบันทึกคำตอบลงในเซลล์ที่เป็นสีเหลืองใช่ไหมคะแต่ในข้อที่3เราจะต้องบันทึกคำตอบลงในช่องสีฟ้าโดยการใช้สูตร count a แล้วก็ count if ในการคำนวณนับจำนวนเซลล์นะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ผ่านไปแล้วนะคะลำดับต่อไปไปดูข้อที่4กันนะคะในข้อที่4ค่ะโจทย์มีอยู่ว่าเปรียบเทียบคำตอบในช่อง e2 กับ f2 e3 กับ f3 แล้วก็e4 กับ f4 ว่าเท่ากันหรือไม่หากไม่เท่ากันนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรในข้อนี้คือนักเรียนจะต้องนำผลที่ได้จากทั้ง2ช่องเมื่อสักครู่นี้ในข้อที่2และข้อที่3ก็คือช่องเซลล์ที่เป็นสีเหลืองกับช่องเซลล์ที่เป็นสีฟ้ามาเปรียบเทียบกันว่าคำตอบของทั้ง2ส่วนนี้นะคะเหมือนกันเท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากันนักเรียนก็ทำเครื่องหมายคำว่าเท่ากันแต่ถ้าไม่เท่ากันนักเรียนจะต้องให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรถึงไม่เท่ากันและตรวจสอบได้อย่างไรนะคะในข้อที่4คือเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์เพียงเท่านั้นส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะถ้านักเรียนคัดลอกสูตรในช่อง F3 มาที่ F4 และปรับข้อความจากตุ๊กตาเป็นลูกบอลสูตรที่ได้ในช่อง F4 คืออะไรผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องหรือไม่เพราะอะไรแล้วก็ถ้าไม่ถูกต้องนักเรียนควรแก้ไขอย่างไรในข้อนี้นะคะในข้อนี้นักเรียนจะต้องใช้สูตรจากข้อที่3นะใช้สูตรจากข้อที่3ในการนับจำนวนนะคะโดยช่อง F3 นะคะเราจะใช้สูตร count if โดยเงื่อนไขคือให้นับตุ๊กตาและครั้งที่แล้วครูเคยสอนเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกสูตรไปแล้วนะคะโดยข้อนี้เราจะใช้วิธีการคัดลอกสูตรแบบครั้งที่แล้วเลยหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องดูในเซลล์ F4 ว่าสูตรที่ออกมาคือสูตรอะไรผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องไหมแล้วก็ถ้าหากไม่ถูกต้องเราจะต้องแก้ไขสูตรหรือปรับสูตรตรงส่วนไหนบ้างนะคะนี่คือใบงานที่เราจะได้ทำในวันนี้มีด้วยกัน5ข้อมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนจะลงมือปฏิบัติไหมคะยังไม่มีนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวในขณะทำใบงานใครเกิดข้อสงสัยยกมือถามได้เลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยนะคะให้ยกมือถามครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะอันดับแรกให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินับจำนวนก่อนก่อนที่จะทำใช้โปรแกรมตารางทำงานในการหาคำตอบนักเรียนจะเห็นว่าในข้อที่2เราจะต้องใช้การนับจำนวนด้วยมือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนทำการนับจำนวนในข้อที่2ให้เรียบร้อยแล้วก็บันทึกคำตอบลงในเซลล์ที่เป็นสีเหลืองให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำเสนอในส่วนนี้กันก่อนเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนลงมือนับข้อมูลนะคะนับจำนวนเซลล์ข้อมูลแล้วก็บันทึกคำตอบลงในข้อที่2ได้เลยค่ะลงมือได้เลยค่ะ

0: เอาล่ะค่ะหลังจากที่ให้นักเรียนลองนับจำนวนตามโจทย์ในข้อที่2นะคะตอนนี้นักเรียนก็นับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองช่วยกันตอบผลลัพธ์ที่นักเรียนได้ช่วยกันนับไปเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ทำการนับจำนวนข้อมูลในใบงานใช่ไหมคะในเซลล์ของใบงานที่เรามีให้เพราะฉะนั้นในคอลัมน์ที่เป็นช่องเซลล์ E2 ที่ให้นักเรียนนับจำนวนทั้งหมดผลลัพธ์ที่ได้คือเท่าไหร่คะตอบเสียงดังๆเลยลูกผลลัพธ์ที่ได้คือเท่าไหร่คะตอบเสียงดังๆเลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือเท่าไหร่คะ
1: 16
0: นะต่อไปในช่อง E3 ที่ให้นับคนที่เลือกตุ๊กตาได้เท่าไหร่คะ
1: 8
0: และช่องสุดท้าย E4 ที่ให้นับจำนวนคนที่เลือกลูกบอลได้เท่าไหร่ลูก
1: 8
0: เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนสามารถนับจำนวนได้เท่ากันนะคะโดยช่องแรกที่เป็นจำนวนรวมได้เท่ากับ16และที่เลือกตุ๊กตาเท่ากับ8และเลือกลูกบอลเท่ากับ8นะลำดับต่อไปเราจะใช้โปรแกรมตารางทำงานในการหาผลลัพธ์กันจากเมื่อสักครู่นี้เราใช้วิธีการนับด้วยตัวเองใช่ไหมลูกนับทีละ1ทีละ1ไปเลยแต่เมื่อเราใช้โปรแกรมในการช่วยนับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าจะมีข้อแตกต่างแล้วก็ข้อดีข้อเสียอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติในการใช้สูตร count a แล้วก็ count if นะคะในการนับจำนวนเซลล์ในใบงานกันนะคะในระหว่างรอนักเรียนนะคะระหว่างรอนักเรียนเปิดโปรแกรมเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะลำดับแรกเลยเมื่อนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนจะมีไฟล์งานที่ชื่อว่าใบงานที่2หน่วย5นะคะจะเป็นไฟล์โปรแกรมตารางทำงานนักเรียนลองหาไฟล์นี้บนหน้าจอของตัวเองที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้หลังจากนั้นให้นักเรียนเปิดไฟล์งานนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะวิธีการเปิดไฟล์คือการคลิกซ้าย2ครั้งที่ไฟล์งานนี้นะคะใครที่หาไฟล์งานเจอแล้วนักเรียนเปิดไฟล์งานขึ้นมาได้เลยวิธีการคลิกซ้าย2ครั้งนะคะแล้วก็เปิดไฟล์งาน

0: งานให้เรียบร้อยไฟล์งานนี้นะคะจะเหมือนกับไฟล์ในใบงานของนักเรียนเลยโดยเราจะมีข้อมูลของชื่อนะคะของที่เลือกนะคะแล้วก็มีการบันทึกคำตอบในส่วนของจำนวนคนทั้งหมดจำนวนคนที่เลือกตุ๊กตาแล้วก็จำนวนคนที่เลือกลูกบอลเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ทำการบันทึกคำตอบในใบงานในข้อที่2ไปแล้วใช่ไหมลูกในช่องตารางสีเหลืองนะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนบันทึกอีกหนึ่งครั้งแต่บันทึกลงในนี้เลยเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบกันว่าเมื่อเราใช้สูตรในการคำนวณแล้วผลลัพธ์จะแตกต่างกันหรือไม่นะคะจำนวนคนทั้งหมดกี่คนนะ16คนบันทึกลงไปเลยจำนวนคนที่เลือกตุ๊กตากี่คนลูก8คนแล้วก็จำนวนคนที่เลือกลูกบอลก็8คนเช่นเดียวกันนะคะนี่คือจำนวนที่นักเรียนใช้วิธีการนับด้วยมือนะแต่ในวันนี้ครูบอกแล้วว่าเราจะมีการใช้สูตร count a แล้วก็ count if ในการนับจำนวนนะคะโดยสูตรแรกคือการใช้สูตร count a สูตร count a คือการนับจำนวนเซลล์ทั้งหมดนะคะนักเรียนพร้อมที่จะใช้สูตรในการนับจำนวนหรือยังพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: พร้อมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทดลองทำโดยใช้ข้อมูลในคอลัมน์ A กันก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นการทดลองก่อนนะและเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองหาคำตอบในคอลัมน์ F ที่เป็นการใช้สูตร count A count if ในการหาคำตอบในใบงานนะคะอันดับแรกคุณครูจะให้นักเรียนเริ่มบันทึกข้อมูลในช่องของคอลัมน์ D แถวที่7นักเรียนนำเมาส์มาคลิกที่เซลล์ D7 กันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองทดลองใช้สูตรกันก่อนนะตอนนี้ครูทำอยู่ในเซลล์ D7 นะคะนักเรียนพอจำได้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เราเริ่มต้นใช้สูตรเราจะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะ เครื่องหมายเท่ากับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับลงไปได้เลยค่ะในช่องของ D7 นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับหลังจากนั้นนักเรียนเราจะใช้สูตรแรกคือสูตร count A นะคะสูตร count A มีตัวอักษรดังนี้ค่ะ CON, T แล้วก็ A เห็นไหมเรามีสูตรขึ้นมาแล้วเมื่อนักเรียนพิมพ์สูตรเสร็จเรียบร้อยนักเรียนจะเห็นว่าจะมีสูตรขึ้นมาให้แสดงทางด้านล่างนะคะนักเรียนจะใช้วิธีการดับเบิลคลิกตรงสูตรที่เราต้องการจะใช้ทางด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวครูขออนุญาตขยายให้นะคะนักเรียนจะได้เห็นง่ายๆเดี๋ยวเราพิมพ์อีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวครูขออนุญาตพิมพ์อีกหนึ่งครั้งนักเรียนจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะเราเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็พิมพ์เลย C O U N T แล้วก็ A นะคะจะใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้แล้วนักเรียนจะเห็นสูตรอยู่ทางด้านล่างนะคะให้นักเรียนดับเบิลคลิกหรือคลิกซ้าย2ครั้งที่สูตรที่แสดงผลอยู่ตรงนี้ได้เลยแบบนี้นะคะเมื่อนักเรียนคลิกซ้าย2ครั้งสูตร count A จะมีวงเล็บขึ้นต่อท้ายให้ลองพิมพ์ดูนะลองพิมพ์ดูนะคะอย่างที่เคยได้บอกไปแล้วในวงเล็บอันดับแรกเราจะใส่ช่วงของเซลล์ที่เราต้องการจะนับโดยเริ่มต้นจะต้องเป็นเซลล์แรกที่เราจะใช้นับนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูบอกแล้วว่าเราจะนับข้อมูลในคอลัมน์ A กันก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่คอลัมน์ A คอลัมน์ A แถวที่2นะในสูตร count A ตรงนี้นะคะเราจะเริ่มช่วงเซลล์ด้วย A 2 A 2นะคะ A 2นะหลังจากนั้นให้นักเรียนใส่เครื่องหมายโคลอนเหมือนเดิมเลยเป็นการระบุช่วงเซลล์นะคะ A 2คือเซลล์เริ่มต้นเซลล์สุดท้ายคือA เท่าไหร่เอ่ยชื่อสุดท้ายของเราคือ10เพราะฉะนั้นเซลล์สุดท้ายที่เราจะใช้นับก็คือ A 17นะคะในส่วนของสูตรนี้ในวงเล็บช่วงเซลล์แรกคือ A 2เซลล์สุดท้ายคือ A 17แล้วนักเรียนก็ใส่วงเล็บปิดได้เลยนี่คือสูตรแรกนะคะ count A เป็น

็นการนับจำนวนเซลล์ทั้งหมดที่เราต้องการโดยการระบุช่วงเซลล์นะคะช่วงเซลล์ A2 คือเซลล์เริ่มต้นและ A17 คือเซลล์สุดท้ายเพราะฉะนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณแล้วก็นับว่าช่วงเซลล์ตั้งแต่ A2 ถึง A17 มีทั้งหมดกี่เซลล์อ่ะเมื่อนักเรียนพิมพ์สูตรนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนกด Enter ได้เลยค่ะกด Enter แล้วเรามาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท่าไหร่ได้เท่ากันไหมคะได้16นะคะนี่คือวิธีการทำงานของสูตร Couch A นะคะเป็นการนับจำนวนเซลล์ทั้งหมดได้เท่ากับ16เซลล์นี่คือสูตรแรกนะสูตร Couch A ซึ่งคุณครูจะไม่บอกว่านักเรียนจะต้องนำไปใช้ตรงช่องไหนเพราะโจทย์ในรายงานได้บอกไว้แล้วใช่ไหมลูกว่าวิธีการหาผลลัพธ์ของเซลล์นี้ต้องใช้สูตร Couch A เซลล์นี้ใช้สูตร Couch If นักเรียนกลับไปดูในใบงานด้วยตัวเองนะอันนี้เป็นเหมือนแนวทางในการหาคำตอบนะคะในส่วนของสูตรนี้มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกไม่มีนะแสดงว่าส่วนใหญ่ทำได้นะคะสูตรนี้คือการใช้สูตร Couch A เป็นการนับจำนวนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเซลล์สุดท้ายที่เรากำหนดนะคะในเมื่อนักเรียนพอเข้าใจแล้วลำดับต่อไปคุณครูขอพานักเรียนมาใช้ในสูตรของ Couch If กันดีกว่านะคะเช่นเคยสูตรทุกสูตรเราจะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิมค่ะเราใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปเลยตอนนี้คุณครูทำอยู่ในเซลล์ D8 นะคะเมื่อสักครู่นี้เราใช้สูตร Couch A ในคอล่าในเซลล์ D7ตอนนี้คุณครูใช้ในเซลล์ D8 แล้วนะคะเป็นเซลล์ถัดมาเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เหมือนเดิมค่ะพิมพ์สูตรลงไปเลยแต่รอบนี้ไม่ใช่ Couch A แล้วนะจะเป็น Couch If นะคะ count นะแล้วก็ต่อด้วย if เป็นคำว่า if นะคะสูตรต่อไปคือ Couch If count แล้วก็ ifหลังจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่าจะมีสูตรแสดงผลขึ้นมาดูให้ดีนะจะมี count if แล้วก็ count if แล้วก็มี s ต่อท้ายอีกสังเกตให้ดีนะคะเราจะใช้สูตรแรกนะ count if ตัวนี้นะคะเช่นเคยดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีวงเล็บขึ้นมาแบบนี้หรือนักเรียนพิมพ์แล้วใส่วงเล็บต่อไปได้เลยนะคะหน้าที่การทำงานของสูตร count if อย่างที่บอกไปแล้วนะคะคือจะเป็นสูตรที่ใช้ในการนับจำนวนโดยการใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเหมือนเดิมเราใส่ช่วงเซลล์ที่เราต้องการจะนับนะคะโดยเราจะเริ่มที่คอลัมน์ A เหมือนเดิมเลยใช้คอลัมน์ A นะเริ่มจากคอลัมน์ A2 ตามด้วยเครื่องหมายโคลอนถึง A17 แบบนี้ถ้าเป็น Count A แค่นี้จบแล้วแต่พอเป็น count if เราจะยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเราจะต้องมีการใส่เงื่อนไขลงไปอีกนะคะตอนนี้เราใส่ตำแหน่งเซลล์ช่วงเซลล์เรียบร้อยแล้วต่อไปนักเรียนใส่สัญลักษณ์ตัวนี้เลยค่ะเห็นไหมลูกสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นการขั้นเป็นการขั้นเพื่อที่จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะใส่เงื่อนไขต่อไปแล้วนะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ตามคุณครูได้เลยเห็นไหมลูกแบบนี้นะ count if นะคะ A2 ถึง A17 แล้วก็ต่อไปเราจะเริ่มใส่เงื่อนไขกันนะคะเงื่อนไขของเรานะคะจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดนะคะเครื่องหมายคำพูดนะขออนุญาตนะคะนักเรียนสมมุติว่าคุณครูต้องการให้นักเรียนนับจำนวนเซลล์ที่มีชื่อใครดีนะเป็นชื่อของแนนละกันสมมุตินะสมมุติว่าครูให้นักเรียนหาจำนวนเซลล์นับจำนวนเซลล์ของคอลัมน์ A เนี่ยว่ามีเซลล์ไหนบ้างที่เป็นชื่อแนนแบบนี้นะคะเราก็ใส่เงื่อนไขลงไปคำว่าแนนตรงส่วนนี้คือเงื่อนไขที่เราจะใช้ในการตรวจสอบเพื่อนับจำนวนนะคะพอเสร็จแล้วนักเรียนพิมพ์วงเล็บปิดไปแบบนี้

0: เงื่อนไขแรกเราจะให้นับจำนวนเซลล์ที่มีชื่อแนนนะที่มีชื่อแนนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนกด Enter แล้วดูผลลัพธ์ว่าเซลล์ที่มีชื่อแนนมีด้วยกันทั้งหมดกี่เซลล์ลองกด Enter ดูผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกันหรือไม่คุณครูขอกด Enter เลยนะอย่าลืมเปลี่ยนภาษานะลูกตรงเงื่อนไขของเรานะคะคำว่าแนนเป็นภาษาไทยนะอย่าลืมเปลี่ยนภาษานะคะพิมพ์สูตรนี้ให้เรียบร้อยนะ count if นะคะตามด้วยช่วงเซลล์ที่เราต้องการจะนับแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขที่เราจะให้นับนะคะเราจะนับเซลล์ที่มีเฉพาะชื่อแนนเท่านั้นแล้วก็กด enter ได้เลยมาดูผลลัพธ์ว่าเซลล์ที่มีชื่อแนนมีทั้งหมดกี่เซลล์นะคะผลลัพธ์ของครูคือ1เซลล์ของนักเรียนได้เหมือนกันไหมลูกได้เหมือนกันนะคะแสดงว่าเราพิมพ์สูตรถูกต้องแล้วก็นับจำนวนออกมาได้นะคะนี่คือหน้าที่การทำงานของสูตร count if นะคะแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นักเรียนยังจำวิธีการคัดลอกสูตรครั้งที่แล้วได้ไหมลูกครั้งที่แล้วเรามีการคัดลอกสูตรในใบงานของนักเรียนนักเรียนอย่าลืมว่าเราจะต้องใช้สูตร count if ในการหาคำตอบทั้งหมด2เซลล์นั่นคือเซลล์ F3 แล้วก็ F4 เพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนใช้วิธีการคัดลอกสูตรได้แต่อย่าลืมเปลี่ยนเงื่อนไขพร้อมที่จะคัดลอกสูตรและทำไปพร้อมๆกันหรือยังพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะแอคทีฟนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปเริ่มการคัดลอกสูตรไปพร้อมๆกันวิธีการคัดลอกสูตรจากครั้งที่แล้วให้นักเรียนสังเกตเมาส์บนหน้าจอจากที่เป็นเครื่องหมายบวกสีขาวให้นำเมาส์มาวางที่ช่องเซลล์ที่เราต้องการจะคัดลอกทางด้านมุมล่างขวาของเซลล์ที่เราต้องการจะคัดลอกนะคะคลิกที่เซลล์นั้นนำเมาส์มาวางมุมล่างขวาและให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสีดำแบบนี้หลังจากนั้นนักเรียนคลิกซ้ายค้างไว้และลากเมาส์ลงมาทางด้านล่าง1เซลล์แล้วก็ปล่อยเมาส์นี่คือการคัดลอกเซลล์อีก1ครั้งนะคะนำเมาส์มาวางมุมขวาล่างของเซลล์ที่เราต้องการจะคัดลอกให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสีดำคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากลงมาเซลล์ที่เราต้องการจะให้คัดลอกกี่เซลล์ก็ลากลงไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ปล่อยเมาส์ตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็น0ใครตอบครูได้บ้างว่าทำไมผลลัพธ์ที่ได้ถึงเป็น0ในเมื่อเราคัดลอกสูตรจากเมื่อสักครู่นี้มาแล้วคุณครูขออนุญาตเปิดสูตรให้ดูจากข้อนี้ที่ผลลัพธ์ออกมาเป็น0มีใครตอบได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่ได้1เพราะเราคัดลอกจากสูตรข้างบนมาเป๊ะๆเลยมีใครตอบได้บ้างว่ามีตรงส่วนไหนที่แตกต่างออกไปบ้างมีไหมลูกมีทางฝั่งนู้นลองตอบคุณครูสิคะว่าจากสูตรนี้ที่เราทำการคัดลอกมามีตรงส่วนไหนที่แตกต่างจากช่องเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ที่เราคัดลอกมาบ้างก็คือตำแหน่งเซลล์ใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: การเปลี่ยนจาก A17 เป็น A18 แล้วก็เปลี่ยนจาก A2 เป็น
1: A3
0: ใช่ไหมคะเก่งมากๆถูกต้องค่ะนักเรียนขอบคุณนะคะจากคำตอบของเพื่อนถูกต้องแล้วค่ะเมื่อเราทำการคัดลอกสูตรนะคะโปรแกรมจะทำการประมวลผลให้เราอัตโนมัติเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งเซลล์ให้กับเราเลยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเราตรวจสอบแนนแล้วแต่ว่าแนนของเราอยู่ในช่องไหนลูกอยู่ในช่อง A2 ใช่ไหมคะแนนอยู่ในช่อง A2 แต่สูตรของเรามีการเลื่อนตำแหน่งลงมาโดยเริ่มนับจาก A3 ถึง A18 ถ้าใครตั้งใจฟังคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะตอบคำถามในข้อที่5ได้คุณครูไม่บอกนะอันนี้เป็นการพูดให้นักเรียนฟังนะคะว่าเมื่อเราทำการคัดลอกสูตรแล้วว่ามีตรงส่วนไหนที่แตกต่างกันแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไรครูอธิบายไปแล้วนะคะอย่างที่บอกนะเมื่อเรามีการคัดลอกโปรแกรมมีการเปลี่ยนตำแหน่งเซลล์ให้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำการคำนวณโดยใช้สูตร count a และ count if ในช่องคอลัมน์ f นะคะแล้วก็หาคำตอบว่าผลรวมจำนวนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่โดยใช้สูตร count a นะคะจำนวนที่เลือกตุ๊กตาเป็นเท่าไหร่โดยใช้สูตร count if

ิปแล้วก็ในคอลัมน์ F4 ใช้วิธีการคัดลอกสูตรลงมาแล้วเขียนผลลัพธ์ลงในใบงานถ้าใครที่ฟังครูเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนจะตอบได้แน่ๆเพราะคุณครูได้มีการอธิบายคร่าวๆไปให้แล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานในการบันทึกคำตอบในส่วนของคอลัมน์ F ตั้งแต่ F2 ถึง F4 โดยใช้สูตรในการคำนวณ count A และ count E นะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการบันทึกคำตอบในใบงานในส่วนที่ใช้โปรแกรมในการคำนวณแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบค่ะตั้งแต่ข้อที่3 4 5นะคะว่านักเรียนได้ผลลัพธ์ในการคำนวณแล้วก็เปรียบเทียบผลลัพธ์ได้อย่างไรบ้างนะคะขอตัวแทนนักเรียน1คนค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยลูกถือไมค์มาด้วยค่ะด้านหน้าเลยในส่วนของข้อแรกใช่ไหมคะคือการเปิดเซลล์แล้วก็ข้อที่2เราได้ทำการนับด้วยมือไปแล้วใช่ไหมลูกอ่ะขยับไปนิดนึงในข้อที่2เราได้มีการนำเสนอจำนวนที่เราได้ทำการนับด้วยมือไปแล้วข้อที่3จะเป็นการใช้สูตรใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อใช้สูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ข้อที่4และข้อที่5เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนักเรียนนำเสนอผลลัพธ์จากการใช้สูตรในการคำนวณว่าได้เท่าไหร่บ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มได้เลยค่ะในส่วนแรกมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่เลือกตุ๊กตาเท่าไหร่เลือกลูกบอลเท่าไหร่นำเสนอได้เลยนะคะในส่วนแรกที่เป็นการใช้สูตรในการนับจำนวนนะคะที่นักเรียนได้ทำการบันทึกลงในคอลัมน์ F ผลลัพธ์ที่ได้มีคนมีจำนวนคนทั้งหมดกี่คนลูก
1: 16 16คนค่ะ
0: 16คนจำนวนคนที่เลือกตุ๊กตาล่ะคะ
1: 8คนค่ะ
0: 8คนแล้วก็จำนวนคนที่เลือกลูกบอลกี่คนลูก
1: 8คนค่ะ
0: 8คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากการใช้สูตรในครั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากันหรือไม่เท่ากันกับการนับด้วยมือคะ
1: เท่ากันค่ะ
0: เท่ากันใช่ไหมคะเพราะว่าจำนวนที่ได้ตรงกันเลยใช่ไหมลูกโดยการใช้สูตรมีการใช้สูตรอะไรบ้างลองอธิบายเพิ่มเติมได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ในการนับจำนวนคนทั้งหมดใช้สูตรอะไรลูก
1: ใช้สูตร count a ค่ะ
0: count a นะคะแล้วก็ที่นับจำนวนคนที่เลือกตุ๊กตากับลูกบอลนะคะ
1: ใช้สูตร count if ค่ะ
0: count if นะคะซึ่งผลลัพธ์ที่นักเรียนหามาได้ก็ตรงกับการนับด้วยมือใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีข้อที่5อีกลูกในข้อที่5ถ้านักเรียนคัดลอกสูตรในช่องของ f 3ลงมา f 4สูตรที่ได้ในช่อง f 4คืออะไรคะ
1: count ifวงเล็บ B3 ถึง B18 ลูกบอลค่ะ
0: เงื่อนไขคือลูกบอลใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ในครั้งแรกที่หนูคัดลอกมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยถูกต้องไหมลูก
1: ถูกต้องค่ะ
0: ตอนแรกนะที่หนูทำการคัดลอกลงมาได้ผลลัพธ์
1: เป็นตุ๊กตาค
0: ่ะเพราะว่าเงื่อนไขที่เราทำการคัดลอกมาเป็นตุ๊กตาใช่ไหมคะแสดงว่าครั้งแรกเนี่ยไม่ถูกต้องแต่เมื่อทำการแก้ไขเป็นลูกบอลถึงจะได้เป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายนักเรียนควรแก้ไขอย่างไรเมื่อหนูทราบว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง
1: ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้ถูกต้องค่ะ
0: ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้ถูกต้องเปลี่ยนจากตุ๊กตาเป็นลูกบอลใช่ไหมคะจึงทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนั่นเองเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะปรบมือเสียงดังๆเลยเก่งมากๆเลยนะคะจากที่เพื่อนได้นำเสมอมานะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ใช้วิธีการหาคำตอบได้ถูกต้องใช้สูตรได้เก่งมากๆเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอไปแล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะในส่วนของการหาคำตอบโดยใช้สูตร count a และ count if ในข้อที่2ผลลัพธ์ที่ได้คือ16 8แล้วก็8ซึ่งเราใช้วิธีการนับด้วยมือนะคะผลลัพธ์ก็ดังนี้เลยแต่ในข้อที่3ที่ให้นักเรียนใช้สูตร count a และ count if ในการนับผลลัพธ์ที่ได้นะคะที่เพื่อนนำเสนอมาก็คือผลรวมคือ16เลือกตุ๊กตา8เลือกลูกบอล8ซึ่งตรงกับการนับด้วยมือเช่นเดียวกันเก่งมากๆเลยนะคะผลลัพธ์ที่ได้ตรงการสอดคล้องกันนะคะแสดงว่านักเรียนใช้สูตรได้ถูกต้องแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในข้อที่4มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์นะคะคำตอบก็คือเท่ากันนะคะเพราะว่าเมื่อเราใช้สูตรนับรวมกับการนับด้วยมือผลลัพธ์ที่ได้คือตรงกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่4เราจะตอบว่าเท่ากันเพราะว่าสูตรทั้ง2อย่างทั้งการนับด้วยมือและการใช้สูตร count a count if นะคะเมื่อใช้ดูแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากันแต่เมื่อเราใช้สูตรในการคำนวณอาจจะใช้เวลาที่เร็วขึ้นถูกไหมคะประหยัดเวลาแล้วก็รวดเร็วขึ้นได้คำตอบที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะและข้อสุดท้ายในข้อที่5ค่ะนักเรียนที่มีการคัดลอกสูตรในช่อง f 3ลงมา f 4นะคะสูตรที่ได้ก็คือ count ifB3 ถึง B18 แล้วก็เงื่อนไขต้องเป็นลูกบอลเพราะตามโจทย์ให้นับลูกบอลใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะว่า B2 มีค่าเป็นตุ๊กตาซึ่งไม่ได้นับจำนวนแต่ทีนี้เพื่อนได้นำเสนอมาแล้วว่าตอนแรกเมื่อลองคัดลอกสูตรมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงื่อนไขไม่ถูกต้องตามโจทย์ใช่ไหมคะเราคัดลอกสูตรมาเงื่อนไขยังคงเป็นตุ๊กตาอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนจึงได้มีการบอกว่าหากเกิดข้อผิดพลาดหรือคัดลอกมาแล้วไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขเงื่อนไขของเซลล์ที่ต้องการนับนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราคัดลอกสูตรมาตำแหน่งเซลล์มีการเปลี่ยนแต่เงื่อนไขเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ตรงนะคะในโจทย์เราต้องทำการเปลี่ยนเงื่อนไขจากตุ๊กตาเป็นลูกบอลแล้วจะได้ผลลัพธ์ในช่อง F4 นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือต้องเปลี่ยนเงื่อนไขให้ถูกต้องนั่นเองนี่คือคำตอบของใบงานในการคำนวณนับจำนวนโดยใช้สูตร count A count if นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะสุดท้ายเลยสรุปบทเรียนนะคะเช่นเคยค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการใช้สูตร Count A และ Count If ในโปรแกรมตารางทำงานเพื่อนับจำนวนเซลล์ตามเงื่อนไขที่กำหนดกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายการใช้สูตร Count A และ Count If ในโปรแกรมตารางทำงานเพื่อนับจำนวนเซลล์ตามเงื่อนไขที่กำหนดนั่นเองนักเรียนคะลองช่วยกันสรุปหรือไม่ก็ตัวแทนก็ได้วันนี้เรามีการใช้สูตรในการนับจำนวนสูตรที่เราใช้มีสูตรอะไรบ้างตอบเสียงดังๆเลยสูตรแรกคือ count A count A ใช้นับจำนวนเซลล์ทั้งหมดแล้วสูตรที่สองล่ะคะ
2: count
0: สูตร count if ใช่ไหมคะนับจำนวนเซลล์แบบนี้มีอะไรเอ่ยมีเงื่อนไขนะคะตรวจสอบเงื่อนไขนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะถูกต้องแล้วแสดงว่านักเรียนสามารถสรุปได้ว่าวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรใช้สูตรในการคำนวณหาอะไรได้บ้างนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยค่ะเช่นเคยค่ะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะโปรแกรมตารางทำงานสามารถทำงานได้หลากหลายมีสูตรสำหรับนับจำนวนเซลล์ตามเงื่อนไขซึ่งจะช่วยให้การประมวลผลทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็รวดเร็วนั่นเองนะคะอย่างที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปใช่ไหม count A count if นะคะช่วยให้การนับจำนวนเซลล์เป็นไปได้รวดเร็วประหยัดเวลามากขึ้นนะคะหากกรณีที่เรามีจำนวนเซลล์หรือจำนวนข้อมูลเยอะๆถ้าเรานับด้วยมืออาจจะใช้เวลานานแต่เมื่อใช้โปรแกรมในการนับนะคะใช้สูตร count A count if จะช่วยประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นการรวบรวมข้อมูลครั้งที่3และเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อีกเช่นเคยนะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงานที่3เรื่องชุดอาหารสำหรับไปทัศนศึกษานั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะเอกสารเหล่านี้ครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยค่ะแล้ววันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้า

0: เย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
1: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
1: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัช

0: และโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
1: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

วัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องใหม่นะคะคุณครูนะคะได้รับสิ่งที่นักเรียนมีคำถามให้กับคุณครูนะคะคำถามในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าการทำน้ำหวานให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะทำไมเราต้องใส่เกลือลงไปมีนักเรียนมีคำถามมาถามคุณครูนะคะนักเรียนสงสัยไหมสงสัยไหมคะทำไมต้องใส่เกลือคะเพราะอะไรอ่ะทำให้น้ำแข็งเย็นลงนะคะการที่เราใส่เกลือลงไปนะคะเพราะว่าเกลือนั้นจะไปดูดความร้อนจากน้ำแข็งน้ำแข็งนะคะที่เย็นอยู่แล้วก็เย็นลงไปอีกหรือมีอุณหภูมิที่ต่ำลงไปอีกนะคะก็จะทำให้น้ำแข็งนั้นเกิดการหลอมเหลวช้านั่นเองนะคะเอาละค่ะนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมานะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันบ้างว่าน้ำนั้นจะเปลี่ยนสถานะอย่างไรนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะในกิจกรรมนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมน้ำเปลี่ยนสถานะอย่างไรเป็นกิจกรรมที่2นะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ำได้นะคะแล้วก็ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการสังเกตนั่นเองค่ะสังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำนะคะดังนั้นค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะวัสดุอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีน้ำนะคะถุงพลาสติกใสขวดรูปกรวยไม้ขีดไฟยางรัดของชุดตะเกียงแอลกอฮอล์และกระป๋องทรายดับไฟค่ะ

มีอุปกรณ์ชนิดไหนที่นักเรียนไม่รู้จักไหมคะมีไหมส่วนใหญ่จะรู้จักใช่ไหมคะอ่ะนั่นคือวัสดุอุปกรณ์ที่เรานั้นจะทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะกิจกรรมของนักเรียนจะอยู่ในหน้า100ถึง101ค่ะปลายทางสามารถเปิดได้เลยนะคะต้นทางเปิดได้เลยค่ะกิจกรรมที่จะทำในวันนี้ก็คือข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะข้อที่1ถึงข้อที่3เอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะลงมืออ่านได้เลยค่ะว่าทำอย่างไรนะคะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรามาดูนะคะนักเรียนต้องสังเกตอะไรคะทราบไหมเอ่ยชุดอุปกรณ์ดังรูปชุดอุปกรณ์นะคะก็จะมีภาพมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนลองดูสิคะต้องสังเกตอะไรบ้างอะไรคะตะเกียงแอลกอฮอล์อะไรต่อเอ่ยที่กั้นลมนักเรียนดูลูกศรชี้นะคะจากนะคะตรงไหนเขาเรียกที่กั้นลมตรงไหนเขาเรียกตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาเป็น
1: ตะ
0: แกรงต่อไปเป็นอะไรคะ
1: ขวด
0: รูปกรวยนะคะแล้วก็มีถุงพลาสติกเขาให้นักเรียนนั้นสังเกตชุดอุปกรณ์นะคะตามรูปนี้เลยหลังจากเราสังเกตแล้วนะคะนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรคะต้องร่วมกันอภิปรายค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อนำชุดอุปกรณ์ไปทำอะไรไปตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็อะไรต่อคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากดับไฟดังนั้นจะเป็น2ช่วงให้เราต้องสังเกต2ช่วงก็คือช่วงที่นำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟอ่อนๆส่วนช่วงที่2ก็คือหลังจากดับไฟแล้วเกิดอะไรขึ้นทั้ง2อย่างเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้แต่ละกลุ่มร่วมกันทำอะไรต่อไปคะ
1: จ
0: ัดอุปกรณ์ดังรูปแล้วก็ร่วมกันทำอะไร
1: ระ
0: ดมความคิดเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ว
0: ิธีการสังเกตที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตอะไรอ่ะเอาชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟแล้วเราต้องสังเกตอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องคุยกันหลังจากนั้นทำอะไรคะต่อไปคะจะต้องมีการออกแบบการบันทึกข้อมูลเมื่อเรารู้วิธีการสังเกตแล้วก็มาออกแบบการบันทึกข้อมูลเอ๊ะเราจะออกแบบการบันทึกข้อมูลอย่างไรดีอันนั้นคือต้องร่วมกันระดมความคิดนะคะคุยกันในกลุ่มหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะใช่เรามีหลายคนไหมในกลุ่ม
1: ม
0: ีหลายคนก็ต้องแบ่งหน้าที่กันค่ะนะคะในการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ทำตามแผนที่เรานั้นวางไว้นะคะกิจกรรมนะคะจะอยู่ในหน้า102ถึง103นะคะช่วงแรกนะคะช่วงแรกนั้นนะคะเขาให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายก่อนนะคะร่วมกันอภิปรายอะไรนะคะอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะเมื่อนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟอ่อนๆและดับไฟจะมี2ช่วงนะก็คืออะไรนะคะช่วงแรกคือนำไปตั้งไฟอ่อนๆช่วงที่2คือหลังจากดับไฟจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้ให้นักเรียนในกลุ่มนะคะเดี๋ยวให้ช่วยกันคิดว่าเอ๊ะเมื่อเรานำจุดประกอบไปตั้งไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรให้นักเรียนนั้นวาดรูปและเขียนบรรยายผลการสังเกตลงไปอันนี้คือก่อนทำกิจกรรมเราต้องมาดูก่อนว่าคุยกันก่อนสิว่าเฮ้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะนะคะก่อนทำกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่เลยเมื่อดับไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือนักเรียนนั้นวาดรูปแล้วก็เขียนบรรยายผลการสังเกตไปเช่นกันนะคะตรงส่วนนี้สงสัยไหมคะสงสัยไม่สงสัยนะคะดังนั้นนะคะตรงนี้นะคะสรุปแล้วปลายทางกิจกรรมช่วงแรกทำอะไรให้สังเกตชุดอุปกรณ์ค่ะตามรูปที่เขาให้มานะคะแล้วก็ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟอ่อนๆและสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะหลังจากดับไฟหลังจากนั้นให้เรียนบันทึกผลลงไปในใบงานก็ต้องรบกวนที่คุณครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้น

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยกันหรือยังคะวันนี้เราจะดำเนินการไปเร็วนิดนึงเพราะเรามีการทำกิจกรรมนะคะช่วงหลังนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนช่วงแรกนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายได้ว่าอย่างไรบ้างเอ่ยเมื่อนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรคุณครูอยากฟังคำตอบของนักเรียนค่ะขอเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่คะ5ละกันค่ะกลุ่มที่5น้ำปั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ
1: เมื่อตั้งไฟไปแล้วรอไปสักพักแล้วน่าจะมีฟองอากาศขึ้นแล้วน่าจะเกิดการถุงพองขึ้นคร
0: ับ อ๋อมีฟองอากาศใช่ไหมคะแล้วก็ถุงน่าจะพองขึ้นมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะเขียนแตกต่างจากเพื่อนมีไหมหรือเพิ่มเติมจากเพื่อนมีไหมคะมีกล้องตอบว่าอะไรครับ
2: มีไอน้ำครับบริเวณในถุง
0: อ๋อคิดว่ามีไอน้ำบริเวณในถุงนะคะนางหลงขอบใจมากค่ะทั้งสองคนนะคะต่อไปล่ะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นทำชุดอุปกรณ์นะคะที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็ดับไฟค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอดับไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรใครจะตอบคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเอ่ยขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1
3: พลาสติกจะหดตัวลงครับ
0: ถุงพลาสติกน่าจะหดตัวลงมีอย่างอื่นอีกมั้ยคะอื่นมีมั้ยคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนอีกมั้ยนอกจากถุงพลาสติกหดตัวลงครับ
4: ถุงพลาสติกจะแฟบตัวครับ
0: อ๋อถุงพลาสติกจะแฟบตัวเราก็ยังอยู่ที่ถุงพลาสติกนะคะมีอื่นอีกไหมเดี๋ยวเราก็ต้องลองไปทำกิจกรรมกันดูนะคะต่อไปค่ะคุณครูผ่านไปแล้วนะต่อไปค่ะทางต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวลองมาดูการออกแบบการบันทึกข้อมูลเราจะออกแบบการบันทึกข้อมูลอย่างไรดีนะคะตอนนี้นักเรียนน่าจะเขียนบรรยายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการวาดรูปบางคนยังวาดไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปวาดทีหลังได้ตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางต้องหันมาที่คุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลซึ่งนักเรียนนั้นจะต้องคุยกันในกลุ่มแล้วก็ออกแบบเองนะคะเราดูแนวทางว่าทำอย่างไรนะคะออกแบบการบันทึกข้อมูลค่ะนะคะเอาล่ะเราทำกี่ช่วงนะนักเรียนมี2ช่วงใช่ไหมคะคือช่วงที่1คืออะไรอ่ะ1คืออะไรช่วงที่อะไรคะนำอุปกรณ์ไปทำอะไรไปตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็ช่วงไหนอีกสักคือช่วงไหนคะช่วงที่หลังจากดับไฟแล้วเราต้องสังเกตใช่ไหมคะ2ช่วงนี้ดังนั้นถ้าในกลุ่มคุยกันถ้าเราจะออกแบบบันทึกด้วยกันวาดรูปก็วาดรูปไปลักษณะแบบนี้ดังนั้นสิ่งต้องคุยกันในกลุ่มสิ่งที่ต้องมีเลยคือต้องมีการนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟอ่อนๆอันนี้ต้องมีแน่ๆเพราะเราต้องสังเกตใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นและหลังจะดับไฟเราสังเกตอะไรนะคะดังนั้นให้นักเรียนนะคะเขียนผลการสังเกตลงไปเดี๋ยวเรามาคุยกันเราจะสังเกตอะไรดีนะคะสังเกตอะไรดีเอาละค่ะซึ่งนักเรียนต้องเขียนผลการสังเกตเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราจะสังเกตอะไรบ้างตรงนี้สำคัญนะคะนักเรียนไปตั้งไฟแล้วต้องสังเกตอะไรบ้างอะใช่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งในขวดนี้นะคะจะมีน้ำเขาจะใส่น้ำมาไว้ใช่ไหมคะนักเรียนต้องใส่น้ำลงไปนะคะดูอะไรบ้างลองดูซิน้ำมีปริมาณแค่ไหนนะคะก่อนที่จะตั้งไฟนะแล้วก็พอตั้งไฟแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างน้ำในขวดมีการเปลี่ยนแปลงไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในขวดรูปกลวยอะค่ะคืออะไรหนูเห็นอะไรหนูเขียนหนูเห็นอะไรหนูเขียนนะคะแล้วน่าจะสังเกตอะไรอีกนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นในขวดรูปกลวยแล้วน่าจะอะไรได้นะถุงพลาสติกใช่ไหมถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกนักเรียนบอกว่าหนูน่าจะสังเกตถุงพลาสติกนะคะคุณครูก็ลองดูนะคะสังเกตถุงพลาสติกค่ะว่าเป็นอย่างไรก็เหมือนกันทั้งสองอย่างเลยเนาะทั้งตอนที่นำไปตั้งไฟและตอนที่ทำไมคะดับไฟลงแล้วก็สังเกตเหมือนกันนั่นคือคนที่ถนัดการวาดรูปแต่ต้องเขียนบรรยายด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมคะต่อไปบางคนบอกว่าถ้าหนูไม่วาดรูปได้ไหมคะคุณครูหนูทำตารางได้ไหมได้แล้วทำตารางหนูจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปอ่ะหนูจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปคะลักษณะอะไรขั้นตอนการทำกิจกรรม เรามีกี่ขั้นตอนนะ2ขั้นตอนใช่มั้ยคะหรือ2ช่วงใช่มั้ยที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คืออะไรบ้างนะตอนที่อะไรคะตั้งไฟอ่อนๆตรงนี้ครูไม่ได้เอามาจากตรงไหนเลยก็อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมนั่นแหละบางคนนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรเริ่มต้นหนูก็กลับไปอ่านวิธีการทำกิจกรรมจะทำให้เราเนี่ยมีแนวทางมากขึ้นนะคะในการเขียนอ่ะนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟแล้วก็เขียนผลการสังเกตลงไปนะคะเราสังเกตอะไรได้บ้างและมีอะไรอีกหลังอะไรหลังจากดับไฟผลการสังเกตเป็นอย่างไรอ่ะนี่คือรูปแบบตารางสิ่งที่ต้องมีเลยคือขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะก็คือบอกแล้วเมื่อสักครู่2ช่วงคือนำไปตั้งไฟอ่อนแล้วก็หลังจากดับไฟแล้วผลการสังเกตดังนั้นเดี๋ยวคุยกันนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนในกลุ่มนะนะคะตรงนี้ค่ะคุณครูจะให้เวลาในการที่นักเรียนนั้นได้ออกแบบการบันทึกนะคะแล้วก็คุยกับเพื่อนในกลุ่มนะคะสรุปแล้วปลายทางกิจกรรมช่วงนี้นะคะก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดอุปกรณ์และระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งออกแบบการบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลการอภิปรายนะคะแล้วก็ต้องรบกวนครูปลายทางให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามค่ะตรงส่วนนี้นักเรียนไปออกแบบกิจกรรมได้เลยค่ะว่าต้องทำอย่างไรออกแบบบันทึกได้เลยค่ะ

อะล่ะค่ะนักเรียนนักเรียนเรียบร้อยแล้วยังคะทั้งต้นทางและปลายทางไหนใครออกแบบเป็นการวาดรูปคะยกมือหน่อยค่ะวาดรูปมีนะคะสำหรับต้นทางมีกลุ่ม4ใครออกแบบเป็นตารางคะอ๋อนะคะทำไมคะถึงออกแบบเป็นตารางกันเพราะอะไร

0: อ๋อง่ายกว่าใช่ไหมคะนะคะแสดงว่ากลุ่ม4ชอบวาดรูปใช่ไหมนะอ่ะมาค่ะคุณครูนะคะจะแนะนำวิธีการทำกิจกรรมก่อนที่นักเรียนนั้นจะไปลงมือนะคะต้องทำอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลงมาดูกันนะคะซึ่งนะคะนักเรียนจะต้องใส่น้ำนะคะลงไปในขวดรูปกรวยใส่ในปริมาณที่พอเหมาะก็คือไม่มากจนเกินไปนะคะถ้าใส่น้ำปริมาณมากนะคะนักเรียนจะต้องใช้เวลาในการที่จะตั้งไฟค่อนข้างที่จะนานผลการสังเกตก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะเพราะนั้นนักเรียนใส่น้ำเนี่ยลงไปนะคะลงในขวดรูปกรวยหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะลองเดาซิทำอะไรต่อไปใช้อะไรใช้ถุงทำไมคะครอบปากขวดรูปกรวยแล้วก็ใช้อะไรคะหนังยางนะคะหนังยางมัดให้เรียบร้อยมัดให้แน่นเมื่อมัดเรียบร้อยแล้วให้แน่นแล้วนะคะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนที่คุณครูให้นักเรียนดูเนี่ยเห็นชัดไหมคะอ่ะขอดูนะคะทั้งหมดนะคะชัดไหมคะชัดเจนนะต่อไปนักเรียนทำอะไรต่อไปนักเรียนจะต้องทำอะไรคะสังเกตก่อนเนาะก่อนที่จะทำก่อนที่จะตั้งไฟนักเรียนต้องสังเกตก่อนว่าปริมาณน้ำแค่ไหนนะคะปริมาณน้ำที่ให้เนี่ยแค่ไหนสังเกตดูให้ดีนะคะต้องสังเกตให้ละเอียดหลังจากนั้นนักเรียนก็จุดตะเกียงแอลกอฮอล์นักเรียนเคยจุดกันไหมคะ
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: จุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะตรงนี้สำคัญนักเรียนต้องทำกิจกรรมอย่างระมัดระวังด้วยวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้ที่ทำไมคะมีไฟเนาะนะคะมีไฟดังนั้นค่ะนักเรียนก็ใช้ไม้ขีดไฟนะคะไม้ขีดไฟจุดซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางไม่มีไม้ขีดไฟก็อาจจะใช้ไฟเช็คก็ได้นะคะก็ใช้ตามความเหมาะสมนะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะจุดไฟให้เรียนจุดไฟเป็นไหมคะเห็นป่ะเมื่อจุดไฟเรียบร้อยแล้วนักเรียนเอาก้านไม้ขีดเอาไว้ไหนคะใส่ลงไปในไหนคะใส่ลงไปในสายนะคะเพื่อทำการดับไฟนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยหลังจากนั้นทำอย่างไรต่อไปนะคะนักเรียนก็ทำไมคะต้องช่วยกันนะในกลุ่มนะคะเอากรวยนะคะขวดรูปกรวยที่มีน้ำนะคะที่จัดการเรียบร้อยมัดปักถุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมัดเรียบร้อยแล้วเอาไปตั้งไว้บนตะแกรงนะคะไว้บนตะแกรงหลังจากนั้นก็ทำไมคะค่อยๆทำไมดันตะเกียงแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะดันตะเกียงแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็สังเกตเวลาสังเกตนะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการสังเกตอะไรบ้างนักเรียนคุยกันแล้วในกลุ่มนะคะนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะว่าเป็นอย่างไรตั้งเอาไว้นานสักเท่าไหร่ถึงดับไฟได้ก็ประมาณสัก 2-3 นาทีนะคะดูการเปลี่ยนแปลงนะหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็ทำการดับไฟใช่ไหมคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วผ่านไปสัก 2-3 นาทีแต่ครูเน้นย้ำค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนทำไมคะตอนนี้อุปกรณ์เรามีไฟค่อนข้างที่จะร้อนตอนที่ตั้งไฟแบบนี้ห้ามจับอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นห้ามจับนะคะเพราะว่าร้อนนะคะทีนี้เราจะดับไฟทำไงคะค่อยๆดึงออกมาค่อยดึงออกมาทำไมคะเอาฝาทำไมคะค่อยๆครอบแบบนี้ครอบอย่างนุ่มนวลนะคะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวไปทำกันเองนะคะดังนั้นนักเรียนในกลุ่มนะคะขอ1คนที่เป็นคนบันทึกผลนะคะแล้วนอกนั้นก็คือเก็บใบงานให้เรียบร้อยค่ะเก็บชุดกิจกรรมให้เรียบร้อยตั้งอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อให้ตรงกลางมีพื้นที่ว่างนะคะเพิ่มกรรมที่ว่างมาค่ะสำหรับนะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันแบ่งหน้าที่และร่วมกันทำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้นะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางขอให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำค่ะหานักเรียนทำกิจกรรมและใช้อุปกรณ์ยังไม่ถูกต้องนะคะเอาล่ะพร้อมหรือยังคะต้นทางปลายทางคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วต้นทางถ้าพร้อมหนูจะต้องไม่มีอะไรบนโต๊ะนอกจากแบบฝึกหัดแค่1อย่างนะคะแล้วขอตัวแทนกลุ่มไปหยิบอุปกรณ์ด้านข้างของหนูได้เลย1คนเท่านั้นค่ะลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนๆพร้อมก่อนสำหรับต้นทางนะคะเอาออกมาจากตะกร้าจัดวางก่อนเลยค่ะจัดวางเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนต้นทางและปลายทาง

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายผลนะคะหลังจากที่เรียนนั้นได้ทำกิจกรรมไปนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะเอาละค่ะตรงส่วนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าเอ๊ก่อนนำไปให้ความร้อนค่ะน้ำมีสถานะเป็นอะไรคะตอนนี้ทุกคนจะต้องทำอะไรคะหันมาข้างหน้าค่ะเพื่อที่จะทำความเข้าใจนะคะก่อนนำไปให้ความร้อนค่ะน้ำมีสถานะใดคะ
1: เป็นของเหลว
0: เป็นของเหลวถูก

0: ้องค่ะแล้วกิจกรรมของเราก็คือช่วงแรกให้ไปตั้งไฟอ่อนๆใช่ไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรถามก่อนว่ามีการเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: มีนะคะมีอย่างไรบ้างมีอย่างไรบ้างอ่ะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะมีไหมคะเดี๋ยวครูบอกก็ได้ขอหนูค่ะที่นั่งใกล้พงศกรเอาละค่ะกลุ่มของหนูสังเกตแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเห็นอะไรบ้างคะลูก
1: ถุงพลาสติกมีการพองตัวค่ะ
0: ค่ะแล้วยังไงต่อคะหมดหรือยังพูด
1: มีไอน้ำในขวดค่ะ
0: กลุ่มอื่นฟังนะเราจะตอบในสิ่งที่เพื่อนไม่ได้ตอบนะคะแตกต่างจากเพื่อนเนาะนะคะมีถุงพลาสติกพองขึ้นใช่ไหมคะมีไอ้น้ำอยู่ในขวดใช่ไหมคะไอ้น้ำลักษณะเป็นยังไงอะลูก
1: เป็นควัน
0: ๆ
1: ค่ะ
0: เป็นควันเป็นฟันควันนั่งลงค่ะกลุ่มอื่นค่ะมีใครที่นอกเหนือจากนี้ไหมกลุ่มของกล้องนะคะกลุ่มของกล้องขอกล้องลองขอให้ตัวแทนในกลุ่มลองตอบหน่อยสิคะกล้องน่ารักมากเลยตอบหลายครั้งแล้วลองให้เพื่อนลองตอบดูเนาะยังไงบ้างครับวิรศักดิ
2: ์มีไอ้น้ำขึ้นตรงถุง
0: มีไอ้น้ำขึ้นไปตรงถุงเนาะนะรู้ได้ยังไงว่ามีไอ้น้ำขึ้นไปตรงถุงเราสังเกตจากอะไรว่ามีไอ้น้ำขึ้นไปในถุงสังเกตอะไรสังเกตจากอะไรอ่ะรู้ได้ยังไงว่าไอ้น้ำมันขึ้นไปในถุงสังเกตจากอะไรคะ
2: ถุงเปลี่ยนจาก
0: สังเกตจาก
2: เป็นฝ้าค
0: ่
2: ะ
0: สังเกตจากอะไรนะคะถุงเป็นยังไงคะเพื่อนๆช่วยกันในกลุ่มนะคะ
2: เป็นถุงเป็นฝ้าครับ
0: ถุงเป็นฝ้าสังเกตจากถุงเป็นฝ้านะคะอย่างอื่นมีอีกไหมลูกปัด
1: น้ำเริ่มเดือดค่ะ
0: ค่ะ
1: น้ำเริ่มลดลงค่ะ
0: น้ำลดลงด้วยค่ะนั่นคือเพิ่มเติมจากเพื่อนนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะลองมาดูนะคะนักเรียนนะคะวางปากกาทุกสิ่งอย่างนะแล้วก็ลองหันมาที่คุณครูนะคะนักเรียนเห็นเหมือนคุณครูไหมดูค่ะจับภาพให้ดีนะจับตาดูให้ดีนะเกิดอะไรขึ้นเห็นตรงสีแดงๆนี่ไหมคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรมีฟองแก๊สเกิดขึ้นค่ะหนูเห็นฟองแก๊สไหมที่เป็นผุดขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมที่เป็นผุดขึ้นมาค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะฟองแก๊สเห็นอะไรอีกอ่ะได้สังเกตไหมปริมาณน้ำปริมาณน้ำเป็นยังไงอ่ะพอตั้งไฟแล้วปริมาณน้ำในขวดนะคะค่อยเนาะลดลงสังเกตอะไรได้อีกถุงพลาสติกเป็นยังไงถุงสังเกตชัดเจนเลยคือพองขึ้นนั่นเองบางคนอาจจะเพิ่มเติมว่ามีอะไรคะมีหยดน้ำอยู่ในถุงใช่ไหมคะมีไอ้น้ำอยู่ในถุงนะตรงส่วนนี้ต่อไปค่ะต่อไปเมื่อดับไฟเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเมื่อดับไฟเมื่อสักครู่กลุ่มไหนยังไม่ตอบกลุ่มที่5ยังไม่ได้ตอบ
1: ถุงหดตัวลงค่ะ
0: ถุงหดตัวลงไงอีกคะลูก
1: ปริมาณน้ำลดลงค่ะ
0: ค่ะ
1: ไอ้น้ำในถุงเริ่มกลายเป็นเหงื่อค่ะ
0: ไอ้น้ำในถุงเริ่มกลายเป็นเหงื่อเหงื่อมีลักษณะเป็นยังไงคะตามความเข้าใจของหน
1: ูเป็นน้ำน้ำ
0: อ๋อเป็นน้ำน้ำเหลวๆใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะกลุ่มที่4เห็นอะไรอีกไหมพบอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมคะ
3: ไอ้น้ำระเหยค่ะ
0: ไอ้น้ำระเหยไอ้น้ำระเหยค่ะมีอีกไหมคะ
3: กลายเป็นน้ำค่ะ
0: ไอ้น้ำระเหยกลายเป็นน้ำนั่นไงต่อคะหมดหรือยัง
3: ถุงแฟบค่ะ
0: ถุงแฟบลงนะคะปรบมือกับเพื่อนทุกคนที่ตอบเลยนะคะเรามาดูค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเห็นคุณครูวงกลมไว้ไหมเห็นไหมคืออะไรอ่ะคืออะไรคือไอ้น้ำเปล่าคืออะไรคือหยดน้ำค่ะที่เกาะอยู่ที่ข้างขวดรูปกรวยของหนูมีไหมมีไหมคะตอนนี้ก็ยังดูได้อยู่นะเพราะว่าเราดับไฟแล้วตอนนี้นะคะมีไม่มีมีต่อไปเห็นอะไรอีกที่คุณครูชี้นี่คือ
1: แฟบลง
0: ถุงเป็นยังไงคะถุงแฟบลงนอกจากถุงแฟบลงแล้วเห็นสีขาวๆไหมสีขาวๆนั่นคืออะไรคะสีขาวๆนั่นก็คือฝ้านั่นเองฝ้าเป็นยังไงก็คือหยดน้ำนะคะหยดน้ำนะหยดน้ำหลายๆหยดนะคะพอรวมตัวกันเยอะๆเราก็จะมองเห็นว่าเป็นฝ้าขาวนะคะที่อยู่ในถุงนั่นเองนะคะมองเป็นฝ้าขาวมีไหมตอนนี้ยังเป็นฝ้าขาวอยู่ไหมขาวไหมนะคะเป็นหยดน้ำนะคะที่รวมตัวกันแล้วก็ทำให้เรานั้นมองเป็นฝ้าขาวนั่นเองอ่ะนั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้ทำกิจกรรมลงไปนะคะเอาล่ะถึงตรงจุดนี้แล้วค่ะหน้า108ค่ะให้นักเรียนประเมินตนเองวันนี้เราได้มีการออกแบบบันทึกข้อมูลไหมคะหนูได้มีไหมลูกออกแบบบันทึกข้อมูลนะคะถ้าใครนะคะยังเขียนไม่เรียบร้อยก็กลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะคนไหนที่ทำเป็นตารางหรือจะวาดรูปนะคะแต่ครูเห็นส่วนใหญ่นักเรียนค่อนข้างที่จะทำได้อย่างรวดเร็วนะคะก็คือเขียนบรรยายก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปวาดรูปทีหลังใช่ไหมคะนะคะนั่นคือการทำงานที่รวดเร็วมีการวางแผนทำให้เราเสร็จทันต่อเวลาส่วนรายละเอียดต่างๆเราค่อยไปเก็บหลังจบชั่วโมงได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นวาดรูปอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะเราจดเนื้อหาสำคัญไปก่อนแล้วเราค่อยไปใส่รายละเอียดทีหลังอ่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยสรุปกิจกรรมค่ะนะสรุปกิจกรรมอย่างไรบ้างวันนี้เราทำอะไรกันมาบ้างตอนนี้ทุกคนวางปากกาก่อนนะคะหันมาฟังคุณครูสรุปกิจกรรมวันนี้รู้อะไรบ้างเอาขอสัก1คนค่ะ1คนกล้องน่ารักมากลูกปัดแดงกล้องก่อนนะคะ
4: วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรครับน้ำเปลี่ยนสถานะได้จากการได้รับความร้อนครับเมื่อเปลี่ยนสถานะแล้วน้ำจะก่อให้เปลี่ยนแล้วจะก่อให้เกิดแก๊สครับหรือว่าเป็นไอน้ำคร
0: ับ
4: และได้ทดลองครับ
0: นะคะนั่นคือกล้องคิดว่าได้แบบนี้นะคะนั่งลงค่ะเยี่ยมค่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากกล้องไหมคะลูกปัดผมเพิ่มเติมจากกล้องนะคะ
5: น้ำสามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สได้ค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่เพิ่มเติมจากกล้องใช่ไหมคะปรบมือกับเพื่อนค่ะเรามาดูนะคะสรุปกิจกรรมสรุปได้ว่าเมื่อนำขวดรูปกรวยนั้นไปตั้งไฟอ่อนๆเกิดอะไรคะเกิดอะไรบ้างเกิดอะไรคะเมื่อสักครู่เกิดจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นมีอะไรอีก
6: ไอน้ำ
0: ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่มีอะไรคะน้ำจะมีปริมาณน้อยลงมีอะไรคะถุงพลาสติกทำไมนะถุงพลาสติกจะค่อยๆพองขึ้นนั่นคือตอนที่เรานำไปตั้งไฟใช่ไหมนะคะต่อไปเมื่อดับไฟค่ะเกิดอะไรขึ้นคะดับไฟ
6: ฝ
0: ้
6: าส
0: ี
6: ขาว
0: พอฝ้าสีขาวจะมีหยดน้ำเกาะอยู่ข้างขวดพบอะไรอีกนะฝ้าสีขาวที่ไหนอะบริเวณถุงนะคะเกาะอยู่ในถุงพลาสติกมีอะไรอีกคะถุงพลาสติกจะแฟบลงนั่นเองนะคะนั่นคือสิ่งที่เราดับไฟนะคะก็จะมีหยดน้ำเกาะข้างขวดมีฝ้าขาวที่เกาะอยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็ถุงพลาสติกนั้นแฟบลงนั่นเองนะคะนั้นสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของน้ำเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานเรื่องการเปลี่ยนสถานะของน้ำนะคะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้นะคะนักเรียนก็กลับไปเขียนเรียบร้อยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
7: น
0: ัก
7: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: ปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
5: โนนี่ค่ะให้ใส่ค่ะ
4: หนูดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าในฐานะที่เราเป็นเด็กและเยาวชนไทยเราสามารถทำประโยชน์อะไรเพื่อตอบแทนบุญคุณของในหลวงรัชกาลที่9ได้บ้างและการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านนั้นเราจะต้องทำแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นหรอคะแต่สำหรับโนนี่แล้วเพียงเราบอกเล่าคุณความดีของในหลวงรัชกาลที่9ส่งต่อไปยังเพื่อนๆอีกหลายๆคนก็ถือว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านแล้วล่ะค่ะและในวันนี้โนดีได้รวบรวมตัวอย่างเพื่อนๆพี่ๆจากหลายๆโรงเรียนที่พวกเราได้ไปติดตามเยาวชนคนดีทำตามพ่อสอนมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นเพิ่มเติมกันว่านอกจากการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของพี่ๆที่โรงเรียนวัดราชบำรุงสวายราชอุปถัมภ์ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วพวกเราก็ได้ติดตามพี่ๆทีมงานมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปเรียนรู้กิจกรรมดีๆของเพื่อนๆเยาวชนคนดีทำตามคำสอนพ่อกันต่อที่จังหวัดยะลากันค่ะเพราะเรารู้ว่าที่นี่มีกิจกรรมดีๆที่น้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกค่ะ

0: เยาวชนที่นี่ต่างร่วมมือร่วมใจกันนำน้ำมันเก่าที่เหลือจากการทำอาหารมาแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แล้วยังทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีกันอีกด้วยนะคะ
1: งานการผลิตไบโอดีเซลชุมชนหรือไบโอดีเซลเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คิดและก็ริเริ่มซึ่งงานที่เราทำเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเมื่อเราทำตามพระองค์แล้วเนี่ยสามารถให้เราไปได้ครับ
0: การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเบื้องต้นนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ได้ในสังคมตามสภาพแวดล้อมที่สามารถพึ่งตนเองได้

0: ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของการพึ่งตนเองได้และการไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติดังที่เพื่อนๆพี่ๆเยาวชนคนดีทำตามพ่อสอนได้น้อมนำแนวทางหลักการคิดและวิธีการดำเนินชีวิตแบบอย่างของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ทุกคนต่างก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามด้วยความรักด้วยความภักดีด้วยความตั้งใจเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ที่ทรงงานหนักและดูแลพวกเรามาตลอด70ปีเพื่อนๆ เองก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะแต่พบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหม

ที่ได้ตั้งไว้กับตัวหรืออาชีพทั้งในหน้าที่ที่มีในทางที่เป็นคนไทยเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันถ้ามีความคิดที่เที่ยงตรงที่มีเหตุมีผลเชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันได้อย่างดีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะผู้แทนสมาคมองค์การเกี่ยวกับศาสนาครูนักเรียนโรงเรียนต่างๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2517

0: 你们。
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองแล้วคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะ

0: เรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไม่เอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่า
1: วิ่ง
0: นั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
1: ถูกต้องแล้ว
0: ค่ะนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกิดอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: ตอบเสร็จแล้วเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
0: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1คะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไร
1: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
0: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
0: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
1: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
0: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู
1: ่ประโยคอะไรเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ นั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
0: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหน
1: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประ

0: ประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
0: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่สองใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่สามก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่สามคือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียกเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงอ่ะเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบสองส่วนกับประโยคสามัญแบบสามส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ทางนักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือประโยคที่ว่า พื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยต่อเล่นเกมนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาและก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะคำว่าต่อต่อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าต่อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเลย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบคุณเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะ คะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนมีสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไป คำว่ารีดคำว่ารีดคำนี้คำว่ารีดคำนี้อ่ะแสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนคะ

0: นิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ลับ
2: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาอ่ะเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
2: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
2: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วครับนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวง
1: และแล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
2: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูรอ
2: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
2: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
2: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
2: ไม่ถูกนะครับนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนทำความเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
2: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนส่งเสียงได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
2: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
2: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
2: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
2: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
2: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2คน

0: กลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราพบกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะเนื่องจากใกล้วันสำคัญทางศาสนาเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะบอกใบ้ให้นะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทายดูนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะให้เวลา5วินาทีนะคะในการลองทายดูนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องนะคะวันเข้าพรรษาค่ะและในวันนี้นะคะครูเป็ดก็มีนัดกับน้อง EQ ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาถวายสังฆทานนะคะโดยที่ครูเป็ดเนี่ยเลือกของสังฆทานที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ค่ะและที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันเข้าพรรษานะคะก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรจีวรและเทียนพรรษาค่ะ
1: สิ่งของจำเป็น5อย่างสำหรับทำบุญเข้าพรรษา 1. ยารักษาโรค 2. สบงจีวรและผ้าอาบน้ำ 3.สบู่ของใช้ต่างๆ 4. ข้าวสารอาหารแห้ง 5. หลอดไฟเทียนหรือไฟฉาย
2: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีจ้ะ EQ
2: สวัสดีครับเพื่อน
0: ๆ EQ มาตรงเวลาดีมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: EQ เคยมาที่วัดนี้ก่อนไหมคะ
2: เคยมาแล้ว1ครั้งครับ
0: ครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยค่ะมาทำอะไรบ้างที่นี
2: ่มาไหว้พระทำบุญเฉยๆครับ
0: อ๋อมาไหว้พระทำบุญเฉยๆดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพา EQ มาถวายสังฆทาน EQ เคยทำบุญถวายสังฆทานมาก่อนไหมคะ
2: เคยครับแต่ไม่เคยทำด้วยตัวเองเลยครับเคยแต่มากับครอบครัวครับ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูนะคะจะมีกิจกรรมท้าทายนะคะมาให้ EQ นะคะได้ทำบุญถวายสังฆทานด้วยตัวเองเลยดีไหม
2: ดีครับ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะ
2: ครับ

0: พี่คิวรู้ความสำคัญของวันเข้าพรรษาไหมคะ
1: รู้บ้างนิดหน่อยครับ
0: รู้อะไรบ้างไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
1: อย่างเช่นว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยครับพระต้องอยู่วัด3เดือนนะ
0: แล้วรู้ไหมคะว่าทำไมพระต้องจำพรรษาอยู่ในวัดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือน
1: ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: คืออย่างนี้นะคะในสมัยก่อนเนาะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยเขาก็จะหว่านเมล็ดข้าวนะคะเมล็ดพืชต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์นะคะออกไปเดินเหยียบย่ำโดนเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นของชาวบ้านนะคะแล้วก็เหยียบย่ำแมลงด้วยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยกำหนดให้ช่วงนี้เนี่ยให้พระสงฆ์นะคะได้จำพรรษาอยู่ในวัดนะคะหยุดการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะเพื่อที่จะได้กลับมานั่งทบทวนนะคะแล้วก็สนทนาธรรมการกับพระรูปอื่นๆเรานะคะพุทธศาสนิกชนอย่างเราเนี่ยจะได้ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือที่เรียกว่าผ้าวัสิกาสาดกรวมถึงได้ถวายเทียนพรรษาอีกด้วยนะและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเมื่ออายุครบ20ปีนะคะก็จะนิยมถือบวชเอาพรรษาในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดผมอายุ20ปีผมก็ต้องบวชแล้วครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการบวชเนี่ยกับความพร้อมและก็ความสมัครใจของแต่ละบุคคลด้วยนะคะในการที่เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันค่ะถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยน

0: ไปนะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเนี่ยก็ยังนิยมที่จะบวชตอนอายุ20อยู่ดีค่ะเพื่อที่จะช่วยทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นหน้าที่ชาวพุทธค่ะอีคิวอยากฟังความรู้สึกของพระที่บวชช่วงเข้าพรรษาไหม
1: อยากรู้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กัน

0: นี่คือสัปดาห์แรกของพระบวชใหม่ในพรรษานี้ที่จะต้องจำวัดเพียงลำพังภายในกุฏิขนาดย่อมซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช
1: ้กลัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่มีตอนที่บวช
2: ก็กลัวผีก็เห็นนี่ก็ยังกลัวอยู
1: ่มีสัตว์ที่กลัวไหมฮะอยู่ตรงนี้
3: มีครับกลัวงูครับหลักๆครับแล้วก็ที่นี่บอกว่าเป็นธรรมดาด้วย

จากนี้ไปอีก3เดือนพระแต่ละท่านจะเริ่มต้นศึกษาวิชาสำคัญวิชาหนึ่งกันอย่างเข้มข้นวิชาที่ว่านี้ไม่ได้พาไปเรียนรู้โลกกว้างแต่พากลับมาเรียนรู้ภายในจิตใจของตนเองวิชาที่ไม่ได้สอนให้นำความรู้ไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหากแต่สอนให้สละสิ่งที่ตัวเองมีออกไปให้มากที่สุดเป็นวิชาที่จะใช้เวลาเรียน3เดือนนับจากวันนี้

คยสงสัยกันไหมครับว่าทุกวันนี้การบวชยังเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่เราสามารถเป็นคนดีโดยไม่ต้องผ่านการบวชได้หรือเปล่าบวชเป็นพระแล้วได้อะไรเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการบวชอยู่ตรงไหนพื้นที่ชีวิตสัปดาห์นี้เราเดินทางมาที่วัดป่าสุกโตจังหวัดชัยภูมิในช่วงเข้าพรรษาเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ครับ

พระแฟ้มคือพระใหม่ในพรรษานี้ที่ผมได้มาคุยด้วยท่านเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทำงานได้พักนึงก็ลาออกเพื่อบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่วันที่คุยกันท่านอยู่วัดมาได้1สัปดาห์แต่กุฏิหลังเนี้ยเพิ่งย้ายมาจำวัดได้ไม่กี่คืนเรียกว่าอยู่โซนท้ายวัดกว่าจะเดินมาถึงก็ค่อนข้างไกลทีเดียว

0: ที่เราเห็นอยู่นี้คือกุฏิของพระที่นี่ครับขนาดก็จะเล็กประมาณนี้เพื่อฝึกไม่ให้สะสมสิ่งของใดๆยกเว้นอัฐบริขารหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระเท่านั้น
1: เขาเลือกให้เลยว่าให้อยู่กุฏินี
2: ้ใช่ครับเราไม่มี
1: เราไม่มี
2: ใช่ๆครับเขาเลือกให้เลยแล้วก็ตามน้ำเพราะว่าหลวงพี่ที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็บอกแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบที่นี่ไม่มีไฟนะอยู่ได้หรือเปล่าก็มีเหมือนตอนแรกเรานึกว่าขู
1: ่
2: แต่ก็จริง
1: ๆมันไม่มี
2: ไฟจริงๆครับจะใช้เทียนตัวส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกไฟฉายแล้วก็ตะเกียงไฟตะเกียงประมาณนี้ ใช่ครับ
1: ยากไหมครับวันแรก
2: ไม่ยากมากครับแต่ถามว่ามันก็ผิดจากอยู่บ้านนะครับ
1: มันแค่ไม่ชินใช
2: ่ไหมใช่ครับแต่คือตอนแรกเราก็คิดว่าอยู่ไม่ได้นะแต่พออยู่จริงๆมันก็พอที่จะได้ครับเพิ่งเจอ
1: มูเขียวท่านบอกให้ทำยังไงอ่ะ
2: ท่านบอกว่าให้ยืนนิ่งๆแล้วก็รอเขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ต้องเชื่อท่านครับแต่ก็เขาก็ไม่ได
1: ้ก็คือท่านนิ่งๆก็ไม่น่าจะมีปัญหา
2: ใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่นี่เป็นป่าอยู่แล้วด้วยเหมือนแบบมาท่านบอกว่าเรามาใส่เขาอยู
1: ่ตั้งแต่มาปวดปรับตัวยากหรือว่ารู้สึกว่าปฏิบัติยากมากอะไรเงี้ย
2: ยากที่สุดใช่ไหม
1: ครับ
2: มีอย่างนึงเป็นทุกข์ทุกครั้งที่ทำนะคือการนั่งคุกเข่าไหว้พระฮะแล้วก็นี่ตอนนี้ยังปวดอยู่เลยครับผ่านมา6วันทำได้5วันแล้วปวดเป็นทุกข์ทุกครั้งครับตอนแรกๆประมาณ3วันแรกนี่ทำวัดอีกละทำวัดแล้วเราจะนึกถึงตอนที
1: ่อ๋อถึง
2: นั่งคุกเข่าไปละเราก็จะปวดมากแล้วแบบเราไม่อยากทำวัดเลยผมก็ยังคิดอยู่ผมเป็นพราหมณ์แล้วต้องมานั่งทรมานอะไรอย่างเงี้ย

0: ลังทำวัดเช้าเสร็จพระสงฆ์ก็จะเตรียมตัวออกบิณฑบาตสำหรับพระใหม่แล้วนี่คือช่วงเวลาที่ลำบากอีกช่วงนึง
1: ที่นี่ที่วัดสุขโตจะบิณฑบาตอยู่ทั้งทั้งหมด3สายด้วยกันคลายแม็กซ์อยู่ตรงสาย3กับสาย1ฮะสาย1น่ะไกลขาไปเดินถนนขากลับเนี่ยเข้าป่าฮะเข้าป่าลัดเลาะตามป่าแล้วกลับมาที่วัดนะแล้วก็สาย3นี่ผมไปมา 2-3 วันนะเท้าเริ่มระบมมันเป็นดินแดงครับแล้วก็หินมันจะคมมากครับแต่เราก็ต้องเดินแบบทั้งอย่างนั้นอันนี้เจ็บมากครับสาย3เจ็บสุดแล้วแต่ที่นี่ก็เรื่องบิณฑบาตปรับตัวพอสมควรนะทุกวันนี้ก็เจ็บทั้งเท้าตอนนั่งคุกเข่าใช่ไหมแล้วก็เจ็บเท้าตอนไปเดินบิณฑบาตเนี่ยคูณไปเลย
0: หลังกลับจากบิณฑบาตผมก็ได้คุยกับพระอีกรูปหนึ่งคือหลวงพี่โจ้ท่านอายุ33ปีกุฏิของท่านจะอยู่โซนบนเขาซึ่งก็มีไฟเฉพาะตรงห้องน้ำแต่ข้างในก็ใช้ตะเกียงท่านเคยบวชที่นี่เมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นบวชได้7เดือนผมก็อยากรู้ว่าทำไมท่านถึงได้คิดกลับมาบวชอีกครั้ง
2: ตอนหลังจากที่บวชครั้งแรกครับทำไมถึงสึกไปเป็นฆราวาส
3: เหตุผลง่ายๆเลยก็คือนั่นอยากไปเที่ยวต่างประเทศ ใช่นี่เป็นเหตุผลจริงๆนะที่สึกตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่ง
2: เราได้ไปไหมครับ
3: ได้ไปแล้ว
2: แล้วการที่พอเราบวชแล้วหลังจากที่เราบวชครับเราสึกไปเป็นฆราวาสการที่เราไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาการบวชช่วยในชีวิตประจำวันของหลวงพี่ในช่วงที่สึกไปบ้างไหมครับ
3: ช่วยเยอะเลยถ้าไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็ชีวิตคงจะแย่กว่านี้เพราะว่าตัวเองจะมีปัญหาทางด้านความคิดอารมณ์อะไรเงี้ยนั้นพวกนี้มันก็จะกวนอยู่มากตอนสึกไปแรกๆก็ยังได้ผลจากปฏิบัติอยู่หลายเดือนอยู่หลายสัปดาห์อยู่แต่หลังจากนั้นเราก็แบบเหมือนคืนไปกับโลกอะโลกข้างนอกวิถีชีวิตทั่วไปการกินการอยู่อะไรเงี้ยอย่างที่คนข้างนอกเขาทำกันใช่ไหมมันก็จะกลับตกไปอยู่ในร่องเดิมวิธีเดิมแล้วก็นิสัยความเคยชินอย่างเดิม
2: ๆมัน
3: ก็จะกลับมาใช่นั่นแหละมันก่อให้เกิดปัญหา
2: แล้วหลวงพี่มีสิ่งที่คาดหวังกับการบวชครั้งนี้ไหมครับหมายถึงว่าที่ตัดสินใจบวช
3: คาดหวังคงไม่ได้คาดหวังอะไรเพียงแต่เรามีความตั้งใจที่ครั้งนี้เราจะเอาจริงกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็คือเอาจริงแต่ไม่ซีเรียสนะก
2: ็
3: คือแบบตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีตั้งใจไว้อย่างน้อย3เดือนแต่หลังจากนั้น
2: เดี๋ยวเราดูกันอีกที
3: อนาคตมันไม่มีใครรู้เนาะ
2: ถ้าสมมติเป็นโยมเป็นฆราวาสแล้วทำดีคิดดีจริงไม่ต้องบวชก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่คิดว่ามันยาก
3: ได้ตอบเลยว่าได้ก็คำสอนพุทธเจ้าก็ท่าน3ข้อเนาะทำดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ภาวนาอย่าลืมภาวนาให้ครบเพียงแต่ว่าโลกภายนอกมันเหมือนอยู่ในกระแสน้ำที่รุนแรงแล้วมันก็พร้อมที่จะพัดพาเราไปได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอรู้สึกตัวอีกทีก็อาจจะสายไปแล้ว
4: อีคิวได้ฟังความคิดเห็นของพระที่บวชแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: รู้สึกว่าการบวชเนี่ยครับทำให้จิตใจเราสงบนะครับไม่คิดเรื่องฟุ้งซ่านแล้วก็เรื่องไร้สาระครับ
4: ทีนี้อีคิวรู้สึกอยากจะอุปสมบทหรือว่าบวชบ้างหรือยัง
5: ยังไม่แน่ใจเลยครับยังมีข้อสงสัยอยู่เองนิดหน่อยอะครับ
4: โอเคงั้นถ้ามีเรื่องที่อยากรู้นะงั้นเดี๋ยวเราไปสนทนาธรรมกับพระท่านกันเลยดีกว่าไปกันเลยนะ
5: ครับ
4: ไปค่ะ

0: นมัสการพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ค่ะเป็ดก็ได้พาน้องอีคิวนะคะมาทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาค่ะ
1: ก็ขอเจริญพรนะทั้งสองท่านนะที่ได้มาเรียนรู้นะวัฒนธรรมแล้วก็ความสำคัญของพระศาสนานะที่เราในฐานะเยาวชนที่จะต้องเรียนรู้เพราะเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตขอเจริญพร
0: ขั้นตอนในการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนที่สุดการทำบุญถวายสังฆทานนั้นหรือทำบุญอะไรต่างๆก็ตามเราจะต้องมีองค์ประกอบในการทำบุญอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1เราต้องมีทานทานก็คือการให้2ต้องมีศีลศีลก็คือเป็นเครื่องชำระใจของเราแล้วประการสุดท้ายก็คือต้องมีภาวนาภาวนานั้นก็คือต้องมีจิตใจที่จดต่อก็คือมีความศรัทธาอันนี้การทำบุญต้องมีทั้ง3อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็เราพร้อมแล้วก็จะได้อาราธนาศีลนะเพื่อที่จะรับศีลแล้วก็รักษาศีลต่อไปนะ
0: มายังพันเต
2: มายังพันเต
0: วิสุงวิสุง
2: วิสุงวิสุง
0: รัคณทายะ
2: รัคณทายะ
1: นะต่อไปนะตั้งใจนะรับศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: บัดนี้เธอก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะต่อไปนะอ้าวตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะว่าให้พระสงฆ์ได้ยิน
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: กล่าวคำถวายนะอ้าวกล่าวคำนำน้องก็ได้
0: อิมานิ
2: อิมานิ
0: มะยังพันเต
2: มะยังพันเต
0: สังฆทานานิ
2: สังฆทานานิ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ซึ่งสังฆทาน
2: ซึ่งสังฆทาน
1: จับนี้จับอันนี้นะอ้าวจับด้วยกันอ้าวสาธุข้างอ้าวครับนะการถวายสังฆทานนะของเธอทั้งหลายนั้นก็นะสำเร็จประโยชน์นะตามที่เราได้ตั้งใจเดี๋ยวเธอทั้งสองตั้งใจนะรับพรนะต่อไปวันนี้ไม่ได้มีกวดน้ำแต่ก็ตั้งใจรับพรนะยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังขอบุญบารมีทั้งปวงนั้นจงโปรดประทานพรให้เธอทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดด้วยความมีสติตั้งตนเองอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซขอพรทั้งหลายขอความดีทั้งหลายจงประสบความสำเร็จแก่เธอทั้งสองและครอบครัวทุกประการเทอญพระวันตุเต
0: อีคิวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามพระอาจารย์ไหมคะ
2: ผมอยากรู้ว่าวิธีปฏิบัติของเด็กในวัยนี้ครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
1: 1 อย่าได้กลัวว่าการเข้าวัดนั้นจะต้องทำตัวให้เรียบร้อยเสมอไปอันนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดเพราะว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยนะได้รับการสอนมาแบบว่าเข้าวัดจะต้องเรียบร้อยนะก็เลยไม่อยากให้ไม่เข้ามาวัดไปร้านเกมดีกว่าสนุกทำตัวสบายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบอกตัวเองเลยว่าการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้มีความรู้อย่างน้อยที่สุดเนี่ย

0: เราจะต้องเป็นเด็กที่สมัยใหม่สมัยใหม่แก่ชีวิตของตนเองการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเสาร์อาทิตย์นี้เลิกจากเรียนไม่ได้ไปเรียนก็ชวนผู้ปกครองไปวัดอย่างน้อยที่สุดวัดเนี่ยมีอะไรมีกิจกรรมฝาผนังมีโบสถ์ที่สวยงามมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายอันนี้เป็นประการแรกที่พระอาจารย์อยากจะบอกไว้ว่าไม่ต้องกลัววัดเพราะวัดมีอะไรมากมายแล้วประการที่สองเมื่อเข้ามาวัดเนี่ยมาพบพระไม่ใช่มาแค่ทำพิธีกรรมอย่าคิดว่ามาวัดจะต้องมาทำบุญโดยการถวายของการถวายปัจจัยไม่ใช่พระอาจารย์บอกแล้วการมาทำบุญไม่ใช่แค่ว่าสำเร็จด้วยการถวายของแต่มันสำเร็จด้วยการรักษาศีลนะสำเร็จด้วยการทานทานก็ไม่ใช่ว่าต้องถวายของใช่ไหมการที่เรานั่งสมาธิการที่เราได้มานั่งสนทนาธรรมก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญพระอาจารย์อยากจะบอกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดการเข้ามาวัดเนี่ยใช่ไหมเยาวชนทั้งหลายเนี่ยอย่าไปกลัวพระสงฆ์ท่านถ้าเราเรียนรู้อะไรอยากรู้อะไรถามท่านเลยหลวงพี่ครับพี่เนนครับหลวงพ่อครับทำไมโบสถ์มันทำไมถึงต้องสร้างโบสถ์ครับทำไมพระพุทธรูปต้องอย่างนี้ครับทำไมพระต้องผมจีวรสีอย่างนี้ครับมีอะไรสงสัยก็ถามพระท่านเลยไม่ต้องกลัวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเราที่จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสองแล้วก็ได้ส่งเสริมพระด้วยส่งเสริมอย่างไรเมื่อหนูถามพระอาจารย์พระอาจารย์ตอบไม่ได้ทำไมก็ต้องกลับไปหาความรู้มาเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเด็กต่อไปตอบไม่ได้ดังอายเด็กต้องศึกษาธรรมเห็นไหมส่งเสริมแก่กันและกันหนูก็เหมือนกับช่วยพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เนี่ยไปขนขายหาธรรมะที่ถูกต้องอยากให้เรานั้นได้รู้ว่าการเข้าวัดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากก็ขอแจ้งเป็นลำดับดังนี
1: ้งั้นวันนี้ก็ขอกราบนมัสการลานะคะพระอาจารย
0: ์นะเจริญพรนะแล้วก็ขออนุโมทนาหวังว่าเธอทั้งสองนั้นจะเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับและเป็นแบบแผนให้กับเยาวชนทั้งหลายหวังสิ่งที่เธอนั้นได้เรียนรู้นี้จะทำให้ประเทศชาติของเรานั้นได้พัฒนาไปสู่ความสันติสุขได้เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรและอนุโมทนามาณโอกาสนี้ขอเจริญพร
2: วัดอินทรวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดบางขุนพรมนอกและหลังจากนั้นได้มีการบูรณะครั้งสำคัญจึงทำให้วัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทรวิหารหากใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวสะพานพระราม8ก็จะมองเห็นพระพุทธรูปยืนองค์สูงใหญ่สีทองอารามที่เราเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนี้สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรใช้เวลาในการสร้างเกือบ60ปีเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขณะนั้นท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นเจ้าอาวาสแต่ลงมาควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองเมื่อการก่อสร้างดำเนินมาได้เพียงพระนาภีหรือว่าสะดือท่านก็มรณภาพลงณศาลาใหญ่ณวัดอินทรวิหารการก่อสร้างดำเนินต่อมาด้วยแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารรูปต่อๆมาโดยใช้เวลาทั้งสิ้น60ปีหลวงพ่อโตจึงแล้วเสร็จในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7บนยอดเกศของหลวงพ่อโตองค์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทยประดิษฐานอยู่ส่วนองค์ของหลวงพ่อโตนั้นก็ประดับด้วยกระจกโมเสกทองคำแท้จากประเทศอิตาลีทั้งองค์
1: ากที่ทำบุญแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: มีความรู้สึกอิ่มบุญนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้นะครับว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราไม่ต้องกลัวการเข้าวัดนะครับเราเข้าวัดมาเราไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเครียดแล้วอยากรู้อะไรนะครับเราสามารถถามหลวงพ่อได้เลยนะครับ
1: ค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเนาะที่เรามาทำบุญร่วมกันนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องประวัตินะคะของวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการถวายสังฆทานเนาะ

0: ความรู้ดีๆนะคะไปประกอบการเรียนครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอีคิวมากนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะ
0: ครับผมก็ขอขอบคุณครูเป็ดด้วยนะคะ
1: ค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ไหนนะคะเราจะไปเที่ยวในสถานที่ใดและเรียนรู้เรื่องสังคมอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

งไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างอยู่ต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่

0: ุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพคือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานำปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคารวาสไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพธิ์เพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นศรีมหาโพธิ์หนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพธิ์ล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพธิ์ได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพธิ์ในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพแลพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นศรีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
2: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: แล้วก็มีการจุดบ้องไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบั้งไฟมาจากอีสาน
2: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี่
0: ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณ
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
0: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

0: ปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองสีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองสีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองสีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองสีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองสีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองสีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาดขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่สีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแห่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองสีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบาลายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับที่นี่คือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือน จะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมันอาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่7ถึง9ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองศรีมโหสถเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2478ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี2500เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ตัวของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่2ปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฟิ่นค่ะฟิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนพนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความพร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

0: เรื่องราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
1: หวนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
0: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: แผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนทรงมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนๆคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: พระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบูรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศสวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยพิริยะบรากรมพาหุ
3: ลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
4: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำปราจีนเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองโน่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าเรือขนของอะไรต่ออะไรพวกนี้ท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพระยาภัยภูเบศนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกดที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกนึงเนี่ยนี่ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งหนึ่งที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรต่างๆอะไรก็บ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80นี่มาจำได้ไหมเด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรต่างๆนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
3: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
4: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะครบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก็รัก
5: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
4: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาปราชญ์พระเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไงตาผมก็เด็ดกรามคมทูลไปว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพระยาภัยภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ100,000ดอลลาร์จนกว่าจะไม่มีชีวิตฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว

0: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้พระโบสถ์ของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเลียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพระตะบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุกประเจิดมุกประเจิดก็คือหน้ามุก2ชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะตุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่3เราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานไพในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการเจริญพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมสีชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียรเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
2: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
3: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์

0: ึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตรนี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
1: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
0: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: พระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์คลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งใช้ชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
3: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้าเนี่ยจะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคํานะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
4: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่5ตอนเสด็จประพาสดงศรีมหาโพ
3: ธิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสประจินเพื่อจะได้ท้องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสประจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพออกมาแล้วก็ปิดตายเลย
4: ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะ หรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศรคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอรสที่อภิเษกสมรสนะคะ
3: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลปัจจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
0: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
1: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
0: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
4: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสารภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
5: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาภัยภูเบศรค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะได้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาตก็จะแก้ฤาษีดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

ราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยาก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: ลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุธาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่าการนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้เสมอมา
1: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
2: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาเนี่ย เข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
3: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
1: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตนะครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

ากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกลองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

คนไทยรู้จักเรื่องรามเกียรติ์ดีจึงได้หยิบยกบทบาทตัวละครและเรื่องราวจากรามเกียรติ์มาแต่งเป็นสำนวนไทยหลายสำนวนยกตัวอย่างเฉพาะสำนวนที่ยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบันเช่นสำนวนอาภัพเหมือนหนุมานหมายถึงคนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีมีที่มาจากหนุมานทหารเอกของพระรามได้ออกรบอย่างเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของกองทัพพระรามสัญญาว่าเมื่อเสร็จศึกจะให้ครองกึ่งหนึ่งของกรุงอโยธยาแต่เมื่อวันนั้นมาถึงหนุมานขึ้นนั่งบัลลังก์กลับเกิดบันดาลร้อนรนแทบสิ้นชีวิตต้องถวายเมืองคืนพระรามจึงสร้างเมืองให้ใหม่โดยแผลงสอนให้หนุมานตามไปแต่หนุมานกลับใช้หางกวาดดินทำปราการทำให้เสียฤกษ์และทำให้ครองเมืองได้ไม่นานก็ต้องออกบวชเพราะอับอายที่ข้าราชสำนักหัวเราะที่ตนใช้เท้าเกาหัวประสาลิงเมื่อยางมะม่วงตกใส่ศีรษะสำนวนลูกทรพีและสำนวนวัดรอยเท้าหมายถึงลูกอกตัญญูไม่รู้จักคุณพ่อแม่อาจถึงขั้นทำร้ายบุพการีมีที่มาจากเรื่องราวของควายทรพีเฝ้าคอยวัดเทียบขนาดรอยเท้าควายทรพาผู้เป็นพ่อครั้นเห็นว่าเติบใหญ่เท่ากันพอจะสู้กันได้ก็ท้าพ่อสู้และฆ่า

พ่อตายสำนวนเจ้าชู้ยักษ์มีที่มาจากพฤติกรรมความเจ้าชู้ของทศกัณฐ์ที่เจ้าชู้มีเมียไปทั่วจนเกิดลูกหลายเพศพันธุ์เช่นทศคิรีวรรณทศคิรีธรเป็นลูกที่เกิดจากนางช้างสุพรรณมัจฉาเป็นลูกที่เกิดจากนางปลานอกจากนี้ยังมีที่มาจากการที่ทศกัณฐ์เกี้ยวนางสีดาแบบถึงเนื้อถึงตัวอีกด้วยสำนวนงอมพระรามหมายถึงเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสมีที่มาจากการที่พระรามต้องเดินป่าและต้องทำศึกกับทศกัณฐ์และยักษ์ทั้งหลายนานถึง14ปีประสบเหตุการณ์ร้ายแรงแทบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งเช่นถูกมายราบลักพาไปขังยังเมืองบาดาลเป็นต้น

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มโนราหรือโนราเป็นศิลปะการแสดงในภาคใต้ที่ประกอบด้วยการรำและการขับร้องประกอบเครื่องดนตรีพื้นบ้านท่วงทำนองที่อ่อนช้อยตามจังหวะดนตรีของนักแสดงผสมผสานกับเครื่องแต่งกายที่งดงามทำให้มโนราเป็นการแสดงที่ผู้ชมจะไม่สามารถละสายตาได้เลยแม้วินาทีเดียว

0: ครื่องแต่งกายมโนราจำเป็นต้องอาศัยฝีมือช่างหลายแขนงในการสร้างสรรค์ทั้งการทำเครื่องประดับการเย็บปักถักร้อยรวมถึงการเลือกเม็ดลูกปัดกระบวนการเหล่านี้สะท้อนถึงความประณีตและคุณค่าทางศิลปะงานช่างเครื่องแต่งกายมโนราประกอบด้วยเสิร์ตเป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่ทำเป็นรูปมงกุฎอย่างเตี้ยมีกรอบหน้ามีด้ายมงคลประกอบเครื่องลูกปัดจะร้อยด้วยลูกปัดสีเป็นลายมีดอกดวงใช้สำหรับสวมลำตัวท่อนบนแทนเสื้อประกอบด้วยชิ้นสำคัญ5ชิ้นคือบ่าสำหรับสวมทับบนบ่าซ้ายขวา2ชิ้นปิ้งคอสำหรับสวมห้อยคอหน้าหลัง2ชิ้นพันอกร้อยลูกปัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้พันรอบตัวตรงระดับอกปีกนกแอ่นหรือปีกเหน่งมักทำด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายนกนางแอ่นกำลังกลางปีกใช้สำหรับโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่องสวมติดกับสังวานอยู่ที่ระดับเหนือสะเอวด้านซ้ายและขวาซับทรวงหรือทับทรวงหรือตาบสำหรับสวมห้อยไว้ตามทรวงอกนิยมทำด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายขนมเปียกปูนสลักเป็นลวดลายและอาจฝังเพชรพลอยเป็นดอกดวงหรืออาจร้อยด้วยลูกปัดปีกหรือหางหรือหางหงนิยมทำด้วยเขาควายหรือโลหะเป็นรูปคล้ายปีกนกหนึ่งคู่ซ้ายขวาประกอบกันปลายปีกเชิดงอนขึ้นและผูกรวมกันไว้มีผู้ทำด้วยด้ายสีติดไว้เหนือปลายปีกใช้ลูกปัดร้อยห้อยเป็นดอกดวงรายตลอดทั้งข้างซ้ายและขวาให้ดูคล้ายขนของนกใช้สำหรับสวมคาดทับผ้านุ่งตรงระดับสะเอวปล่อยปลายปีกยื่นไปด้านหลังคล้ายหางกินรีผ้านุ่งเป็นผ้ายาวสี่เหลี่ยมผืนผ้านุ่งทับชายแล้วรั้งไปเหน็บไว้ข้างหลังปล่อยใช้ห้อยลงเช่นเดียวกับหางกระเบนเรียกปลายชายที่พับแล้วห้อยลงพื้นว่าหางหงการนุ่งผ้าของโนราจะรั้งสูงและรัดรูปแน่นกว่านุ่งโจงกระเบนกางเกงสนับเคราสำหรับสวมแล้วนุ่งผ้าทับปลายขาใช้ลูกปัดร้อยทับหรือร้อยแล้วทาบทำเป็นลวดลายดอกดวงเช่นลายกรวยเชิงรักร้อยหน้าผ้าหรือผ้าหน้าลักษณะเดียวกับชายไหวถ้าเป็นของโนราใหญ่หรือนายโรงมักทำด้วยผ้าแล้วร้อยลูกปัดท่าเป็นลวดลายที่ทำเป็นผ้าสามแถบคล้ายชายไหลล้อมด้วยชายแกรนก็มีถ้าเป็นของนางรำอาจใช้ผ้าพื้นสีต่างๆสำหรับคาดห้อยเช่นเดียวกับชายไหวผ้าห้อยหรือผ้าห้อยข้างคือผ้าสีต่างๆที่คาดห้อยคล้ายชายแกรนแต่อาจมีมากกว่าโดยปกติจะใช้ผ้าที่โปร่งบางสีสดแต่ละผืนจะเหน็บห้อยลงทางด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าผ้ากำไลต้นแขนและปลายแขนเป็นกำไลสวมต้นแขนเพื่อขบรัดกล้ามเนื้อให้ดูทะมัดทะแมงและเพิ่มความสง่างามยิ่งขึ้นกำไลของโนรามักทำด้วยทองเหลืองทำเป็นวงแหวนใช้สวมมือและเท้าข้างละหลายๆวงเพื่อเวลาปรับเปลี่ยนท่าจะได้มีเสียงดังเป็นจังหวะเร้าใจยิ่งขึ้นเล็บเป็นเครื่องสวมนิ้วมือให้โค้งงามคล้ายเล็บกินนอนกินนรีทำด้วยทองเหลืองหรือเงินอาจต่อปลายด้วยหวายที่มีลูกปัดร้อยสอดสีไว้พองามนิยมสวมมือละสี่นิ้วยกเว้นหัวแม่มือ
1: แน่นอนนะครับว่าเรื่องของมรดกทางภูมิปัญญาหรือเครื่องแต่งกายพวกนี้มันบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ของเมืองของท้องถิ่นเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมอยู่แล้วนะครับถามว่าผู้ที่มารับโนราเนี่ยมารับไอ้โนราไปแสดงเนี่ยก็เป็นการช่วยส่งเสริมเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกที่ยังเป็นกลุ่มที่เป็นเครือญาติของโนราเนี่ยบ้านหนึ่งต้องมีเครื่องแต่งกาย1ชิ้นเพื่อเป็นใช้เป็นการบูชาเพื่อเป็นของไว้ที่ระลึกว่าเรานี่เป็นสายตระกูลโนรานะในสถานศึกษาต่างๆก็มีการสนับสนุนให้นัก

0: เรียนได้เรียนในรายวิชานะครับเพราะนั้นมีนักเรียนมากเนี่ยรำครั้งหนึ่งไม่ได้2คน3คนรำไป10คนเนี่ยก็ต้องมีการส่งเสริมนะครับส่งเสริมในลักษณะของการทำเองเพื่อผลิตเมื่อทำเป็นชุดลูกปัดโนราแล้วผลิตเป็นของที่ระลึกได้แล้วก็เป็นกอบเป็นกำด้วยครับยุคนี้นักปัจจุบันนี้ที่นิยมที่เป็นลูกปัดโนราก็คือสายแมสยังออกมาเลยครับร้อยลูกปัดแล้วเป็นสายแมสนี่ถูกไหมก็สามารถที่ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการเอาวัสดุท้องถิ่นหรือว่าเอาภูมิปัญญานี้มารังสรรค์งานได
1: ้แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนผ่านไปนานเพียงใดหรือจะมีวัฒนธรรมอื่นๆแทรกซึมเข้ามาแต่อาจารย์สุภัทรเชื่อว่าการที่ทุกคนในพื้นที่คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของวัฒนธรรมอย่างมโนราและมองว่าเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่ให้ความรู้ให้ความบันเทิงก็จะทำให้มรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ยังคงได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคส่วนการศึกษาในพื้นที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยอาจารย์วาทีทรัพย์สินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชระบุว่าเครื่องแต่งกายมโนรามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อเห็นแล้วจะรู้ได้ทันทีว่าคือมโนรา
2: ผมคิดว่าถ้าเราดูการแสดงผืนบ้านเนี่ยมีไม่ประเภทมีไม่มาร์กที่จะสรุปเลยว่านั่นคืออะไรแต่สำหรับหนูล่านี่คนเล่นปุ๊บรู้เลยว่านี่คือการแสดงของคนตายที่ประกอบด้วยเสิร์ชลูกปัดลอยเลี่ยงกันเป็นชุดมีผ้าหนุงจงเบนนั่นคือโนราครับถ้าแต่เราจะเล่นโนราเราเล่ธรรมดาเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่านี่คือโนราแต่ว่าทอพอมาแยกองค์ประกอบแล้วสิ่งสำคัญที่ให้เห็นเป็นอัตลักษณ์ก็เช่นเสิร์ชวิธีการลอยลูกปัดการทักเลื่อมซี่ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พอที่จะแยกให้รายว่านี่คือฉังได้เพราะฉะนั้นการแล่องค์ประกอบของโนราเนี่ยเขาจะได้โดยฝีมือฉังโดยเฉพาะเสิร์ชแบบนี้จะเป็นลักษณะของคนทำแบบนี้เพราะฉะนั้นในภาคใต้ก็จะมีคนลอยลูกปัดโนราหลายคนทำเสิร์ชแกะนาพรานหลายคนซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างของช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นภูมิปัญญาของช่าง
1: อาจารย์วาทีกล่าวด้วยว่าภาคการศึกษามีหน้าที่ในการต่อยอดส่งเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการนำหลักสูตรเข้ามาสอนในห้องเรียนหรือจัดการเรียนรู้ในชุมชนช่วยทำให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญารวมถึงการสร้างมูลค่าจากมรดกภูมิปัญญาอย่างมโนราทั้งในรูปแบบการฝึกฝนการแสดงจนเกิดอาชีพและรายได้หรือนำเครื่องแต่งกายมโนรามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สวมชุดมโนราเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องแต่งกายมโนราถือเป็นสิ่งสะท้อนงานช่างฝีมือแต่ละแขนงที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เครื่องแต่งกายมโนราเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นสวยงามจนได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทย

0: ไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจัดต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ียวครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: ดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงก่อสร้างในปีพุทธศักราช2503มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์2ชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2507โบราณวัตถุศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงนอกจากได้จากเมืองโบราณสุโขทัยและพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วส่วนหนึ่งได้จากการบริจาคของประชาชนชาวสุโขทัยและส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุที่พระราชประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดราชธานีและอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานวัดราชธานีจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ได้จากโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. ปูนปั้นประติมาคารภายในจัดสถูปประเภทปูนปั้นที่ใช้ประดับสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่พบจากโบราณสถานในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. การจัดแสดงกลางแจ้งเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุขนาดใหญ่เช่นธรรมจักรระฆังหินใบเสมาและการจำลองเตาเผาเครื่องสังคโลก

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผม
1: นี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอ
0: ใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตะลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตะลองรออยู่ข้างในแล้ว
1: รออยู่ข้างในแล้ว
2: ใช่
1: งั้นไปกัน
0: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตะลองครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีหลานทั้งสอง
0: ครับผม
3: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
4: จริงครับ
3: โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย 2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียนใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค์4เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
1: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
3: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
1: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
3: ใช่แล้วหลานเอ้ย
0: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
1: JJ ครับ
0: และตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดี

0: แล้วจ้าของโปรดของเจล
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีกครั้งนึง
5: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งของชาวนาไทยนอกจากเรื่องของปัญหาหนี้สินแล้วนะครับเจ้าแมลงศัตรูพืชที่มีชื่อว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั้นถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวนาไทยทีเดียวนะครับในช่วงฤดูการผลิตเมื่อปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้นะครับในหลายพื้นที่ของประเทศทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานบางพื้นที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างหนักทีเดียวนะครับคิดเป็นพื้นที่นั้นก็กว้างถึงกว่า2ล้านไร่ทีเดียวนะครับคิดเป็นจำนวนของข้าวเปลือกนั้นก็มีจำนวนสูงถึงกว่า1ล้านตันและถ้าคิดเป็นมูลค่านั้นก็กว่า 10,000 ล้านบาททีเดียวนะครับเห็นหรือเปล่าครับว่าจำนวนมหาศาลทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคกลางนั้นถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เกษตรพึ่งตนจึงมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับด้วยวิธีการง่ายๆทางธรรมชาติจะทำอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ

0: กินคืนเดียวโอ้โหปุบปุบมันใบแห้งใบแห้งไปเรื่อยเรื่อยเป็นหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมเลยปล่อยแล้วเอาไม่ไหวนะทิ้งยาหมดไปกับทำไรผมมันหนักเลย50กว่าไร่ไม่ได้เลยค่าถ่ายค่าอะไรก็เป็นแสนเนี่ยเดี๋ยวเขาทำใหม่ก็ต้องเอาอย่างนั้นเนี่ยขายตากแล้วก็ทำใหม่
1: พอถึงเราจะเกี่ยวเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วมันก็กินแบบลาบไป
2: ฉีดทุกวันนะเว้นวันฉีด2วันฉีดซื้อมาทีเท่าไหร่ว่าตากยานะ
1: 2,000 กว่า
3: ครั้งละอะไรคะ
1: ครั้งละไม่รู้กินไม่รู้กินเลี้ยวเลยแหละเว้นวันเว้น2วันฉีดเว้นวันยังเอาไม่อยู่เลย
4: ยาแรงให้แรงยังไงราคาแพงไงมันก็ไม่อยู่3วัน3วัน4วันฉีดถ้าคือ10วันนี่ก็คือมันไปเยอะมันก็ลาไปเยอะ
2: ใจคอมันก็หมดแล้วไม่กินแบบนั้นก็หมดแล้วไม่ได้ไม่เหลือเลย
4: มันก็ท้อใจแต่ก็ไม่รู้ทำไง
5: ทำงวดนี้มีแต่ท้อเหี่ยวหัวใจกันหมดแล้วแบบมันจะทำดีหรือไม่ทำดีถ้าไม่ทำนี่เราข้างหลังก็มีจะไม่เอาเงินที่ไหนไปใช้นี่เขาอีกอ่ะ
6: นี่ก็พอกใช่เรื่อย
5: นี่ก็พอกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยชี้ได้เลยเนี่ยให้ค่าปุ๋ยค่ายาเขายังไม่หมดกันเลยแต่คนอะ
7: ถ้าพูดตามหลักวิชาเนี่ยการระบาดหมายถึงการผิดปกติของระบบคือเพคโลสินตาลมันเป็นแมลงศัตรูข้าวที่มันอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วปกติเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ระบาดถ้าเกิดระบาดมากๆเนี่ยแสดงว่าระบบไอ้วงจรมันเนี่ยผิดปกติแล้วเช่นหนึ่งเราใช้สารฆ่าแมลงมานานๆเนี่ยมันเกิดดื้อยาอันที่สองก็คือใช้สายฆ่าแมลงนานๆเนี่ยรวมแมลงที่มันเป็นแมลงดีๆที่ควบคุมไอ้เพคโลสเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีความสมดุลในธรรมชาติก็ระบาด
3: ที่มันกินนี่กินบริเวณไหน
4: เนี่ยมันกินช่วงกลางๆอ่ะเป็นเวิ้งๆอ่ะที่แดงๆแห้งๆอ่ะ
3: ที่
4: จำๆนั่นเดี๋ยวจะน้อยเพี้ยลงนาจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงไม่ให้มีเพี้ย

0: ันก็มีสเต็ปของมันเลยอย่างเช่นที่ว่าเราจะทำนาเนี่ยให้ไม่เป็นเพลี้ยเนี่ยมันต้องรวมกันหลายๆอย่างอย่างเช่นต้องต้นข้าวแข็งแรงจะให้ต้นข้าวแข็งแรงเนี่ยก็เราก็ต้องทำดินให้ดีแล้วเราก็หว่านข้าวให้บางหว่านข้าวให้บางแล้วเราก็ยังมีเชื้อราแตงโมมาแช่เมล็ดพันธุ์ที่แช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยทำให้ข้าวเนี่ยไม่เป็นเชื้อราแล้วก็ข้าวจะแข็งแรงไม่เป็นใบไหม้ไม่เป็นใบจุดต้นข้าวแข็งแรงเราใส่ปุ๋ยน้อยเราก็ไม่ต้องฉีดยาพอไม่ต้องฉีดยาแล้วตัวห้ามตัวเบียมันก็ควบคุมกันโดยธรรมชาติแมงมุมแมงปอแตนต่อเนี่ยจะอยู่มันก็ควบคุมโดยธรรมชาติก็คือเหมือนมีคนงานอยู่ในนาอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันเนี่ยเพี้ยมันจะกินเพี้ยทุกวันเพราะว่ามันเป็นอาหารของแมงมุมทีนี้แมงมุมก็คอยจับกินอยู่ก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องจ้างด้วยมันก็กินกันเองโดยธรรมชาติเราก็ไม่ต้องทำอะไรจากที่ทำแบบเดิมๆที่ใช้แบบทำใช้สารเคมีเราก็ไม่ใช้เราก็มาใช้พวกสมุนไพรควบคุมแมลงแล้วก็หว่านข้าวให้บางแล้วก็วิทน้ำใส่ให้น้อยแล้วก็ใช้ตัวห้ามตัวเบียนแล้วก็ต้นข้าวแข็งแรงนี่แหละที่มันจะควบคุมไม่ให้เป็นเพี้ยกระโดดได
1: ้คือถ้านาไหนที่มีตัวห้ามเยอะ
0: มันก็จะควบคุมกันเองโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นที่เป็นตัวด้วงตอนเล็กๆอ่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นมีปีกอย่างเงี้ย
1: นี่เต่าทองก็กำจัดเพี้ยเหมือนกัน
0: กำจัดเพี้ยก็จะกินเนี่ยกินพวกตัวอ่อนตัวห้ามตัวเบียนมีในนาเราเนี่ยเกือบ30ชนิดที่เราเห็นนะแต่ที่เป็นพระเอกเลยอ่ะก็คือพวกแมงมุมเนี่ยแมงมุมตวงเนี่ยจะกินเพี้ยต้อง6ตัวขึ้นไปเลย6ถึง20ตัวต่อแมงมุม1ตัวและแมงมุมเนี่ยในนาเราเนี่ยแค่บริเวณประมาณวาเดียวเนี่ยมีเป็น10ตัวมันก็กินตลอดและยังจิงโจ้น้ำก็กินเพี้ยในกรณีที่นาเราที่น้ำแช่เนี่ยมันจะมีจิงโจ้น้ำ

0: มันก็จะกินเพี้ยแล้วก็แตนเบียนแตนเบียนนี่ก็กินมันจะเท่าบินอยู่ตลอดเลยทั้งวันเลยเพื่อว่ามันจะไปเจอมันเจอหนอนแล้วก็จะต่อยที่หนอนเพื่อว่ามันจะทำให้หนอนน่ะตายแล้วมันก็จะไม่จะลดปริมาณไอ้หนอนม้วนใบโดยที่ว่าแตนเบียนเนี่ยและแตนเบียนเนี่ยมีตั้งหลายชนิดด้วงดินนี่พวกด้วงเต่านี่ก็คือแมลงที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแมงปอนี่แล้วก็ที่ใหญ่สุดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็คือนกกระยางนกกระยางหรือนกกระจิบที่ได้ยินเสียงอันเนี้ยมันก็จะบินจับอยู่ที่ต้นขาอันนี้กินหนอนโดยเฉพาะเลยก็คือเนี่ยเป็นตัวห้ามตัวเบียนกำลังกินเลยอันนี้เพี้ยกระโดด
1: อันนี้เพี้ยกระโดดนั่นมีตัวขาว
0: นั่นแหละตัวขาว
1: น
0: ั่น
1: จิงโจ้กินลอยอยู่นี่คือจิงโจ
0: ้นั่นแหละจิงโจ้น้ำ
2: เราต้องเป็นนักอนุรักษ์ก็คือเราต้องไม่ฆ่าไม่ใช่นักฆ่าพอฆ่าเพี้ยปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเฉพาะเพี้ยอย่างเดียวมันฆ่าทุกอย่างที่มีชีวิตในแปลงนาที่ของผมทำเนี่ยเพราะว่าผมใช้ธรรมชาติให้มีประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดใครก็ได้ก็เก่งระดับไหนก็ลงทั้งแข่งกับธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วไอ้อย่างแข่งกับธรรมชาติสู้หันกลับมาทำให้ธรรมชาตินี่แหละเราธรรมชาติให้มีประโยชน์เนี่ยแน่นอนกว่าเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันควบคุมกันเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่ไปฆ่าธรรมชาติไม่ไปตัดตอนธรรมชาติเนี่ยมันก็อยู่ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปควบคุมอะไรเลยเราเพียงเป็นเจ้าของเป็นคนดูแลห่างๆกันนั่นเองเราไม่ต้องไปบงการให้ธรรมชาติมาทำหรอกก็คือธรรมชาติจะทำให้เราอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ไปตัดตอนแค่นั้นเองถ้าเราไปตัดตอนนี่คือธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนมาลงโทษเราอะ

0: คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าเด็กทารกแรกเกิดนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขึ้นหลายโรคทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลการวิจัยจริงพบว่าวิธีการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาโรคที่เกิดขึ้นกับทารกนะครับเพราะว่าการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารของกระเพาะอาหารระบบทางเดินหายใจนั้นทำงานได้ดีขึ้นทำให้ทารกท้องไม่อืดนะครับสามารถจะกินนมได้มากขึ้นเมื่อกินนมได้มากขึ้นก็นอนหลับได้นานขึ้นน้ำหนักตัวนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับการนวดสัมผัสเด็กนั้นยังช่วยทำให้ระบบกล้ามเนื้อการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กนั้นดีขึ้นด้วยนะครับทำให้การพัฒนาในเรื่องของอารมณ์มีความแจ่มใสเพราะฉะนั้นคุณแม่มือใหม่นั้นไม่ควรพลาดชมนะครับวันนี้พยาบาลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะมาให้ความรู้จะแนะนำวิธีการให้เราได้ชมกันครับ
1: สำหรับการเตรียมตัวในการนวดเนี่ยนะคะก็ควรจะมีการเตรียมพร้อมทั้งตัวผู้นวดนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเตรียมคุณลูกแล้วก็เตรียมสถานที่ในการนวดค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรจะล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งนะคะแล้วก็ตัดเล็บนะคะให้สั้นเพื่อป้องกันเล็บจะไปขีดข่วนโดนน้องนะคะอากาศอุณหภูมิในห้องนะคะก็ไม่ควรจะร้อนหรือว่าเย็นจนเกินไปสำหรับบ่อที่ใช้ในการนวดนะคะก็ควรจะเป็นบ่อนุ่มๆนะคะอาจจะเป็นฟูกที่น้องใช้นอนนะคะหรือว่าใช้เป็นผ้าขนหนูหนาๆปูบริเวณพื้นก็ได้นะคะเพื่อให้ขณะที่ทำการนวดนั้นน้องจะได้รู้สึกสบายตัวนะคะแล้วทาฝ่ามือด้วยเบบี้ออยล์แป้งหรือว่าโลชั่นนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กโดยเฉพาะค่ะส่วนคุณลูกก็ควรจะเตรียมความพร้อมนวดในขณะที่น้องเขาอารมณ์ดีนะคะไม่หิวหรือไม่อิ่มจนเกินไประยะเวลาหลังจากการทานนมนะคะควรจะหลังจากการที่ทานนมแล้วประมาณ1ชั่วโมงเพื่อช่วยป้องกันการอาเจียนนะคะนมที่ทานไปแล้วก็จะได้ย่อยด้วยค่ะก่อนการนวดทุกครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรจะบอกลูกก่อนนะคะว่าจะทำการนวดอาจจะมีการโอบกอดนะคะสัมผัสลูกก่อนการนวดเพื่อให้ลูกคลายความเครียดนะคะมาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกนะคะก็คือท่าที่คาดผมนะคะนวดโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะประสานบนศีรษะของน้องนะคะแล้วลากลงมา

0: ริเวณปลายคางค่ะทำซ้ำ5ครั้งนะคะท่าที่2นะคะก็คือท่าหลังคาบ้านค่ะใช้ปลายนิ้วนะคะวางบนกึ่งกลางหน้าผากน้องนะคะแล้วลากลงมาตรงบริเวณขมับอาจจะคลึงเล็กน้อยบริเวณขมับก็ได้ค่ะท่าที่3นะคะคือท่ายิ้มแฉ่งนะคะท่านี้เป็นท่าที่ใช้นวดกระตุ้นบริเวณริมฝีปากของน้องนะคะเพื่อช่วยให้กระตุ้นระบบการดูดกลืนค่ะโดยใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะทั้ง2ข้างวางเหนือริมฝีปากบนนะคะแล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงจนถึงมุมปากค่ะให้ทำเช่นเดียวกันค่ะกับใต้ริมฝีปากล่างนะคะต่อไปนะคะเป็นการนวดบริเวณลำตัวนะคะชื่อว่าท่าเปิดหนังสือนะคะโดยใช้มือฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะของคุณแม่นะคะวางตรงกึ่งกลางบริเวณหน้าอกของลูกนะคะแล้วลากลงมาตามบริเวณซี่โครงนะคะจนถึงบริเวณท้องน้อยค่ะลักษณะการวาดเหมือนการวาดรูปหัวใจค่ะต่อไปเป็นการนวดกระตุ้นระบบทางเดินอาหารนะคะซึ่งการนวดในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารนะคะของลูกได้จะมีทั้งหมด5ท่านะคะ3ท่าแรกชื่อว่าท่า I Love You นะคะท่า I นะคะเป็นการใช้มือด้านขวาของคุณแม่นะคะวางบริเวณใต้ราวนมด้านซ้ายของลูกแล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงเป็นรูปตัว I ค่ะลากลงมาจนถึงบริเวณท้องน้อยนะคะท่า Love นะคะลักษณะเป็นท่าตัว L คว่ำลากจากบริเวณด้านซ้ายของคุณแม่นะคะไปด้านขวาแล้วลากลงค่ะถึงบริเวณท้องน้อยเช่นกันท่า U นะคะใช้สัญลักษณ์รูปตัว U คว่ำโดยวาดจากด้านซ้ายไปถึงด้านขวานะคะโดยเริ่มจากด้านซ้ายของบริเวณขาหนีบลูกนะคะแล้ววนไปบริเวณด้านขวาค่ะท่าที่4นะคะก็คือท่ารหัสวิทน้ำนะคะท่านี้ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างของคุณแม่นะคะวางตรงบริเวณท้องของน้องในลักษณะวางสันมือแล้วหุ้มปลายมือเล็กน้อยแล้วเคลื่อนลงมาจนถึงบริเวณท้องค่ะทำสลับกันลักษณะคล้ายกับรหัสวิทน้ำค่ะต่อไปนะคะเป็นท่าที่คุณแม่อาจจะเคยใช้เล่นกับลูกๆนะคะเป็นท่าปูไต่พุงนะคะก็ให้วนด้านซ้ายนะคะไปขวาท่านี้ก็จะเป็นการชลมให้กับลูกได้ด้วยนะคะท่านวดแขนนะคะเป็นท่ารถเมล์จอดป้ายค่ะให้ใช้มือคุณแม่นะคะกำมือลูกนะคะขึ้นไปจนเหนือศีรษะนะคะแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งนวดคลึงบริเวณต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้นะคะนวดในลักษณะการคลึงค่ะท่าต่อไปในการนวดแขนนะคะก็คือท่าบีบนวดไปรอบๆค่ะให้จับแขนลูกตั้งฉากนะคะแล้วใช้แขนอีกข้างหนึ่งกำแขนลูกนะคะในลักษณะเป็นห่วงวงกลมแล้วนวดคลึงจากต้นแขนขึ้นมาถึงบริเวณข้อมือนะคะในลักษณะการคลึงนะคะคุณแม่สามารถนวดให้กับลูกได้นะคะวันละ 1-2 ครั้งนะคะถ้าหากว่าลูกให้ความร่วมมือระยะเวลาในการนวดแต่ละท่าเนี่ยค่ะท่าทั้งหมดไม่ควรจะเกิน15นาทีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่านานกว่านี้ลูกอาจจะไม่ให้ความร่วมมือได้นะคะท่าต่อไปนะคะเป็นการนวดท่าขาอีกท่าหนึ่งนะคะเป็นท่าลูกกลิ้งค่ะโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างของคุณแม่นะคะกลิ้งบริเวณขาลูกนะคะโดยในลักษณะเป็นการกลิ้งเดินหน้าถอยหลังนะคะ ทำขึ้นลงจากต้นขาจนถึงข้อเท้าสลับกันนะคะท่าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นท่าการนวดหลังนะคะโดยให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำนะคะแล้วตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างบาวางบริเวณไหล่ด้านหลังแล้วนวดในลักษณะเดินหน้าถอยหลังนะคะใช้มือทั้งสองข้างสลับกันนะคะลากลงมาจนถึงบริเวณก้นกบแล้วนวดขึ้นไปบริเวณไหล่เหมือนเดิมค่ะว่าการนวดสัมผัสให้กับลูกเป็นอะไรที่ง่ายนิดเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้เองนะคะที่บ้านค่ะสำหรับการนวดสัมผัสนี่นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการในเรื่องระบบประสาทให้กับลูกนะคะด้านการสัมผัสเป็นการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกนะคะซึ่งจะช่วยให้ลูกได้รับความรักความอบอุ่นจะทำให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตค่ะ
1: เชื่อว่าค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะต้องเสียอยู่เป็นประจำทุกเดือนนั่นก็คือเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้วก็บำรุงผิวนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งกร้านในเรื่องของฝ้าในเรื่องของรอยด่างดำบนใบหน้านะครับปีหนึ่งลองคิดดูนะครับว่าจะต้องเสียค่าผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวเหล่านี้นั้นมากสักแค่ไหนผมเชื่อว่าเป็นปริมาณจำนวนเงินที่สูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับเราจึงมีสูตรเคล็ดลับความงามมานำเสนอให้กับคุณผู้หญิงได้ทราบกันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรจะต้องผสมผสานกันอย่างไรบ้างวิธีการใช้เป็นอย่างไรนั้นวันนี้วิทยากรจากมูลนิธิสุขภาพไทยจะมาให้ความรู้ครับ
2: ทุกวันนี้เนี่ยคนสนใจในเรื่องของความสวยความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งก็ตรงกับคำโบราณที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับซึ่งไอ้ตรงคนงามเพราะแต่งเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเครื่องสำอางเอามาใช้บำรุงผิวพรรณกันมากมายเนี่ยนะครับเราพบว่าเราใช้จากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีราคาแพงถึงแม้เราจะเสียเงินจากต่างประเทศแล้วคนยากคนจนบางทีเนี่ยนะครับที่มีการขายเครื่องสำอางตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยในราคาถูกเนี่ยก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ได้คุณภาพมีสารปนเปื้อนมีสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้เวลาเราใช้ได้ถ้าไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยหรือว่าคนจนเนี่ยนะครับถ้าหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรุงขึ้นเองได้ในบ้านแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความปลอดภัยเนี่ยซึ่งผมเนี่ยจะแนะนำให้พวกเราเนี่ยได้ทำกันอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันตรงที่วิธีการใช้ครีมสำหรับช่วยทำแก้ปัญหาเรื่องฝ้านะครับซึ่งก็จะใช้หัวไชเท้าเนี่ยนะครับแต่ส่วนประกอบสำคัญอันนึงก็คือรำข้าวนะครับตอนนี้เป็นอาหารสุขภาพบำรุงสุขภาพด้วยหรือในอดีตเขาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์คือเลี้ยงหมูนะครับแต่จริงๆเนี่ยมีคุณค่าที่สำหรับในการบำรุงผิวเนี่ยได้ดีนะครับทีนี้สูตรนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นนะครับง่ายๆก็คือว่าจริงๆเราหาซื้อหัวไชเท้าแบบนี้เนี่ยที่มาทำแกงจืดเนี่ยได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ทางทีมงานเนี่ยนะครับเขาจะช่วยปลอกนะครับปลอกเปลือกออกก่อนฮะทีนี้พอปลอกเปลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล้างน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะหั่นเป็นชิ้นย่อมๆสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้การปั่นเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับถ้าในอดีตเนี่ยคนโบราณเนี่ยนะครับจริงๆเขาหั่นหัวไชเท้าเนี่ยมีบริเวณฝ้าที่ไหนเนี่ยเราสามารถใช้หัวไชเท้าเนี่ยทาตรงบริเวณนั้นได้เลยนะครับตรงบริเวณที่เป็นเพียงแต่ว่าความเข้มข้นนะครับถ้าเกิดเราใช้สดๆเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการกัดหรือทำให้เจือจางเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะครับเราประยุกต์ทำให้ฤทธิ์เนี่ยไม่ได้เข้มข้นไม่ได้รุนแรงมากนักพร้อมๆกับเดี๋ยวเราจะผสมตัวรำข้าวเนี่ยเข้าไปเสริมในการถนอมผิวนะครับแล้วทำให้เกิดการดูแลฝ้าแล้วก็ช่วยถนอมผิวเนี่ยควบคู่กันไปด้วยจะเรียกว่า2 in 1ก็ได้นะครับทีนี้พอเราใส่หัวไชเท้าเนี่ยลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่น พอเราปั่นได้ละเอียดดีแล้วเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ย เราควรจะกรองนิดนึงนะครับเอาเฉพาะตัวน้ำนะครับเดี๋ยวพอเรามาทาเนี่ยมันก็จะได้ไม่ได้มีกากมากพอได้น้ำคั้นจากหัวไชเท้าแล้วเนี่ย เราก็จะผสมกับตัวรำข้าวเราก็จะใช้รำข้าวเนี่ย1ช้อนครึ่งอยากจะแนะนำว่าให้ใช้รำข้าวละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอเรามาใช้มันก็จะนุ่มนวลกว่าเวลาเราทาที่บริเวณผิวหน้าของเรานะครับแล้วเราก็จะผสมกับน้ำคั้นจากหัวไชเท้าเราผสมเนี่ยนะครับเพื่อให้มันจะออกมาเป็นคล้ายๆครีมซึ่งเราค่อยๆใส่ไปทีละน้อยทีละช้อนเนี่ยนะครับตักผสมไปสักช้อนหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆคนนะครับค่อยๆคลุกค่อยๆคนเพื่อให้ครีมมันเนี่ยพอที่จะทาหน้าได้โดยปกติเนี่ยคนก็อาจจะสงสัยว่าจะพอกทาไว้ทั้งวันไหมหรือว่าทาไว้กี่นาทีดีนะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับว่าถ้าให้ดีเนี่ยจริงๆเนี่ยก่อนกลับมาที่บ้านตอนเย็นๆเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะอาบน้ำเนี่ยเราก็อาจจะพอกหรือว่าทาเนี่ยทิ้งไว้สัก15-20นาทีนะครับแล้วเราก็ไปอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าลาแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าตอนเช้าเรามีเวลาเนี่ยนะครับเราก็ทำเช่นเดียวกันโดยทำวันหนึ่ง2ครั้งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ15-20นาที
1: เห็นหรือเปล่าครับว่าสูตรเคล็ดลับในการทำให้หน้าสวยหน้าใสนั้นไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับใช้เวลาไม่นานราคาถูกแล้วก็สามารถทำเองได้ง่ายนิดเดียวด้วยนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ต้องกังวลด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เราทำขึ้นมาเองนั้นจะมีเรื่องของสารเคมีปนเปื้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจดสูตรไม่ทันหรือต้องการที่อยากจะได้สูตรใหม่ๆหรือความรู้เพิ่มเติมก็สามารถขอเข้ามาได้ยังรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
3: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
4: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
3: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
4: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำก็บุญละ
3: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
4: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
5: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
4: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
3: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
6: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
4: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
3: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
4: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
3: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
4: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
3: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
7: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
3: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อเรา

เล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ได้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใยกล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกาบกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกาบกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงถังเก็บด้านล่างการจัดทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือ

0: กล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
3: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
3: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยาก
3: ใช่อ
1: ย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
3: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
3: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
3: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
3: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
3: สางเลย
1: แต่ช้า
3: แต่จะช้าช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
3: ครับแล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
3: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในอันเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
3: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
3: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
3: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
3: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
3: มันจะมีสารเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปะปนด้วย
3: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
3: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ั รบแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
3: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
3: ทุกๆจังหวัดที่มีการ
1: ทำเจ้า
3: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
3: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: โครงการหลังจากที่ได้ช่วย

0: ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับ
1: ครับ
0: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: เป็นเส้นใหญ่แห้งนะ
1: โอ้โหถือว่าชั้นโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆโอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะฮะทำให้ได้เส้นใหญ่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
2: ต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
2: เรียกอะไ
3: ร
2: ม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
2: ขึ้นมาแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมีลายสีขาว
2: นะ
3: ครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่

0: นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
1: ครับ
0: เนาะ
1: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
0: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
1: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
0: คือเพราะมันสดมาก
1: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
0: ครับ
1: คอนเซ็ปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
0: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขาม
1: ีความสวยงามโดดเด่น
0: เฉพาะของเขาเลย
1: ครับเฉพาะเลย
0: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
1: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
0: ้อ
1: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรกัน
0: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
1: า
0: ะ
1: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
0: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
1: สวยสวยมาก
0: ดูดีมาก
1: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
0: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
1: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
0: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
0: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
0: ครับ
1: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
0: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
1: เป็นชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
0: อ๋อครับ
1: ไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
0: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
1: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย
0: oh. อ
1: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
0: ก่อนที่จะเริ่ม
1: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
0: ่
1: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่ oh. นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
0: ้โยนไปเลย
1: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
0: ครับ
1: นะที่วางไว้นะ
0: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
1: ครับ
0: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
1: ับ ได้ครับ
0: ครับ

0: ได้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วน

0: สื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับซึ่งอยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
0: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะครับ
1: ครับผมนะฮะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
0: ณเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
0: ได้ครับ
1: ได้ครับ นะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
0: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
0: 3วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมาก
0: ทันที
1: โอ้โหนะ
0: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
1: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ
0: ้
1: นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
0: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อของผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
1: วลามือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
1: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นน
1: ่ะโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทําได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
1: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่ไหมใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บ

0: อย่างนี้ใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยกับอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
1: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
1: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเอาโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
1: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
1: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
1: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วเราก็ง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
1: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหะเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
1: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
0: นะ
1: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
1: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
1: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตรศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน

ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ่ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: บัติทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 6

0: 8,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
3: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชั่วโลกเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ฮะท่านบอกป้า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรสิทธิ์ให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลัง

0: ชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีบุญการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ภาพสลักประดับบนสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าปราสาทมักเป็นเรื่องราวในศาสนามีทั้งเรื่องในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังเหล่านี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ว่าศาสนสถานแห่งนั้นสร้างขึ้นในศาสนาใดภาพสลักเล่าเรื่องทางศาสนาส่วนใหญ่จะนิยมทำตอนต่างๆอันเป็นตอนสำคัญในเรื่องนั้นๆเราจึงได้พบภาพสลักเรื่องเดียวกันตอนเดียวกันซ้ำๆศาสนาฮินดูและลัทธิไสยวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรสำคัญกว่ามหาเทพองค์อื่นๆศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระองค์จึงมักจะเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะนั่นเองภาพสลักเล่าเรื่องพระศิวะที่พบบนทับหลังและหน้าบันของปราสาทหินในประเทศไทยที่พบมากได้แก่ภาพศิวะนาฏราชและอุมามเหสวนศิวะนาฏราชคือภาพแสดงการฟ้อนรำของพระศิวะที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจักรวาลแสดงถึงพลังที่ไม่มีวันจบสิ้นในการกระทำกิจกรรม5ประการคือการสร้างการดูแลรักษาการทำลายการปิดบังและการอนุเคราะห์ในภาพสลักเป็นรูปพระศิวะ10กรยืนฟ้อนรำบนแท่นแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดาซึ่งหมายถึงการฟ้อนรำบนเขาไกรลาศเช่นที่หน้าบันปราสาท

0: ทรงโอบประคองซึ่งกันและกันภาพอุมามเหสวนโดยปกติมักจะสลักอยู่บนหน้าบันและทับหลังเช่นบนหน้าบันที่ปราสาทเปื่อยน้อยอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้น
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแ

0: แตกตาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าของชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
0: ดูแม่ไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเมื่อวานยายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: มันบอกครับ
3: มันไม่โลก
2: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าดูของเขาก็ไม่ว่า
1: ถาม
4: ว่
1: าค
4: ิ
1: ดถ
4: ึ
1: งหร
4: ือ
1: ว่าค
4: ิ
1: ดพ
4: ่
1: อ
4: จ
1: ะได้ถาม
4: ว่
1: า
4: ท่าน
1: ใ
4: ส่
1: ก็บอกว่าท่าน
4: ใส่ก็ได้
1: ที
4: ่เลยครับมันเป็นไงสักวันหนึ่งเขาก็กลับมาหาเรามันเดิมเราตั้งใจเร
1: ีย
4: น
1: จะให้พ่อมาแม่อยาก
5: ให้มาอ
1: ยากให้มามาทำไม
5: อยากให้พ่อหนูวานไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเรื่องดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
2: ค่ะแม่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลานสามเดนผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาทำเขาซื้อมาหาพ่อตาหาปลาอะไรก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หาได้ไม่กินข้ามันหน่อย
7: เมียก็เดียมร้านแล้ว
8: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเลยคุณได้สามสี่ถุงยังมาวันนี้

0: ป็นหมอ
1: ปูขึ้นอยากเป็นมะลำ
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเที่ยวนักให้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้ยัง
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: เป็นประมงหมอแล้ว
6: ไปกับเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
5: ปอผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
5: มันรู้สึกว่า
7: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภาคิดละตัว2นาทีตัวนี่สิครับก็เปิดเครื่องนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ขา
8: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
9: บ่อยมาก
8: มาทําอะไรอ่ะ
9: ฮะ
8: มาทําอะไร
9: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
9: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
9: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
9: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
9: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหร
9: อ
8: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
9: ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
9: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
9: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
9: รู้แล้ว
7: หลังได้รับมานี่เลยปลา12ตัวหลังได้รับมา
6: ดักมาจากมือเหรอครับ
7: 3-4เดือน
6: โอ้โหได้12ตัว
7: ได้12ต
9: ัว
0: แล้วไปไปทำอะไรดี
9: ไปหาแม
8: ่แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
0: จะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์2ครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ

0: 用木鱼摆摆摆片啊，
1: 摆片摆毛呗。嗯，
2: 好，抬头走。好，研究生来一个，电脑。两块五。我困住
3: 了。三个改。
4: 一个。
3: 一个都关。

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ยเรา
1: ไม่ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

แค่ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่

0: แม่ต้องมาหาหนูจุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: ทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับ
2: หรือสมุดไทยขาวปกและสันหนังสือทารักแล้วหุ้มห่อปกหนังสือด้วยผ้าสีขาวทับอีกชั้นหนึ่งเขียนเส้นอักษรด้วยเส้นหมึกหน้าละ6บรรทัดโดยนายฉายโสนเนื้อหาของต้นฉบับรามเกียรติ์เล่มนี้ว่าด้วยตอนพระรามประชุมพลจนถึงตอนองคตสื่อสารซึ่งผู้เขียนบันทึกข้อความตอนท้ายเล่มไว้ว่าไม่หมดเสร็จเรื่องราวรามเกียรติ์ส่วนต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นฉบับกรุงธนบุรีนั้นมี4เล่มด้วยกันนับเป็นฉบับหลวงทั้งสิ้นเพราะมีการบันทึกหลักฐานวันเดือนปีที่ทรงพระราชนิพนธ์ตลอดจนมีการแสดงเจตนารมณ์ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ทรงแต่งชั้นต้นเป็นประถมยังซามพอดีอยู่เนื้อหาของรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีหอสมุดแห่ง

ชาติมีเล่ม2เป็นเล่มแรกและบันทึกหลักฐานไว้ที่หน้าแรกว่าเป็นตอนหนุมานเกี้ยววานรินทร์จนถึงตอนเท้ามาลีวราชมาต่อด้วยเล่ม3ตอนเท้ามาลีวราชพิพากษาความจนถึงตอนทศกัณฐ์เข้าเมืองแล้วต่อเล่ม4ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรดพระลักษ์ต้องหอกกระบิลพัดจนถึงตอนผูกผมส่วนเล่มสุดท้ายมีเนื้อความซ้ำตอนกับเล่มที่4ทุกประการสภาพต้นฉบับรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีเป็นหนังสือสมุดไทยดำทุกเล่มบันทึกข้อความหน้าละ4บรรทัดด้วยเส้นทองจำนวน3เล่มที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันส่วนเล่มสุดท้ายที่มีเนื้อความซ้ำกับเล่ม4ของชุดแรกบันทึกข้อความด้วยเส้นหรดานมีสีที่แตกต่างออกไปเป็นสีเหลืองไม่มีแวววาวเหมือนเส้นทองและต้นฉบับเล่มที่เป็นเส้นหรดานนี้บันทึกหลักฐานว่านายบุญดันอาลักษ์ชุบเส้นตัวอักษรเมื่อวันศุกร์เดือน11แรม7ค่ำจุลศักราช1142ปีชวดโทศกตรงกับพุทธศักราช2323ซึ่งชุบหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์นานถึง10ปี

0: ้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นคำเจรจาในหอสมุดแห่งชาติมีจำนวนรวมทั้งหมด27เล่มแบ่งเป็นต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำบันทึกด้วยเส้นดินสอขาว26เล่มและเป็นหนังสือสมุดไทยขาวบันทึกด้วยเส้นหมึกอีก1เล่มต้นฉบับคำเจรจาทั้ง27เล่มมีบันทึกหลักฐานว่าเป็นตอนต่างๆกันคือเป็นต้นฉบับตอนหน้าขบาทตอนถวายแหวนตอนนางลอยตอนศึกมังกรตันตอนศึกอินทรชิตตอนนางมณโฑหุงน้ำทิพย์ตอนถวายลิงอังอาสาออกรบตอนขาดเสียนขาดกรตอนหนุมานอาสาออกรบและตอนพระบุตรพระลบลาแม่ออกไปแผลงพระยารังสำหรับต้นฉบับที่เป็นตอนเดียวกันนั้นและเมื่อพิจารณาลักษณะรูปเล่มของต้นฉบับและลายมือที่บันทึกตลอดจนชื่อตอนในเล่มแล้วสันนิษฐานว่าเป็นหนังสือชุดเดียวกันในแต่ละตอนแม้จะมีไม่ครบจำนวนทุกเล่มก็ตามเช่นตอนนางมณโฑหุงน้ำทิพย์มีเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม6เท่านั้นซึ่งข้อมูลในต้นฉบับเล่ม6บันทึกไว้ว่ายังมีเล่ม6 7 8 9ต่อไปอีกแต่หอสมุดแห่งชาติไม่มีนอกจากนั้นชื่อตอนเดียวกันในแต่ละเล่มก็ยังมีการใช้แตกต่างกันออกไปโดยอาจใช้แบบชื่อเต็มๆตอนหรือใช้ชื่อย่อหรือใช้ชื่ออธิบายขยายความก็ได้เช่นตอนนางมณโฑหุงน้ำทิพย์เล่ม1และเล่ม3ใช้ชื่อเต็มส่วนเล่ม2และเล่ม6ใช้ชื่อตอนว่าน้ำทิพย์ส่วนตอนหนุมานอาสาออกรบมีใช้ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อคืออาสาออกรบและชื่อที่อธิบายขยายความคือทศกัณฐ์หนุมานยกกอง
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณน
0: ี้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ พอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะนี่ดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตลิ่งถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก่
1: ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียว
1: ใช
0: ่หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้ว หัวนี้ตัวเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันน
1: ี้ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้เราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมาวันนี้ก็อวบแน
2: ่
0: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โอ้นี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้นี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ยังมีครับ
0: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็ก็เข้านี่เลย
4: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได
0: ้นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะ ว่าอาจารย์ยังไงบ้าง โอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหักหันมาบอกช่วยเหอะเออช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่นะครับลูก
4: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสด

0: กินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
0: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
0: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
1: ่จ้ะ
0: ครับ
1: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
0: ครับ
1: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ
3: นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
4: หนึ่งสอง
3: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
4: หนึ่งสอง
3: มา
0: พักก่อนพี่
3: พักก่อน
0: โอเคครับ
3: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
0: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
3: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
0: ครับโอ้เกินแล้วครับเนี่ย
3: เกินอ้าวเกินแล้ว
0: เกินถ้วยครับ
3: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
0: ่ครับผม
3: นะ
0: ครับผม
3: โอ้เหนื่อยแล้วอันเนี้ยเยอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
5: ะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย
1: โหนี่นะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อกระเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
5: ะ
1: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยพวกนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
5: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนะคะ
1: นี่ปูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
5: ังนี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
3: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลาสองช้อน
3: ปลาสองช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
3: ไม่แซ่บให้มันรู้ไป
1: ระหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
5: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค
1: ่
5: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
6: เติมความหอมเข้าไปอีก
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โหก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
5: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
5: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
5: เดี๋ยวผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
5: จ้า
1: หอมมากเลยอ่ะ
5: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
1: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดือค่ะหรือน้ำพริกมะเดือค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดือต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างงี้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างงี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี
1: ่ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นวางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าลอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้
1: าเราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับแบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลูแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะอ
0: ร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คู่สักคู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ไม่ใช่
0: ต๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี
4: หอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมดูแลรักษาและให้บริการข้อมูลความรู้จากต้นฉบับตัวเขียนที่เรียกว่าเอกสารโบราณทุกประเภทซึ่งต้นฉบับตัวเขียนเหล่านี้จำแนกตามเนื้อหาได้หลายหมวดโดยเฉพาะหมวดวรรณคดียังสามารถจำแนกตามลักษณะคำประพันธ์เป็นหมู่ย่อยและแยกชื่อเรื่องได้อีกหลายเรื่องต้นฉบับตัวเขียนที่ว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติมีหลายฉบับหลายสำนวนทั้งที่เป็นกลอนบทละครและร้อยแก้วรวมจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า200รายการซึ่งส่วนใหญ่

จดบันทึกไว้ในต้นฉบับหนังสือสมุดไทยดำมากกว่าหนังสือสมุดไทยขาวเมื่อจำแนกตามสำนวนกลอนกล่าวได้ว่ามีสำนวนกลอน5กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ฉบับกรุงเก่าฉบับกรุงธนบุรีฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่1ฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2และฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่4สำนวนที่มีจำนวนต้นฉบับมากที่สุดคือฉบับรัชกาลที่1กล่าวกันว่าเนื้อหามีความยาวถึง117เล่มสมุดไทยนอกจากมีเนื้อหาเป็นสำนวนกลอนต่างๆแล้วยังมีบทละครรามเกียรติ์ที่เป็นคำเจรจาตับตอนต่างๆกันและยังมีสำนวนที่เป็นคำภาคทั้งภาษาไทยและเป็นคำภาคภาษาเขมรด้วยกล่าวได้ว่าบทละครเรื่องรามเกียรติ์เป็นที่นิยมของคนไทยอย่างยิ่งจึงมีการนำมาสรุปเรื่องเป็นสำนวนร้อยแก้วนอกจากนั้นยังมีการนำเรื่องแต่ละตอนมาสรุปเป็นความคิดรวบยอดเพื่อวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วเรียกชื่อต้นฉบับรามเกียรตินี้ว่าจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามบ้างเรียกบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามบ้าง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการ

ในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้การคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจเด็ดๆของภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผักขี้บอจะแซ่บจังใดหนอไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตางนัดหมายไว้กับป้ารองลุงจั่นแล้วก็ลุงหอยนะครับจะพาสตางไปดูต้นกำเนิดของผักกี้บ่อในแหล่งธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่ตะลิงมูลค่ะ
0: อยู่ที่ตะลิงมูลก็คืออยู่ที่ลำน้ำมูล
1: จ้า
0: ไปไกลไหม
1: ไม่ไกลค่ะ
0: โอเควันนี้ได้เวลาที่เตรียมแว้นนะครับกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมนั่งคันลุงจั่นนะ
1: จ้า

0: รถแรงอะเนี่ยอย่างซิ่งไงลุงอะโอ้โหสวยงามมาลองซิ่งมากมายเลยอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดแหล่งกำเนิดของผักกี้บอร์นะครับคุณลุงบอกว่ามันจะอยู่บริเวณริมตลิ่งของลำน้ำมูลครับโดยในแหล่งธรรมชาติเนี่ยป้าลองบอกว่าผักกี้บอร์นะครับมันจะขึ้นอยู่บริเวณริมตลิ่งสองข้างบริเวณริมตลิ่งเนาะแล้วก็ป้าลองมาเก็บจากในธรรมชาติ
1: เก็บแต่พระท่านเห็นพระท่านเห็นมาดูทรายผมค่ะ
0: อ๋อ
1: ที่มันมีหาดค่ะ
0: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะมีน้ำแบบคล้ายๆป้าบอกว่าน้ำต้มน้ำที่มันแบบเป็นน้ำขังแล้วก็จะมีผักกี้บอร์ขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เขามาดูดทรายชายหาดก็เลยหายไปเพราะว่าเขาดูดทรายขึ้นไปใช้ประโยชน์นะฮะในแหล่งธรรมชาติก็จะพบเจอได้น้อยป้าลองก็เลยเอาจากธรรมชาติเนี่ย
1: ธรรมชาติมาปลูกค่ะ
0: ไปปลูกเลยนะครับ

กลายเป็นเรื่องราวจริงจังเลยจากที่ต้องหาอยู่ก็สามารถเพาะขยายได้เดี๋ยวเราไปดูว่าแปลงปลูกผักกี้บ่อของพ่อรองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันต่อครับ

ผักขี้บ่อเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำซับหรือตามริมตลิ่งปัจจุบันหาผักขี้บ่อตามธรรมชาติได้ยากชาวบ้านจึงนำมาเพาะขยายในบริเวณแปลงนา

0: ผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าผักวานอนผักซี่โคกผักบ่อมักจะนิยมกินส่วนยอดและลำต้นนิยมกินสดมีความกรอบให้รสมันมีความขมเล็กน้อยผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆว่าผักบ่อเป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสานที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติตามที่โล่งแจ้งในพื้นที่แฉะริมแม่น้ำหรือทุ่งนาที่เป็นดินร่วนปนทรายเรามักจะพบผักขี้บ่อตามริมฝั่งแม่น้ำมูลตามหาดทรายซึ่งถือได้ว่าเป็นผักพื้นถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์ผักขี้บ่อนั้นจะเจริญเติบโตหลังจากน้ำในแม่น้ำลดหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อความชื้นในดินแห้งไปแล้วเจริญงอกงามใหม่เมื่อมีความชื้นในดินเพียงพอลักษณะทางกายภาพลำต้นของผักขี้บ่อเป็นไม้ล้มลุกทอดคลานที่ผิวดินมีความสูงได้ประมาณ 5-15 เซนติเมตรเนื้อใบหนาอวบน้ำมีเส้นใบเพียง1เส้นที่กลางใบไม่มีก้านใบดอกนั้นจะเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตรดอกนั้นจะมี2สีคือสีขาวและสีม่วง
1: วิธีการ
2: จะเป็นดินเลนแบบนี้คือมันจะมีความอ่อนนิ่มนะ

คุณลุงคุณป้าบอกว่าการขายแล้วแต่ออเดอร์แม่ค้าบางคนก็ซื้อเป็นกรัมบางคนก็ซื้อเป็นกระสอบเป็นกิโลกรัมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทหากคิดเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนจากการปลูกผักขี้บอคุณลุงคุณป้าบอกว่ามีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 15,000 บาทเลยล่ะครับ

0: กลับมาจากไปเก็บค้นหาผักขี้บ่อมานะครับสตางค์โชคดีวันนี้ลาบปากมื้อเที่ยงนะติ๋มเตรียมตำส้มตำใส่ปลาแดกหรือว่าใส่ต่อนปลาร้าไว้ให้แล้วก็นี่คือก้อยกุ้งเต้นนะครับคุณป้าคุณน้าบอกว่าเหมาะที่จะมากินกับผักขี้บ่อสดๆเอาเลยลุยโลดมา
1: ผมอำลำ
0: ผมอำลำ
2: คือเป็นสดเดี๋ยวบ้าง
3: ใ
0: ช่รสชาติถ้าเกิดว่ากินแบบผักขี้บ่อสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติขมหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะปลายมันจะหวานด้วยนะป้าเนาะ
2: ค่ะ
0: พี่ป้านาที่นี่เรียกว่าขมอำลำครับและวิธีการกินก็คือเราจะเด็ดรากแล้วก็ต้องกินเยอะๆม้วนๆพันๆเด็ดรากออกเด็ดรากออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะม้วนหัวมันกรอบมากเลยอ่ะ
3: ครับ
0: หักเข้าไปพอม้วนเข้าไปเนี่ยมันจะหักกรอบเลยแล้วเราก็มาตุ้ยกินก้อยกุ้งก่อนนะ
2: ก้อยกุ้ง
3: เลย
0: เอาเลยล้วงเอาเลย

0: แซ่บเลยแซ่บมาก
1: ค่ะอร่อยไหม
0: แซ่บอีหลี
1: แซ่บมาก
0: แซ่บแซ่บ
2: เดินน้ำเดินน้ำ
0: กินไอ้ผักนี่นะ
1: ผักลืมผัวมันอ่ะ
0: ผักลืมผัว
1: จ้ะอันนั้นเขาเรียกผักลืมผัว
0: มือนี้แซ่บเลยฮะ
1: บ้านเฮากินกับผักกันเงี้ย
2: อร่อยนี่แม่กินเป็นตาลอยเครื่อง
0: คุณลุงบอกว่าผักกี้บอร์ดที่เราไปเก็บเนี่ยมันกำลังอ๋อก็คือมันยังกรอบๆเลยพอกินเลยไม่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าขนาดนี้เนาะ
1: มันจะแก่ค่ะ
0: มันจะแก่
1: เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
0: ่อ๋อตอนนี้กำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู่
1: มันกำลังนม
0: เอ้ยเป็นตาแซ่บเลย

มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ารองแล้วก็ลุงจั้นมาร่วมด้วยช่วยกันประชันความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าป่นกบกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างแล้วเราจะแหนมด้วยผักขี้บ่อสดครับ

0: อกหอมสตางเตรียมซอยคาตามมาฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นชิ้นท่อนด้านลุงจั้นช่วยทำกบฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดแกะเตรียมไว้คือกระเทียมสตางเตรียมก่อเตาจุดไฟแล้วล้างทำความสะอาดกบเตรียมนำหม้อตั้งเตาลุงจั้นนำเอาหอยเชอรี่มาล้างก่อนจะเทน้ำลงใส่ตามไปคือข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอยเชอรี่ต้มไปให้หอยสุก
1: จริงๆแล้วหอยเชอรี่ที่ตัวที่ยังไม่ได้ต้มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบรรดาแม่ครัวกับเราใจดีน้องเตรียมทำไว้ให้เนี่ยอันนี้คือต้มเรียบร้อยแล้วแล้วแกะตาออกมาแล้วแต่ว่าสตางค์อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้หอยเชอรี่สดๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะตามันออกถ้าเกิดว่ารับประทานตาของหอยเชอรี่เข้าไปนะครับถ้าเกิดอาการแพ้อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดอาการผดผื่นขึ้นได้ครับ
0: ต้มไปไม่นานหอยก็สุกเปิดฝาออกมาได้เวลาเตรียมนำกบมาย่างจากนั้นสตางและคุณลุงช่วยกันใช้ไม้เสียบลูกชิ้นดึงตัวหอยเชอรี่ออกมาเคล็ดลับเราจะต้องเอาดวงตาหอยเชอรี่ออกด้วยนะครับเราจะเอาเพียงแค่ส่วนของเนื้อหอยส่วนของเครื่องในแบบนี้ทิ้งไปนะครับด้านป้าลองช่วยเด็ดพริกย่างไปไม่นานกบก็เกรียมสุกใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นคุณลุงจึงขยำคลุกเคล้าหอยเชอรี่กับเกลือ
1: หลังจากที่เราเอาตาออกแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกขยำเคล้ากับเกลือเพื่อช่วยให้เมือกลื่นมันออกอีกรอบ
0: ได้เวลาล้างสมุนไพรก่อนจะนำไปคั่วในกระทะแล้วนำกระเทียมลงครกตามตกด้วยพริกไทยขาวแล้วถึงคราวคือรากผักชีโขลกไปให้แหลกแล้วจึงตัดเกลือเล็กน้อยก่อนจะนำมาหมักกับหอยเชอรี่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซอสปรุงรสขยำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อ

ตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงนำกบย่างลงไปต้มปรุงผสมด้วยน้ำปลาร้าและเกลือขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเสียบหอยเชอรี่เรียงใส่ไม้

กลิ่นความหอมจากกบย่างต้มน้ำปลาร้ามันช่างหอมชวนหิวเลยล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมโคลกป่นนำพาสมุนไพรลงครกโคลกไปให้แหลกสตางและคุณลุงช่วยคัดแยกเนื้อกบออกจากกระดูกเมื่อโคลกสมุนไพรแหลกแทรกตามคือเนื้อกบป้าลองโคลกไปจนกว่าจะป่นแหลกพอประมาณปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำมะนาวแล้วถึงคราวเทใส่คือน้ำที่เราต้มกบคลุกเคล้าให้รสชาตินัวประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ป่นกบก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: ลองเตรียมล้างทำความสะอาดผักขี้บ่ออีก2น้ำส่วนสตางค์และคุณลุงเตรียมย่างหอยเชอรี่
1: เคล็ดลับในการย่างหอยเชอรี่นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะไม่ย่างให้มันแห้งจนเกินไปย่างให้มันพอเหลืองๆเพราะว่าเราต้มสุกมาแล้วถ้าเราย่างแห้งเกินไปนะครับมันซีหยาบมันจะหย่ำยากก็คือมันจะเหนียวแล้วก็จะเคี้ยวยากนั่นเองแมนบอ
2: คร
1: ับ ถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเด้งเอาฟันหลุดออกมาได้นะ อันนี้ได้แล้วเนาะนี่ย่างให้มันพอเหลืองๆแบบนี้ครับเรียบร้อย

0: เดี๋ยวสตังจะขอทดสอบรสชาติตอนที่แบบย่างหอยใหม่ๆร้อนๆอยู
1: ่ป้าลอง
0: เปิดแมสกินได้นะ
2: ได้เลยครับ
0: ลุง
3: ครับ
0: ป้าอีกตัวลุงอีกตัวลุงชอบไหมเนี่ย
3: ร้อนไหมครับ
0: อร่อยมันจะแบบกึบๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักอร่อยมากเนาะยิ่งได้กินตอนร้อนๆแบบนี้

มาบรรจบกับความแซ่บนัวหอมกลิ่นน้ำปลาร้าเปรี้ยวเค็มเข้าท่าเนื้อกบเด้งหวานประสานความอร่อยยิ่งกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างสุกใหม่หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักทายทักกินคู่กับผักขี้บอคุณลุงบอกว่าคำเดียวไม่เคยพอเพราะความกรอบสดและรสชาติขมอำลำหน้ามัมแซ่บหลายๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องเปิ้ลแล้วก็น้าติ๋มจะมาทำให้เรามีรอยยิ้มกับการชิมรสชาติของความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มส้มปลานางใส่ผักขี้บอ
1: แซ่บบอ
2: แซ่บจ้า

0: เริ่มต้นสตางค์เตรียมเติมถ่านใส่เตาน้องเปิ้ลนำเอาหอมแดงมาปอกส่วนน้าติ๋มช่วยจัดการทำปลาเนื้ออ่อนสตางช่วยล้างทำความสะอาดผักต่าง
1: ๆปลานางก็คือปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานแล้วก็เนื้อจะมีความมันพี่ป้านาที่นี่นิยมมักจะนำมาทำเมนูต้มส้มนะครับ
0: แล้วจึงลงคมหั่นเตรียมไว้เป็นชิ้นบ้องจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดตะลิงปลิงน้าติ๋มเด็ดเตรียมไว้คือใบแมงลักสตางค์ทายทักซอยหั่นผักชีฝรั่งตามไปคือผักชีน้าติ๋มช่วยเด็ดผักขยงสตางจัดแจงเด็ดรูดไว้คือยอดมะดัน
1: โดยปกติแล้วต้มส้มพี่ป้านาที่นี่ก็จะใช้ลูกมะดันใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้ยอดมะดันลงไปแทนแต่วันนี้เราจะทดแทนความเปรี้ยวก็คือจะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปครับ
0: จัดการฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นชิ้นท่อนตามไปคือคาแล้วล้างทำความสะอาดหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้จากนั้นจึงเด็ดขั่วพริกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะละลายมะขามเปียกเรียกมะเขือเทศมาลงคมผ่าตามมาจึงหั่นชิ้นตะลิงปลิงด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาปล่อยต้มให้ความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงออกมาในน้ำต้มส้มแล้วนำลงไปชมคือปลานางโรยเพิ่มเติมความเปรี้ยวอร่อยด้วยใบมะดันต่อจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยใบมะกรูดและผักขยงจากนั้นจึงใส่ผักขี้บอรอให้ผักยุบยวบสักพักแล้วถ่ายทักตามลงใส่คือผักชีฝรั่งใบแมงลักและผักชีปิดท้ายจึงโรยพริกทอดเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับ
2: เสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

0: นายวินะโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิดชนกเบญจสิริสันสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกล่าวบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ชาวจีนเคารพศรัทธาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:00 น.

0: า45นาทีเวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์ฉาวนครไฮโคการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงห์ฉาวตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไฮโคในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์ฉาวเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์ฉาวมาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงห์ฉาวเมี่ยวจู่มณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไฮโคปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนทางวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุท่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์ฉาวเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดินแรงแฮมไฮโคพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัต

ยาในพระบรมมหาราชวังมีองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา7 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนวัดหนองไม้สูงและโรงเรียนวัดทางหลวงมีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปี2568และผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง2 แห่งโอกาสนี้องคมนตรีได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมถึงการส่งเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษผ่านโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดำเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงพร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนโอกาสนี้องคมนตรีได้เสนอแนะการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมแบบไม่กำหนดกฎเกณฑ์ในนักเรียนผ่านรูปแบบการชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทดวนภัฏจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายวัดอัมพะวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับตะกอนและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางเสาวภายืนเพ่งและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวซ์เซสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดอโศการามวัดหนองยางเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์วัดท่าบึงวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ่อมย่าเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐม

ชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีบริษัทดลพัฒน์จำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตหลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบรรลังวัยสิริรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายสุภมงคลรัตนจิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง193

0: 194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี
4: ้ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ่ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า

ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ให้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมกับรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนรู้อดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันและมองหาแนวทางในการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับวันนี้เราอยู่กันที่ย่านตลาดพลูฝั่งธนบุรีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักย่านนี้ดีเพราะว่าเป็นย่านอาหารอร่อยอาหารที่มีชื่อเสียงและก็มีเรื่องราวอย่างที่ปัจจุบันเขาชอบพูดกันว่ามีสตอรี่นะครับโดยจะเป็นมีกรอบข้าวหมูแดงไอติมกะทิไข่แข็งเกาเหลาเนื้อตุ๋นแล้วก็ขนมกุ้ยช่ายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับย่านตลาดพลูให้มากกว่าที่ทุกคนเคยรู้จักไปกันครับ

0: กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าบางกอกนั้นนอกจากจะเป็นเมืองหน้าด่านด่านขนอนเก็บภาษีเรือสินค้าที่จะล่องไปที่อยุธยาแล้วก็ยังเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินของน้ำนะครับเป็นเมืองที่ผลิตอาหารผลหมากรากไม้มากมายนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของหลากหลายชุมชนทั้งคนไทยคนมอญคนมุสลิมและที่สำคัญที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือชุมชนของคนจีนครับ
1: คือร่องรอยของคนจีนที่ฝั่งทนเนี่ยนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเคลื่อนย้ายมาอยู่พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็เป็นชุมชนชาวจีนที่อาจจะเหลืออยู่นะคะในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เคลื่อนมาเพราะว่าขุนนางหลายๆท่านเนี่ยท่านก็มีเชื้อจีนอยู่แล้วก็ในบริเวณที่

0: านคนจีนแล้วก็มีเชื้อจีนอยู่ก็อาจจะเป็นตั้งแต่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็เข้ามาด้านในตามลำคลองเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีจุดที่น่าสังเกตแล้วก็สำคัญอยู่อ่ะก็คืออย่างกรณีของวัดกัลยาวัดกัลยานี่ก็สร้างโดยคุณนางในตระกูลกัลยาณมิตรนะคะซึ่งท่านเนี่ยท่านก็เป็นเชื้อจีนจากกรุงศรีอยุธยาอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านใกล้ๆกันเนี่ยศาลเจ้าเกียนเกงเนี่ยซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าที่ถูกดูแลโดยตระกูลของชาวจีนจากกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านในๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีศาลเจ้ากวนอูนะที่สำคัญนะคะก็อยู่ในแถบของริมแม่น้ำเจ้าพระยาคล้ายกันพอมาเขตด้านในเนี่ยนะจากบริเวณที่เขาเรียกว่ากดีจีนเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่จากปากคลองบางหลวงเนี่ยหรือคลองบางกอกใหญ่เข้ามาด้านใน
1: ย่านของตลาดภูเนี่ยเป็นที่รู้จักในประเทศจีนนะอย่างคำว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยในประเทศจีนก็รู้จักเรียกว่าหมั่งล้วงนะหมั่งล้วงก็คือเป็นเสียงจีนที่ทับศัพท์ภาษาไทยนะอันเนี้ยคำเหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักหรือว่าชื่อตลาดภูเนี่ยผมไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีนเนี่ยเขารู้จักตลาดภูคืออย่างไม่เคยมาก็จริงแต่เขารู้ว่าอ๋อจุดศูนย์รวมคนจีนก็มาตลาดภู
2: ที่ตลาดภูหรือที่เรียกว่าบางยี่เรือบริเวณนี้นะครับก็จะมี3วัดบางยี่เรือสำคัญที่มีความเป็นมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามีวัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทารามวรวิหารที่เราอยู่กันตอนนี้ถัดไปก็จะเป็นวัดจันทารามวรวิหารหรือวัดบางยี่เรือกลางแล้วก็ต่อด้วยวัดราชคฤห์วรวิหารหรือว่าวัดบางยี่เรือเหนือทั้ง3วัดนี้มีความสำคัญสืบเนื่องต่อมายังกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์
0: 3วัดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเป็นวัดที่สำคัญในสมัยกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยใช้วัดอินทารามซึ่งตอนนั้นมีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชมารดานะคะเมื่อสิ้นแผ่นดินกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ว่าได้นำพระศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนเนี่ยไปฝังเอาไว้ที่วัดอินทารามหลังจากสิ้นพระชนมา2ปีก็ขุดพระศพขึ้นมาทำการถวายพระเพลิงพร้อมกับสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของท่านเนี่ยไว้ที่วัดอินทาราม2องค์นะฮะก็คือพระอัครมเหสีด้วยนะฮะ
3: ที่ยืนยันได้ว่าเป็นวัดที่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเพราะว่า1คือแต่เดิมเนี่ยคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เส้นนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมีวัดต่างๆเนี่ยสร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยมากมายตั้งแต่ปากคลองยันจนถึงบริเวณที่เป็นคลองบางขุนศรีต่างๆนะครับอันนี้คือความสำคัญของคลองบางหลวงหรือแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับ
0: วัดราชคฤห์เนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นวัดมอญด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มของคนมอญที่อาจจะเข้ามาอาจจะเป็นกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือว่าช่วงกรุงธนบุรีก็ได้นะคะมีชุมชนที่กล่าวถึงว่าเป็นชาวมอญอยู่แต่ว่าร่องรอยหลักฐานหลงผู้คนโดยรอบของวัดราชคฤห์เนี่ยอาจจะไม่พบเจอว่าเป็นคนมอญอยู่แล้วแต่ว่าจะไปปรากฏที่วัดประดิษฐารามที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดมอญอีกเหมือนกัน
3: อันนี้คือสำคัญก็คืองานประจำปีของวัดเนี่ยจะเป็นที่รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเลยนะครับอันหนึ่งของวัดมอญนี้เป็นวัดที่สำคัญคืองานประจำปีจะสำคัญนะครับ
0: โดยเฉพาะรัชกาลที่3เนี่ยการที่ท่านธนุบำรุงนะเรื่องของทางวัดหรือพระพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นพระราชนิยมหมายถึงว่ามีอิทธิพลจีนเนี่ยเข้ามาในการประดับตกแต่งในเรื่องของการสร้างสรรค์อาคารหรือรูปแบบศิลปกรรมต่างๆเนี่ยภาพจิตรกรรมที่ใช้สัญลักษณ์มงคลในเรื่องของวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้ามาประดับตกแต่ง
3: รูปแบบก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลของจีนต่างๆนะครับเช่นอันนี้คือฟักทองนะครับ
4: ฟักทอง
3: แล้วก็กระถางธูปนะครับแล้วก็หางนกยูงอันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นมงคลอื่นๆดอกไม้ต่างๆเช่นนกกระยางเป็นต้นมีง้าวมีดาบอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเรียกว่าตะขอเกี่ยวทรัพย์ครับคือการนำเงินเข้ามาในบ้านจะเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องบูชาจีนครับที่หน้าบันของพระอุโบสถก็มีลักษณะของตะขอเกี่ยวทรัพย์เหมือนกันลองไปสังเกตดูได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่ปาก

0: คลองประกอบกับใหญ่เข้ามาเนี่ยจนถึงคลองด่านก็เป็นย่านที่เป็นศิลปกรรมหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าพระราชนิยมในรัชกาลที่3ก็คือมีความเป็นศิลปะจีนเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอย่างชัดเจนมากนะครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำตลาดวัดกลางหรือวัดจันทารามซึ่งเป็นตลาดสำคัญนะครับเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ในย่านตลาดพลูฝั่งทนนะครับตั้งแต่บางไส้ไก่ลงมาบริเวณนี้บางยี่เรือแล้วก็เลยไปถึงคลองด่านข้างหลังที่เห็นนะครับในอดีตเป็นแหล่งปลูกพลูนะครับเป็นศูนย์กลางของสวนพลูที่ไว้ใช้กินหมากนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับว่าบริเวณนี้จะมีแม่ค้าพายเรือเอาพลูมาขายนะครับขายทั้งในเรือบนน้ำแล้วก็วางขายอยู่บนบกเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้จึงเป็นศูนย์กลางการค้าขายพลูที่สำคัญขนาดใหญ่นะฮะจึงเป็นที่มาของคำขานเรียกชื่อย่านว่าตลาดครับ
2: บริเวณตลาดพลูเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานการค้าชัดเจนก็คือต้นรัตนโกสินทร์เป็นชุมชนชาวสวนก็มีการปลูกพลูแล้วก็มีการค้าขายพลู
3: พลูจะมี2ชนิดพลูเหลืองกับพลูเขียวแต่คนส่วนใหญ่จะนิยมกินพลูเหลืองเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดถ้าพลูเขียวมันจะเผ็ด
0: ก็จะมีชาวจีนนะที่ถนัดในเรื่องของการปลูกพืชผักต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของชาวเคด้าที่เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่อพยพโยกย้ายเข้ามาในสมัยกันที่3เนี่ยอยู่ทั้งแถบคลองสันแสบด้วยแล้วกลุ่มใหญ่ก็อยู่ในแถบนี้เขาก็จะสร้างชุมชนเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามัสยิดสวนพลูข้อมูลจากมัสยิดสวนพลูก็ระบุเลยนะคะว่าเขาก็ปลูกพลูเช่นเดียวกันกับคนจีนมีการปลูกเป็นพลูเขาเรียกว่าค้างทองหลางเป็นต้นทองหลางต้นใหญ่ๆให้เป็นพืชหลักแล้วให้พลูเนี่ยไต่ขึ้นไปนะเป็นสวนแบบนั้นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะเป็นหนึ่งในอากรสวนใหญ่ด้วยก็คือพลู
1: เดี๋ยวคนนี้ก็ซื้อเยอะไหมคร
3: ับ ก็ทีก็เป็นร้อย
1: เป็นร้อยคำเลย
3: เขาไปไหว้ไงแต่ถ้าซื้อกินก็อาจจะสองเรียงอะไรเงี้ย
0: หลังจากที่แบบเป็นย่านซึ่งเอาพลูมาลงแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องของการค้าขายนำเอาออกจากตัวตลาดพลูเนี่ยไปสู่ย่านตลาดที่ใหญ่ศูนย์รวมเลยก็ต้องไปท่าเตียนตัวตลาดพลูก็ดึงดูดคนจีนซึ่งแบบอยู่ทางฝั่งทางพระนครเนี่ยนะที่ค้าขายอยู่แล้วเข้ามาตั้งบ้านเรือนนะก็ย่านตลาดพลูก็กลายเป็นแบบทำเป็นอาคารไม้เป็นเรือนแถวนะเพื่อที่จะค้าขายกัน
1: นี่ซอยเล็กๆฮะ
4: ครับเป็นซอยเล็กอย่างเงี้ยคือบรรยากาศของตลาดพลูในสมัยก่อนเลยเป็นห้องแถวมาอย่างเงี้ยร้านค้าพวกเนี้ยยังคงรักษาของตัวเองเอาไว้รักษาบรรยากาศเดิมๆเอาไว
1: ้อินทราโอสถบางยี่เรือธนบุรี
4: ครับ
1: ร้านนี้นี่ตั้งแต่สมัยอากงเลยมั้ย
4: ฮะใช่ๆเห็นมานานแล้ว
2: ร่องรอยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าสารบัญไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการตั้งไปรษณีย์ที่ตลาดพลูทีนี้ในสารบัญเนี่ยก็มีระบุถนนตลาดพลูนะซึ่งถนนเนี้ยปัจจุบันก็ยังอยู
4: ่เส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางโบราณจริงๆแล้วเส้นเนี้ยมันจะทะลุนู่นเลยนะสะพานดาวจำเนียรน่ะ
2: เป็นถนนดั้งเดิมซึ่งเราเรียกถนนสายเนี้ยว่าถนนตลาดพลูปัจจุบันเนี่ยยังมีบางท่านที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนก็ยังระบุถนนตลาดพลูอยู
0: ่ตลาดพลูก็กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมาแม้แต่เรื่องของใช้ที่ใช้ในพิธีกรรมของคนจีนซึ่งก็รับมาจากทางแถบสำเพ็งหรือว่าเยาวราชเนี่ยนะคะก็เอาเข้ามาขายที่ตลาดพลูด้วยเพราะฉะนั้นตลาดพลูก็ไม่ใช่เฉพาะว่าค้าขายพลูอย่างเดียวแต่ว่ามีการค้าขายอย่างอื่นๆด้วยก็เป็นย่านตลาดที่ใหญ
1: ่จากถนนตลาดพลูนะครับที่เป็นถนนสายโบราณขนานไปกับคลองบางหลวงที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็มาถึงตรงนี้ที่ ที่ในประมาณปี2444รัชกาลที่5ทรงสร้างเส้นทางรถไฟสายท่าจีนนะครับที่มีจุดเริ่มตั้งแต่คลองสานจังหวัดธนบุรีไปที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับและทางรถไฟสายนี้เองก็ได้ผ่านตลาดพลูทำให้เกิดสถานีรถไฟตลาดพลูขึ้นตรงนี้เองนะครับก็ทำให้ชุมชนขยายทำให้ตลาดเฟื่องฟูมากขึ้นตลาดพลูก็กลายเป็นย่านตลาดขนาดใหญ่ในจังหวัดธนบุรี
0: การสร้างทางรถไฟทำให้ตลาดพลูเจริญนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบตลาดพลูเนี่ยมันมีความคึกคักนะคะเพราะว่าสินค้าเข้ามาจากในเขตของแถบทั้งมหาชัยทั้งแถบแม่กลองเนี่ยมันก็เข้ามาด้วยมาพร้อมกันด้วยนะ
4: คือโซนนี้เป็นโซนเก่าอีกอันหนึ่งที่ติดกับรถไฟบริเวณนี้เป็นศักดินาของข้าหลวงริมน้ำแล้วก็มาแบ่งซอยให้เป็นห้องแถวเล็กๆอ่ะแล้วก็เก็บเงินใช่แต่ว่าโซนนู้นเป็นโซนที่ติดกับถนนเทิดไทยใหม่
2: สถานีรถไฟตลาดพลูก็ยังอยู่แม้ปัจจุบันจะเหลือสั้นๆแค่วงเวียนใหญ่ก็ตามเราเห็นว่าความเจริญเนี่ยเข้ามาตลาดพลูตามยุคสมัยของการพัฒนาประเทศตลอด
1: นอกเหนือจากการค้าและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูชุมชนย่านตลาดพลูยังมีวัฒนธรรมจากชาวจีนที่โดดเด่นไม่แพ้กันเราจะเห็นได้จากศาลเจ้าเก่าแก่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะเชิดสิงโตที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร์
5: ชุมชนสมัยก่อนเนี่ยเป็นชุมชนบ้านไม้อยู่เยอะซึ่งจะเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยคนจีนในย่านตลาดพลูเราเอาองค์เจ้าพ่อเฮิงเนี่ยมาประดิษฐานที่ตลาดพลูเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อกันไฟ
6: คนที่ตลาดพลูหรือคนในฝั่งธนบุรีทั้งหมดเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อตลาดพลูต้องนึกถึงสิงโตของเจ้าพ่อพระเพิงจากรุ่นแรกรุ่นที่2แล้วก็จนมาถึงรุ่นที่3เราพัฒนาการแสดงทุกอย่างเป็นสากลแต่เราก็ไม่ทิ้งรูปแบบกับการแสดงที่เป็นตำนานเพราะเจ้าพ่อเพลิงนี่ถือว่าเป็นตำนานเอาว่าทั่วทวีปเอเชียหรือกรุงเทพหรือทุกคนถ้าเอ่ยชื่อสิงโตเจ้าพ่อเพลิงเขาถือว่าทุกคนต้องบอกว่าสุดยอดแล้ว
7: ชาวจีนเนี่ยก็จะนับถือคือเป็นปุ่นเถากงเฉพาะคนอูเป็นองค์ประธานซึ่งเวลาค้าขายเนี่ยคนจีนจะถือว่าจะไปค้าขายหรือจะอะไรก็จะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่สักการะก่อนที่จะออกเรือไปค้าขายเพื่อเป็นกำลังใจในการค้าขายให้โชคดีกลับมามีกำไรมากขึ้นศาลเจ้าพ่อกวนอูตลาดพลูก็จะมีศิษยานุศิษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ก็จะกลับมาไหว้ขอพรช่วงต้นปีส่วนมากก็จะเป็นคนตลาดพลูเก่าบ้างแล้วจากคนที่ตลาดพลูก็ไปเชิญชวนคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วเขามาแล้วได้สิ่งที่ผมความปรารถนากลับไปก็จะกลับมาตอบแทนไหว้แล้วมาช่วยงานเจ้าพ่อ
1: ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีตเกิดขึ้นกับตลาดพลูราวปี2485ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ส่วนล่มประกอบกับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายยกเลิกการกินหมากพลูทำให้การค้าขายหมากพลูลดลงไปด้วย
0: น้ำท่วมทำให้สวนพลูหมดนะ2485นี่ก็คือสวนพลูเกือบหมดไปทั้งสวนพลูเลยทั้งบางเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมใหญ่อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของประเพณีนิยมรัฐนิยมว่าการกินหมากกินพลูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอารยชนนะคะก็มีนโยบายกินหมากกินพลูคือแบบห้ามผิดกฎหมายหลายๆท่านใช้คำว่าหักดิบก็คือห้ามเด็ดขาดตลาดพลูมันก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นตลาดที่แบบมีเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการค้าขายสินค้าเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะ
1: ถนนเส้นนี้คือถนนเทิดไทยนะครับการตัดถนนเทิดไทยขึ้นในปี2480ทำให้ตลาดพลูมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ มีการเปิดร้านอาหารมีการเปิดร้านโชห่วยนะครับแล้วก็มีการทำธุรกิจอื่น

0: ช่นการทำโรงงานผลิตยาหมองตาถ้วยทองยาหอมตา 5JD มีโรงงานน้ำปลาโรงงานปลาทูนึ่งนะฮะในช่วงนั้นเองเขาบอกว่ามีการจ้างแรงงานชาวจีนจำนวนมากเป็นช่วงที่ตลาดทูเฟื่องฟูสุดๆนะครับและร่องรอยของยุคที่เฟื่องฟูนั้นเนี่ยก็ยังมีให้หลงเหลือถึงปัจจุบันครับ
1: ตลาดภูในยุคที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีวิกสูงวิกเตี้ยมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมีร้านสอยโภชนาก็เป็นอาหารจีนแล้วก็อย่างร้านหมี่กรอบล้อ5สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสีสันของตลาดภูซึ่งชุมชนตลาดภูเนี่ยมีทุกอย่าง
2: เคยไปว่ามันคึกคักมากพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยผู้คนน่ะซึ่งตรงนี้คือชุมชนนะแล้วมันเห็นคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเข้ามาขึ้นรถเข้ามาลงรถแล้วก็เดินนะคนที่อยู่ริมฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
0: หลังปี2500นะครับรัฐบาลได้มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีการสร้างเมืองสร้างสาธารณูปโภคต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะครับและเมื่อราว30กว่าปีที่แล้วก็มีการตัดถนนรัชดาภิเษกมีการสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ตรงนี้นะครับถนนและสะพานก็พาดผ่ากลางตลาดพลูทำให้ชุมชนที่เกิดขึ้นและพัฒนาตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
2: มันแปลกนะวิธีการของการจัดถนนในอดีตเนี่ยก็บทว่าจะต้องการตัดถนนขึ้นมาก็เลือกที่จะผ่าลงไปกลางตรงย่านตลาดนั้นเลย
3: สมัยก่อนนี่ตรงแถวใต้สะพานเนี่ยจะมีร้านอาหารเนี่ยมาเปิดสองแถวข้างทางนี่เต็มไปหมดเลยช่วงนั้นขายดีมากทุกคนขายดีหมดท่าน้ำเนี่ยมันเป็นบ้านเป็นโรงหนังแล้วโดนรื้อตัดสะพานไปเขารื้อบ้านไปหมดแถวนั้นรื้อหมดเลยโดนเวียนคืนไปหมดเลย
2: พอพื้นที่แตกออกไปเนี่ยหมายถึงว่าถนนผ่าเข้าไปในที่ชุมชนเนี่ยนะคะมันทำให้คนเนี่ยบ้านแตกสลายขาดจริงๆนะเหมือนกับถูกลบเลยอ่ะเหมือนกับถูกวางระเบิดแล้วก็ผู้คนก็แตกออกไปก็เลยทำให้ตลาดภูเนี่ยมันซบเซา
0: และยิ่งในปัจจุบันที่มีการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางพร้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สองข้างรางรถไฟด้วยแล้วก็ต้องเรียกว่าวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ
2: ่การทำรถไฟฟ้าในเมืองไทยก็แปลกอีกอย่างก็คือว่าเมื่อทำรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคอนโดมิเนียมสูงขึ้นนะคะเราเหมือนกับว่าเราถูกปรับผังเมืองโดยการสร้างทางรถไฟฟ้านี่แหละผู้ที่ทำแบบนี้เหมือนกับต้องการให้ผู้คนเนี่ยมาเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตจากการอยู่ในพื้นที่แนวราบเนี่ยนะคะเป็นบ้านเป็นหลังๆเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ในคอนโดมิเนียมเอาเส้นถนนขีดเข้าไปเนี่ยเขาคิดว่าเอานำความเจริญไปให้แต่เป็นความเจริญของผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถจะมีกว้านซื้อที่โดยรอบได้จากเส้นทางคมนาคมนั้นนะซึ่งตอนนี้ร้านค้าที่สามารถอยู่ได้ก็อาจจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในความสนใจเรื่องของอาหารการกินนะเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะมีเข้ามาบ้างประปรายนะคะแต่ว่าถามว่าผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาได้ไหมไปถามเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วคุณก็กำลังนำคนที่แบบเป็นคนกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งตัดขาดโดยสิ้นเชิงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่แต่เดิมซึ่งมันผิดปกติของชุมชนของสังคมมนุษย์นะที่มันควรจะเป็นนะ
0: ย่านตลาดพลูมีรากที่แข็งแรงมีต้นทุนที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่คุณเห็นอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของอาหารและแน่นอนครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เมืองนี้นิยมทำกันไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันควรจะเป็นการส่งเสริมแบบไหนควรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนถึงจะเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้าใจเปิดโอกาสให้คนภายในคนในย่านนี้ได้ฟื้นคืนชีวิตนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวครับ
2: การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เนี่ยมันอาจจะทำโดยคนที่จากที่ไหนก็ได้นะคะ

0: แต่ว่าการท่องเที่ยวเพื่อทำความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลประโยชน์ด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะต้องมีเสียงสำหรับการตัดสินใจในพื้นที่ของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นต้นทางของการท่องเที่ยวทุกๆแห่งทุกๆที่นะคะเขาจะรักษาไว้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนนะคะรักษาสภาพแวดล้อมแบบนี้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองไม่เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้คือไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อจะรู้จักพื้นที่แต่ท่องเที่ยวเพื่อจะกินจะใช้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้เห็น
1: ผมมองว่าการพัฒนาตลาดภูเนี่ยมันน่าจะพัฒนาทั้งสองด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็คือด้านการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วมันไปอยู่แต่ว่ามันไปแบบไม่มีทิศทางเราก็ควรจะมีการให้ความรู้แล้วก็มีการใช้หลักการทางชุมชนเนี่ยเข้าไปกับอีกด้านนึงก็คือตัวการพัฒนาแบบอนุรักษ์คุณค่าของตลาดภูเดิมซึ่งมันมีบางหลวงนะมีถนนเก่านะฮะมีตึกเก่าแล้วก็มีทางรถไฟมีสถานีเก่ารวมทั้งมีวัดมีศาลเจ้านะสิ่งเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณของตลาดภูบรรยากาศตลาดภูเดิมมันอาจจะไม่คึกคักเท่าเดิมแต่มันก็อาจจะเรียกกลับขึ้นมาได้นะเราอาจจะสามารถยังเห็นชุมชนตลาดภูซึ่งคนไทยคนจีนอยู่ร่วมกันมีทั้งการละเล่นแบบจีนอย่างเชิดสิงโตเชิดมังกรสิ่งเหล่านี้น่าจะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ส่งถ่ายทอดจิตวิญญาณเนี่ยให้แก่คนรุ่นใหม่

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมา

พิมุขและพระที่นั่งอุตตราพิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุดหวันขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณฑีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตตราพิมุขส่งสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณฑีเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐาน

ที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคดชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในพระราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามมกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกย

เลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์งามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้าง

0: ความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เกี่ยวเนื่องกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วนั้นเป็นหนังสือสมุดไทยดำจำนวน3เล่มปรากฏชื่อบนปกหนังสือว่าเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามหนึ่งเล่มและบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจัดเสร็จณวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น1ค่ำปีมะโรงยังเป็นเอกสก1เล่มชื่อบนปกทั้ง2เล่มเขียนด้วยเส้นหรดานและไม่ปรากฏชื่อหนังสือบนปกอีก1เล่มหนังสือเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์เนื้อหาของต้นฉบับเล่มนี้เขียนด้วยเส้นดินสอประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อของภาพรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้วแต่ละห้องตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่91โดยมีข้อความลายมือเขียนข้อมูลแทรกบอกพระนามและนามผู้รับผิดชอบพระราชนิพนธ์และประพันธ์โครงบรรยายภาพแต่ละห้องกำกับไว้ด้วยส่วนเล่มที่ชื่อบัญชีจ่ายห้องรามเกียรตินั้นมีเนื้อหาว่าด้วยจำนวนห้องรามเกียรติ์รายพระนามและรายนามผู้รับผิดชอบซึ่งมีบันทึกว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบขณะประทับที่เกาะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับกรุงเทพมหานครแล้วทรงจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบให้แตกต่างไปต้นฉบับเล่มสุดท้ายที่ไม่มีชื่อเรื่องมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องย่อตอนต้นเรื่องของรามเกียรติ์ที่จะใช้เขียนภาพบริเวณด้านทิศเหนือของวัดพระแก้วและเรื่องย่อประจำห้องที่1ถึงห้องที่10

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
1: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้น่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ช้ารอให้เราควายคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพ

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาดงยา
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกัน

0: ค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
1: ก็คาบนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
1: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
0: ในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้างเอ่ย
1: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
1: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
2: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร
1: ่โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
2: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
1: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็กสูง16ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่

0: ะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นว่าเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าครั้งนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กประถมวัย 0-6 ปีเลยค่ะ
1: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
0: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจำที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีข
0: ึ้
1: น
0: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องอะค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
1: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะ
0: ตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆนะคะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
1: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
2: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
1: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัด
2: กระจายไปทุกอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
1: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะพ่อ
2: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40-50 60คนบางวันก็มี
1: นะ
2: ครับ60คนก็มี
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
2: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
1: ่
2: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
1: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
2: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัด

0: ระบบของสพทเลย
1: ค่ะ
0: เราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะขี่เข้าไปในระบบเซตการเมืองก็จะปรากฏที่ต้นสกัดเลยครับ
1: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
0: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอดนะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนไว้ซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการแล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับและมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
1: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสล่ะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
0: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคเท่ากันครับ
1: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
0: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป
1: ็
0: นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนหนึ่งอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็ก1คน1แผนจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
1: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
0: ยังไม่เพียงพอครับ
1: ค่ะ
0: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ค่ะ
0: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
1: ค่ะ
0: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆแล้วก็ขาดอยู่ประจำครับ
1: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อยค่ะ
0: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
1: ้
0: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
1: ่
0: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
0: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: ว้าวสุดมากโอ้อร่อยมากวันนี้อุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลาเลกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การแสดงตลกเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะกับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าการแสดงตลกที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นแบบมาจากไหนและมีประวัติความเป็นมายังไงเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมินว่าเราไปคลายชะงนด้วยกันดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เตรียมรอยยิ้มกว้างๆเอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับตลกค่ะพูดถึงตลกแล้วเนี่ยที่แรกที่มิ้นนึกถึงก็คือสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและที่สำคัญนัดผู้คลายสงวนคนแรกเอาไว้แล้วด้วยรับประกันเลยว่าแค่คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณผู้ชมก็ต้องรู้แล้วว่าคนนี้ตลกชัวร์ไปเจอเขากันเลยค่ะอาถั่วแระค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้น
0: เคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้ได้เจอตัวจริงวันนี้มิ้นมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับตลกค่ะก็เลยต้องมาถามอาถั่วแระเลย
1: ตลกทำไมต้องฉงนนะตลกก็คือตลกฉงนมันคืออะไรอ่ะมันทำไมเป็นตลกฉงน
0: เราก็ต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักจะได้ตลกมากยิ่งขึ้นหนูถามก่อนเลย
1: ว่า
0: ตลกคาเฟ่เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วแล้วเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: หนูไม่เคยเข้าคาเฟ่เลยหรอไม่เคยเที่ยวเลยหรอขับบาร์เทคถนัดมาก
0: ไม่อย่าพูดอย่างนั
1: ้นก็ดูหน้าตาแล้วมันถึงได้ทำไมมาถามว่าคาเฟ่เป็นยังไงอ่ะเอาไม่เป็นไรอธิบายฟังอธิบายฟังแล้วกันผับเทคหรืออะไรพวกดิสโก้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของหน้าตาของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวไปอะไรกันเนี้ยไปสังสรรค์กัน
0: ปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ปัจจุบันอย่างนี้แหละแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยมันไม่เหมือนกับบรรยากาศในนั้นมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศแต่มันเป็นบรรยากาศของครอบครัวตั้งแต่เด็กๆเลยรุ่นแรกเลยนะที่เขาเปิดคาเฟ่กันขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามีอาหารให้ทาน
0: เป็น
1: แขกครอบครัว
0: เป็นร้านอาหารเหรอ
1: เป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยใครจะแต่งวิสมาราใครจะทำยังไงให้มากไปกว่านั้นก็ได้เราจะเล่าถึงบรรยากาศของคาเฟ่ให้ฟังความจริงคาเฟ่กับสวนอาหารเนี่ยมันจะประมาณใกล้กันคือสวนอาหารก็พูดได้นะมันก็กึ่งของคาเฟ่แต่ว่าสวนอาหารเนี่ยเป็นโอเพ่นหมายถึงเปิด
0: เปิด
1: เห็นเนี่ยเปิดเห็นมีบรรยากาศมีเวที
0: ต้นไม้อะไร
1: มีโต๊ะอาหารวางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวนอาหารแล้วมีเวทีสำหรับนักร้องนักดนตรีขึ้นไปเล่นแล้วก็มีเมดเล่มีอะไรต่ออะไรแต่คาเฟ่เนี่ยมันจะปิดบั

0: มิดชิดหน่อย
1: อยู่ในอาคาร
0: แอร์เป็นห้องแอร์แล้วก็เจอวิสมาราตรงที่ว่ามีนักร้องสาวสวยเป็นร้อยร้อยชีวิต
1: เป็นร้อยเลยเหรอคะ
0: เป็นร้อยครับเป็นร้อยชีวิตครับอยู่ที่สถานที่ใครจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับ
1: งั้นก็เป็นโชว์แบบ
0: เป็นโชว์อะไรต่ออะไรเนี่ยตะการตามากครับเพราะนั้นเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งดูได้นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็จะมีตลกเข้าไปแทรกบางสถานที่เนี่ยคาเฟ่เนี่ยเขาจะโชว์ตลกล้วนๆเลยเป็นมหกรรมตลกเลยแต่บางสถานที่เขาจะมีคาเบเร่ร่วมอยู่ด้วยตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยยันสัก3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยจะเป็นเรื่องบรรยากาศของครอบครัวแต่พอดึกไปหน่อยก็อาจจะมีดื่มกันมั่งอะไรกันมั่งก
1: ็ไฟเริ่มสลัว
0: ไฟเริ่มสลัวก็ตาม
1: นั่นคือยุคสมัย
0: นั่นยุคสมัยนั้นคือเขาเรียกคาเฟ่
1: อ๋อนี่คือคาเฟ
0: ่นี่คือคาเฟ่
1: ทุกวันนี้พูดถึงคาเฟ่ก็กินกาแฟอย่างเดียว
0: โอ้โหเหรอ
1: แล้วตลกคาเฟ่คะอะไรแล้ว
0: มันก็เกิดมาจากตรงนี้แหละแต่เมื่อก่อนมันไม่มีตลกคาเฟ่ไงมันเป็นตลกลูกทุ่งสมัยเก่าสมัยดั้งเดิมแต่โบราณคือเมื่อไหร่ที่มีวงดนตรีหนึ่งวงไม่ว่าจะเป็นสอนชัยไม่วิเชียนหรือไวยพจน์เพชรสุพรรณสายันสัญญาก็จะมีตัวตลกประจำวงเขา
1: อ๋อคือวงดนตรีต้องมีตลกด้วย
0: วงดนตรีต้องมีตลกครับมีมานานแล้ว
1: เพื่อ
0: ที่จะให้ผ่อนคลายไม่ใช่ฟังเพลงกันอย่างเดียวนั่นคือลูกทุ่งระบบของลูกทุ่งตลกลูกทุ่ง
1: อ๋อจริงๆมาจากการ
0: มาจากตลกลูกทุ่งก่อนและก่อนหน้าของตลกลูกทุ่งมันก็ยังมีอีกมันก็อาจจะเป็นตลกในรั้วในวังในอะไรอย่างนั้นไปนะครับนี่ตลกคาเฟ่เนี่ยมาไงมาจากลูกทุ่งเนี่ยหลังจากที่ประเทศไทยจะมี3ฤดู
1: คือ
0: ฤดูฝนนี่แย่มากไม่สามารถออกงานออกการที่ไหนได้
1: เพราะว่าต้องจัดกลางแจ้งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เขาก็ต้องพักสายกันเลยไม่เดินสายหัวหน้าไม่ไปหัวหน้าไม่มีงานอ่ะผู้ว่าจ้างก็ไม่มีก็ต้องหยุดสัก3เดือนทีนี้ระหว่าง3เดือนนี้ก็มีคนที่คิดกันไกลว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองเข้ากรุงเทพดูมั่งวะไปเล่นตลกในร้านอาหารในสวนอาหารในคาเฟ่ อะไรเงี้ย
1: มัน
0: ก
1: ็เลยว่างงาน
0: ใช่ในระหว่างนั้นก็เลยก่อเกิดขึ้นมาว่าตลกคาเฟ่ทำไมมันบูมขนาดนี้รายได้ทำไมมันเหนือลูกทุ่งขนาดนี้ทุกคนก็เทมาที่คาเฟ่
1: อ
0: ๋
1: อเลยเป็นคาเฟ่บูมเลย
0: คาเฟ่บูมคาเฟ่ขึ้นมาอะไรขึ้นมานะมันก็มีที่มาที่ไปอีกว่าใครเข้ามาก่อนใครมาบูมใครมาทำอะไรให้มันเกิดประกายของตลกคาเฟ่
1: แต่ว่าช่วงนั้นนี่เป็นยุคทองเลยไหมคะ
0: สุดสุด
1: ถ้าอย่างนี้แล้วตลกคณะแรกๆเลยนี่ใครคะ
0: โอ้โหถ้านั้นต้องสมัยร .2 แล้วทยอนแล้ว
1: งั้นเอาอายุคาเฟ่แล้วกัน
0: อายุคาเฟ่มันก็เริ่มมาจากนู่นเลยนะถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยตลกขายหัวเราะเนี่ยเป็นตลกที่ก่อเกิดและกำเนิดขึ้นมาในเรื่องราวของตลกมากๆเป็นยุคที่ปาต๊อกเนี่ยจัดตั้งเป็นชมรมก่อนที่จะมาเป็นสมาคมสมาคมเนี่ยพี่เป็ดเป็นผู้ก่อตั้งตลกคณะแรกเลยเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่ามาจากไหนมาจากตรงไหนมันก่อเกิดกันมายังไงแต่ด้วยเรื่องของตลกคาเฟ่นี่แหละที่มูฟมาจากตลกของลูกทุ่งแรกๆเลยยุคแรกที่ออกทีวีมากถ้าตลกไม่มีการบูมหรือสินค้าใดไม่มีการบูมเนี่ยมันก็คงจะไม่มีสรรพคุณที่จะนำเสนอกับผู้ชมใช่ไหมดังนั้นรู้สึกจะเป็นของเรื่องราวของสี่สี
1: สี่สี
0: สี่สีคือสีหมึกเพชรชนชัยสีสุริยาอะไรพวกนี้ครับ
1: หนูเคยได้ยินชื่อสีหมึก
0: พี่สีหมึกเป็นทหารบกครับนะก็เป็นตัวปูแล้วพวกสีสุริยาหรือก็เทพเชนชัยนี่ก็อยู่ในเครือข่ายของสี่สีนะตอนนั้นบูมมากๆในทีวีนี้จะออกคู่แข่งกับปาต๊อกเลยนะครับเนี่ยมาคู่กันมากๆนะเราก็ไม่อยากจะเจาะจงลงไปนะว่าใครเป็นคณะแรกที่มาบูมคาเฟ่
1: เพราะว่าแรกๆก็มีสองอันนี้แหละที่เห็น
0: กับตาเนี่ยในสมัยที่ผมเด็กๆความคิดเห็นของสมัยเด็กๆที่ผมเห็นมามากกว่านะครับที่เห็นมา
1: ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงยุคทองตลกคาเฟ่นี่คือยุคทองจริงๆแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ล่ะคะอาถรพ์การสืบทอดไม่ว่าจะเป็นความเป็นตลกคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้มันมีการพัฒนามาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ความนิยมเป็นยังไงบ้างคะ
0: การเริ่มของการพัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนยังมีตลกนี่อีกนะตลกปริญญา
1: อ่ะฮะตลกปริญญา
0: ครับตลกปริญญานี่ก็คือพวกพี่โคกพวกพี่เพชรพวกพี่ปัญญาสมัยก่อนนี่เขาเล่นตลกกันนะ
1: คุณปัญญา
0: เนี่ยแหละคุณปัญญาเขาเป็นตลกมาก่อนนะแล้วเขาถึงได้มาแตกแยกกันออกมาทำธุรกิจมาทำกิจกรรมอะไรต่ออะไร
1: อันนี้คือตลกปริญญานี่เล่นยังไงต่างๆแตกต่างกันไงคะ
0: มันแตกต่างกับเรามากอะเพราะเขาสคริปต์ล้วนๆไง
1: อ๋อคือมีการเขียนแบบ
0: มีการเขียนบทมีการเขียนรูปแบบอะไรเขาออกทีวีเนี่ยเขาเหนือชั้นพวกเรามากเขาเหนือจอมรอมรับว่าเหนือชั้นพวกเราบ้างเพราะเขาเป็นตลกสคริปต์จะต้องเขียนสคริปต์พูดเรื่องราวนี้เขาถึงได้ทำรายการต่างๆได้ไง
1: อ๋อแปลว่ายุคที่พัฒนาต่อมาจากตลกคาเฟ่ก็คือตลกปริญญาแล้วอย่างนี้แล้ว

0: พอมันมีการพัฒนาเข้ามาอยู่ในจอโทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะอย่างตลกคาเฟ่ตลกลูกทุ่งต้องมีการปรับตัวไหมคะหรือว่าถูกกลืนหายไปกับตลก
1: เลยช่วงนี้ตลกคาเฟ่ถูกกลืนหายไปกับบรรยากาศแล้วไม่มีแล้วไม่มีคาเฟ่ให้ท่านเห็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรื่องราวของเวลาที่ให้ทำการแสดงเรื่องราวของผู้บริโภคที่จะเข้าไปในคาเฟ
0: ่
1: มีการห้ามโดยที่เด็กต่ำกว่า18ห้ามเข้าแล้วเวลาก็โชว์ไม่ได้แล้วตลกจะอยู่ยังไงมันเริ่มดับลงไปดับลงไปจนพวกตอนนี้ตลกเปลี่ยนเป็นตลกหมูกระทะไอหมูกระทะนี่มันก็ไม่ใช่วิสมาราอะไรมากมายคือเขาไม่มีพื้นที่ให้เราโชว์ได้มากมายเหมือนตลกคาเฟ่ตลกคาเฟ่เนี่ย1คาเฟ่บางทีได้โชว์ถึง9คณะ10คณะต
0: ่อ
1: คืนนะ
0: ยาวเลย
1: ต่อคืนเลยคือ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะถ
0: ึ
1: ง6โมงเช้าอ่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวเหมือนเล่นดนตรีสดในสมัยนี้เลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่หมูกระทะเขาก็ไม่มีทุนที่จะมาจ้างตลกที3 4 5คณะบางทีได้รอบเดียวคณะเดียวหรือ2คณะยังเก่ง
0: พอถึงเวลาที่โลกมันวิวัฒนาการมาที่หลายคนติดทีวีตลกคาเฟ่ย้ายเข้ามาในทีวีมั้ยคะ
1: จะเห็นได้เลยนะครับว่าตลกที่ดังๆตอนนี้จะอยู่ในจอแก้วทั้งหมดอยู่ในทีวีทั้งหมดที่น้องเห็นใครต่อใครนั่นแหละคือตลกคาเฟ่ทั้งนั้นไม่มีรายการไหนที่จะไม่มีแจมตัวตลกเข้าไปเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: คือเขาเอาแบบคือเขาก็ย้ายมาเหมือนกันนี่คือยุคของตลกคาเฟ่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นยุครุ่งเรือง
1: ครับ
0: ทีนี้มีคำหนึ่งค่ะที่มินเคยได้ยินมีตลกคาเฟ่มีคำว่าตลกหลวงตลกหลวงนี่คือ
1: ผมเข้าใจนะครับว่าการเล่นตลกเนี่ยมันมีมาแต่สมัยโบราณนานกาลมากมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สอง
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าท่านจะเป็นชอบเรื่องราวเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: ชายเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการแสดงแล้วมาในยุคของร .6 อีกอะไรเนี่ยก็จะพัฒนากันมาเลยคือตลกหลวงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าต้องเป็นตลกที่อยู่ในนัวในวังจริงๆตลกหลวงมีมานานแล้วครับไม่ได้เพิ่งจะมีมาเกิดเมื่อสมัยยุคพวกเรานี่หรอกครับเกิดมาหลายสมัยมาก
0: เดี๋ยวต้องลองไปดูต่อแล้วคุณผู้ชมว่าตลกหลวงนี่เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ขอบคุณอาโทแระมากจริงๆนะคะถือว่าได้รู้ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตลกได้ค่อนข้าง
1: พอสมควร
0: เลยในเรื่องของยุคตลกคาเฟ่ที่เป็นยุคทองของตลกเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อดีกว่าค่ะว่าแล้วตลกหลวง

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้นสวัสดีครับ
0: พอดีหนูมีคำถามเรื่องตลกหลวงเยอะเลยค่ะครูมืดถ้าอยากรู้เรื่องตลกหลวงเนี่ยต้องหาท่านนี้เลยนะคะครูมืดเท่านั้น
1: ยินดีครับเราไปคุยกันในโรงละครแห่งชาติเลยดีกว่าไหม
0: ดีค่ะ
1: จะได้
0: แดดเริ่มมาแล้วด้วย
1: ได้กราบลาขอเสด็จปิ่นเกล้าเจ้าของที่ฉันตะก่อนไปในโรงละครเลย

0: นคะคำว่าตลกหลวงนี่คืออะไรคะ
1: ตลกหลวงก็คือคำจำกัดความคำว่าตลกกับจำอวดซึ่งเป็นของหลวงก็คือคำว่าตลกหลวงก็คือตลกที่เล่นอยู่ในราชสำนักซึ่งเป็นผู้แสดงเกี่ยวกับโขนละครหนังในที่นี้คือหนังใหญ่
0: อ๋อนั่นก็คือเรียกว่าตลกหลวงเหมือนก
1: ัน ใช่หนังใหญ่เพราะหนึ่งมันเป็นมหรสพซึ่งเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติทั้งนั้น
0: อ๋อคืออะไรที่เกี่ยวกับในวังทั้งหมดพระราชวังทั้งหมด
1: ใ
0: ช่ตลกหลวงหมดเลย
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้คำว่าตลกหรือจำอวดก็มาใช้ปะปนกันก็เลยแยกไม่ออกก็เลยอนุโลมแต่เดิมคำว่าตลกนั้นโดยมากจะใช้กับคำว่าตลกโขน
0: อ๋อตลกโขน
1: ใช่ครับส่วนจำอวดก็มักจะใช้กับละครเขามีบทความมีข้อความมีบทอะไรที่บอกย่อยเจาะจงเลยเช่นมีตลกโขนมาเล่นเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆ
0: ก็คือแบ่งแยกกันชัดเจน
1: แบ่งแยกอย่างชัดเจน
0: และอย่างตลกโขนนี่คือยังไงอะคะ
1: ตลกโขนคือตลกซึ่งเล่นประกอบกับการแสดงโขน
0: อ๋อคือเวลามีการแสดงโขนแล้วก็มีตลกมาเล่นด้วยเหรอคะ
1: ใช่ตลกในเรื่องราวเลย
0: อ๋อ
1: เพราะว่าในการแสดงโขนมันมีผู้แสดงมี5ประเภทด้วยกันแต่คนจะไม่รู้คนจะนึกอยู่ว่ามีแค่4ประเภทก็คือพระ
0: นาง
1: ยักษ
0: ์ยักษ
1: ์ลิงและตัวสุดท้ายตัวสำคัญนี่ก็คือตลกหรือตัวประกอบ
0: อ๋อแล้วเข้ามาตอนไหนคือ
1: แทรกอยู่แทบจะทุกตอนของการแสดงโขน
0: อ๋อคือแทรกอยู่ในตอนนั้นๆเลย
1: 4ประเภทแรกคือพระนางยักษ์ลิง
0: นี่คือตัวหลัก
1: โขนเป็นตัวเอก
0: ตัวหลัก
1: เป็นตัวหลักแต่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือผู้แสดง4ประเภทแรกพระนางยักษ์ลิงไม่พูดเองต้องมีคนพูดแทนคือคนภาคคนเจรจาเพราะแต่เดิมเขาใส่ศีรษะหมดตัวพระตัวนางก็โชว์หน้
0: า
1: แต่ก็ยังไม่พูดเองที่เราเรียกกันว่าโขนใบแต่ตัวตลกตัวฤาษีหรือตัวประกอบนี้มีอิสระทั้งในการภาคเองพูดเองร้องเองเล่นเองได้หมดแล้วนอกจากจะเป็นตลกแล้วคุณจะต้องเป็นตัวประกอบอื่นๆด้วย
0: นี่เด่นไงเนี่ยนี่ค่าตัวน่าจะได้เยอะกว่านักแสดงที่เหลือ
1: ใช่ครับเป็นบุคคลสำคัญประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้คนจะไม่ค่อยนึกถึง
0: ทำไมถึงต้องมีตลกหลวงเนี่ยแทรกอยู่ในโขนด้วยอะคะ
1: ทำไมถึงต้องมีตลกแทรกอยู่ในโขนเพราะว่ามันมีผู้แสดงทั้งหมด5ประเภทอยู่แล้วพระนางยักษ์ลิงตัวประกอบเป็นตัวตลกเพราะนั้น5ประเภทนี้มันมีความสำคัญเทียบเท่ากันหมดจะเห็นได้จากสมัยก่อนการแสดงโขนบางตอนจะไม่มีตัวนางเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนางเขามีความสำคัญแต่ไม่มีของแต่ตลกต้องแทรกอยู่ในทุกตอนทำไมต้องมีหนึ่งเป็นการเชื่อมเรื่องระหว่างผู้แสดงกับคนดูเป็นการพักเป็นการสอดแทรกให้มีบทตลกครบจำนวนในการให้คนดูได้มีการผ่อนคลายบ้างมันก็ดูแต่ยกทัพลบกันเจรจาก
0: ันตีกัน
1: มันได้มีแต่ตลกเข้ามาเล่นสอดแทรกให้มีคนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาได้ดูตลกมาก
0: คือมันก็จะเหมือนแบบรื่นรมกันมากขึ้นในการดู
1: อีกประการก็เป็นการพักตัวเอกอย่างเช่นทศกัณฐ์เขาลบเหนื่อยมากเขาให้ไปเยาะเย้ยแทน
0: อันนี้สำคัญนะนี่
1: ให้ไปเล่นเยาะเย้ยเยาะเย้ยพระรามเสร็จแล้วก็เยาะเย้ยพวกลิงอีกดง
0: ทิ้งทุกอย่าง
1: ดงจ้างกระดงทิ้งดงสุคลีปแล้วทำไมตัวแดงสุคลีปทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงอยู่ที่บ้านยี่คงเขาก็เล่นเป็นบทกลอนอย่างเงี้ยล้อกันอะไรเงี้ย
0: ทำไมกินข้าวแกงบ้านยี่คงต้องตัวแดงด้วยคะ
1: มันสัมผัสไงสุคลีปทำไมตัวแดงสุคลีปไปตัวแดงไปกินข้าวแกงที่บ้านยายคงอ้าวดงทิ้งดงใช่ไหม
0: คือใครก็ได
1: ้หนุมานทำไมอ้าปากหนุมานทำไมอ้าปากเพราะมันมีฤทธิ์มากหุบปากก็ไม่ลงอ้าวดงทิ้งดงใช่ไหม
0: ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเอาคำเอาชื่อคนเอาอะไรก็ได้ให้มาให้มันลงคล้องจอแล้วก็สัมผัสกัน
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแบบนี้นี่ไม่ง่ายเลยครับเป็นตลกหลวง
1: ไม่ง่าย
0: เรื่องก็ต้องรู้สัมผัสก็ต้องได้ระดับภาษาก็ต้องได้
1: แล้วก็ต้องเล่นตลกให้คนดูเขาสนุกสนานไป
0: อันนี้ยากไหมเล่นให้ตลกเนี่ยแล้วคุณสมบัติของตลกหลวงมีอะไรบ้างคะคุณ
1: ครับหนึ่งคุณจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณคุณจะต้องรู้เรื่องรามเกียรติ์อย่างละเอียดถ้าเล่นละครคุณต้องรู้เรื่องละครว่าอารมณ์ตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คุณได้สอดแทรกแล้วเล่นจะต้องรู้เลยว่าคุณเหมาะจะเล่นแทรกตอนไหนไม่ใช่คุณอยู่ดุนดุนพรวดพลาดไปบทอื่นเขาเสียหมดคนเจรจาเขากำลังบทสำคัญ
0: แทรกเข้าไป
1: ใช่ไหมเจ้าพระนครลงกาเมื่อคร่าวเคราะห์พระชาตาจะทึ่งขาดคนก็ฟังแล้ว
0: กำลังลุ้นเลย
1: ไปเล่นตลกไม่ได
0: ้
1: หน้าที่ของตนอยู่ตรงไหนต้องรู้หน้าที่ฐานะของตนแค่นั้น
0: อ๋ออันนี้คือเขามีคิวไหมคะหมายถึงว่าม
1: ีครับ
0: มีใช่ไหมคะ
1: แต่ถ้าเล่นเป็นเอกเทศก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อได้เหมือนกัน
1: ได้เช่นตอนถวายลิงหรือตอนนางลอยมาพิสูจน์ศพนางลอยนอนอยู่เขาก็ไปสวดว่าในเรื่องรามเกียรติ์น่ะทุกคนจะต้องรู้ว่าในพระพลาคือในบรรดากองทัพลิงทั้งหมด ไม่มีใครเคยเห็นนางสีดาเลยนอกจากหนุมานตัวเดียวเพราะเขาเอาแหวนไปถวายเพราะนั้นมันต้องมีการเพราะตอนนี้ยักษ์มันปลอมมา
0: เป็นศพลอยมา
1: ใช่เพราะลิงทุกตัวเขาจะมาเถียงกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่ตลกเขาต้องไปหน่วยพิสูจน์ศพต้องมีการเล่นจับชีพจรเล่นพิสูจน์มีกลิ่นอะไรทำนองนี้เนี่ยเอกเทศเล่นได้เช่นตอนถวายลิงตอนที่พระรามรู้แล้วว่าทศกัณฐ์ไม่ตายเพราะถอดดวงใจได้ทำยังไงถึงจะล่อลวงดวงใจมาได้หนุมานเขาอาสาในตอนนี้เรียกว่าตอนถวายลิงฤาษีต้องพาเอาลิงไปถวายให้กับทศกัณฐ์ก็มีการเล่นตลกฤาษีก็ต้องรู้ด้วยว่าคนพากย์คนเจรจาเขาจะพากย์ยังไงเขาจะพากย์ไหนต้องเล่นในคนพากย์ต้องเล่นกับตัวทศกัณฐ์เองอีกต้องเล่นกับหนุมานอีก
0: นี่ต้องรู้ใจกันมาก
1: ต้องรู้ใจกันหมดไปอ้าปากมันต้องรู้เลยว่าคนพากคนนี้นิยมจะพากนี้คนพากคนนี้จะพากยังไง
0: โหยากอ่ะ
1: ยากครับยากมากครับ
0: ถ้าพูดถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ครูมืดว่านี
1: ่ไหวพริบปฏิภาณ
0: ไหวพริบปฏิภาณ
1: กล้าศึกษาไม่ใช่อยู่นิ่งเฉย
0: ๆ
1: ศ
0: ึ
1: กษารายละเอียดต้องมีความรู
0: ้
1: แล้วก็เป็นคนที่เล่นมีอารมณ์ให้สนุกครูบาอาจารย์คือพระเสท่านสอนไว้ถ้าเราเล่นเราต้องใส่วิญญาณของความเป็นตลกให้คนเขาดูเพราะคำว่าตลกทำให้คนอื่นเขาหัวเราะเป็นผู้ที่แสดงให้คนเขาขบขันถ้าเราเล่นจืดเล่นไม่ดีคนดูที่เขานั่งดูเขาก็ไม่สนุกไปด้วย
0: อย่างนี้นี่กว่าจะมาเป็นตลกหลวงได้นี่เราต้องผ่านการฝึกผ่านขั้นตอนอะไรเยอะเลยไหมคะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับหนึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนมาเนี่ยท่านร่วมเล่นกันด้วย
0: คือให้เห็นกันชัดๆเลยแบบนั้นทำตัวอย่างให้ดู
1: ใช่ตัวอย่างรู้แล้วก็ให้เล่นสดๆด้วยบางทีท่านเดี๋ยวนั้นปัจจุบันทันด่วนเราต้องแก้หรือตามให้ทัน
0: คือมันมีมุกสดแบบนั้น
1: ใช่ต้องสดด้วยอีกประการหนึ่งซึ่งมันขาดไม่ได้เลยมันอาจจะพลาดพลั้งไปในทางมีสองแง่สองงาม
0: ทะลึ่งเล็ก
1: ๆหนึ่งครูสอนไว้ต้องแก้ให้ได้ว่าที่คุณพูดออกไปเนี่ยมันยังไง
0: แล้วอย่างนี้นี่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดการเป็นตลกหลวงอยู่อีกบ้างไหมคะ
1: มีครับต้องมีการฝึกแล้วก็มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น
0: เป็นโรงเรียนแบบนั้นเลยเป็นสถาบันไหมคะ
1: มันเป็นสถานศึกษาของเราก็คือโรงเรียนนาฏศิลป์เดิมหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบันหรือสถาบันบรรณศิลป์ซึ่งเขายกระดับฐานะมาแล้วอันนั้นเป็นแหล่งผลิตครูบาอาจารย์ที่เป็นโขนตั้งแต่โบราณมีราชทินนามนะครับมียศทั้งนั้นนะครับพวกนี้ขุนสำราญ
0: เพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่ในวังกันเกือบหมดแล้วตอนนี้ตลกหลวงนี่เล่นที่ไหนเล่นยังไงคะเล่นอะไร
1: ถ้ามีเป็นโขนก็มักจะเป็นตลกเราเรียกว่าตลกหลวงนี่แต่ว่าบุคลากรก็อาจจะเป็นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเขายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เขายังใช้ไม่ได้เต็มที่นั่งแต่ที่ปัจจุบันที่เหลืออยู่ก็ยังมีผมปัจจุบันนี้ก็มีอาจารย์จรัญคุณสุรเดชคุณเกริกชัยก็ยังพอที่จะเป็นตลกที่สืบทอดมาจากรุ่นพวกผมได
0: ้คุณผู้ชมคะการเป็นตลกหลวงได้นี่ไม่ตลกเลยนะคะต้องแบบมีปฏิภาณไหวพริบมีความรู้ที่สำคัญต้องรู้เรื่องแบบวรรณคดีเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องความรู้เยอะมากๆแล้วก็ต้องมีคลังภาษาด้วยเพราะว่าต้องใช้เรื่องของภาษาไทยการสัมผัสแบบนั้นน่าดีใจมากๆที่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมดีๆแบบนี้อยู่ด้วยขอบคุณครูมืดมากๆเลยนะคะวันนี
1: ้
0: หนูไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าการเป็นตลกมันจะยากขนาดนี
1: ้
0: บางทีเราคิดว่าแบบก็แค่ตลกเล่นตลกเล่นๆไปเถอะเดี๋ยวคนก็ขำจริงๆแล้วมันต้องมีสอดแทรกมีความรู้มีภูมิปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเรื่องตลกนี่ได้รู้เรื่องตลกหลวงจากครูมุ่นมาเยอะแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่วินยังอยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
1: น่ารู้เกร็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องบรรดาศักดิ์ตลกหลวงซึ่งได้รับพระราชทานจากว่าเสด็จพระเจ้าหัวแต่งตั้งให้เป็นคุณนางมีเป็นสำรับสำรับละ4คนดังราชทินนามต่อไปนี้ประหาสบดีอันนี้เป็นสำรับพิเศษคือมีคนเดียวเลยไม่คล้องจองกับใครในรุ่นต่อมามีอยู่4ท่านซึ่งมีชื่อคล้องจองกันได้รับราชทินนามดังต่อไปนี้1ราชนนทิกรสำราญสมิทธมุกสนุกชวนเริงและบันเทิงชวนหัวอันนี้เป็นสำรับที่1ต่อมาก็ในสำรับที่2มีช่วยสำเริงสวนชวนสำเริงสราญสมานปหาสกิจและสมิทธปหาสกรนี่ก็เป็นอีกสำรับหนึ่งซึ่งได้รับราชทินนามแต่งตั้งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคนอื่นๆซึ่งเป็นตลกหลวงหรือตลกโขนตลกละครซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งบรรดาศักดิ์ไม่ได้รับราชทินนามแต่ก็ถือว่าเป็นตลกหลวงทั้งสิ้นเช่นในพันในเกริ่นครับพวกนี้ถือว่าเป็นตลกซึ่งถวายในราชสำนักทั้งสิ้นจะสังเกตได้จากสำรับหนึ่งนั้นจะมีราชทินนาม4คนคล้องจองกันอันนี้ก็สมมติฐานได้ว่าอาจจะมาจากสำรับของ นักสวดแต่เดิมซึ่งเราใช้4คนเป็นนักสวดคฤหัสถ์เป็นต้นเรื่องในการแสดงตลกหลวงนั่นเอง

0: าศอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยคุ้นตาขอก่อนเลยอย่างแรกคุณเป็นใครคะ
1: ไม่รู้จักใคร
0: พี่ทำเรือ
1: ใช่
0: อาจารย์เผาทองน้องเกลือ
1: สวัสดียัง
0: หนึ่งสองสาม
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ก็ตลกกันไปเนาะแม่วันนี้เราจะคลายสงวนกันเรื่องของตลกจาน
1: ตลกแล้วตลกยัง
0: รู้ขำจนท้องแล้วตอนเนี้ย
1: เหรอ
0: ถามจริงอาจารย์นี่มีที่บ้าน
1: เหรออ๋อแน่นอนตอนกลางคืนออกไปหากินหาลำไพ่เข้าใจป้ามีทุกสีเลยแล้วแต่รสนิยมลูกค้าจะหยิกจะดำจะทองจะหยองจะม่วงจะชมพูมีทุกสีหมดแล้วแต่วันก็ตามใจลูกค้า
0: ออกไปทำอะไรนะลูกค้าดิใคร
1: ทำมาหากินหาลำไพ่เข้าใจไหม
2: หาลำไพ่
0: ไม่ได้ไม่ถามแล้ว

0: ถามแล้วใช่ไหม
1: ถามแล้ว
0: ถามแล้วถามว่าเปล่า
1: ถาม
0: ถอดวิกก่อนไม่ไหวถอดแว่นก่อน
1: เอา
0: คืนไปนี่แว่นตัวเองใส่วิกนี่ตลกไหมตลกขำสิ
1: มาแต
0: ่ขำขำ
1: เกียด
0: อ่ะถอดแล้วตลกกว่าไหม
1: ฮะก็ไม่ว่าเปียกอ่ะ
0: ก็ควบเปียกอ่ะหุยก่อนโอ้โหเสียทรงหมดเลยอุตส่าห์วันนี้เขาบอกว่าเป็นเทปตลกก็เลยต้องทำผมมาให้เรียบร้อยเข้ากับเทปเข้าใจไหมอะเอมีนหัวเราะอะไรทำมาแล้วเข้าเรื่อง
1: อยุธยากับสุโขทัย
0: สุโขทัยนี่ไม่แน่ใจในเรื่องของตลกนะครับหลักฐานการบันทึกอะไรต่างๆน้อยมากเลยมีแต่เรื่องของการละเล่นมีแน่นอนเผาเทียนเล่นไฟอะไรต่างๆโอเคในเทศกาลนักขัตฤกษ์ในบันทึกในจารึกหลักที่1ของพระคุณรามคำแหงก็บันทึกเอาไว้นะครับถึงเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟนะครับการละเล่นต่างๆมีก็น่าจะมีเรื่องของตลกเพราะว่าเรื่องของตลกคือเรื่องของการหัวเราะการหัวเราะนี่มันจะเกิดขึ้นในทุกสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า
1: entertainment
0: โอเคในสมัยอยุธยาเนี่ยครับมันมีบันทึกเอาไว้ว่าอยุธยาตอนปลายเนี่ยเสนาบดีเนี่ยนะมันขูดรีดภาษีอากรจากราษฎรมากมายถึงขนาดที่ว่าเก็บแม้กระทั่งภาษีผักบุ้งผักบุ้งที่มันขึ้นอยู่ตามหนองคลองบึงทอดยอดทั้งหลายใครไปเก็บมารับประทานนี่เสียภาษีทั้งนั้นราษฎรมันเดือดร้อนคนอยุธยาเนี่ยเรากินน้ำพริกเป็นหลักคนไทยเนี่ยนะครับมีคำพูดเลยว่าน้ำพริกผักจิ้
1: ม
0: แล้วก็กินทั้งผักสดผักลวกผักต้มปรากฏว่าสมัยอยุธยาตอนปลายเก็บภาษีผักบุ้งไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลร้องเรียนแต่ในบันทึกเขียนว่ามีการละเล่นและมีตลกขั้นในตลกนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเล่นตลกพูดถึงการเสียภาษีผักบุ้งซ้ำกันอยู่หลายครั้ง
1: คือซ้ำเล่นซ้ำไปซ้ำมา
0: พูดอีกเฮ้เฮ้เฮ้ก็ตลกผักบุ้งเสียภาษีเฮ้เฮ้เฮ้ก็ผักบุ้งเสียภาษีจนกระทั่งพระมหากษัตริย์เนี่ยสกิดพระทัยเลยเรียกมาถามก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลว่า
1: อ
0: ันนี้เล่นจากเรื่องจริง มันมีการเก็บภาษีผักบุ้งจริงนั่นละนะครับถึงได้ออกลงไปแก้ไขแต่อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าตลกโบราณเนี่ยมันมีแล้ว
1: แล้วรูปแบบล่ะคะอาจารย์อย่างปัจจุบันเนี้ยเป็นคณะตลกใช่ไหมอาจารย์มีตั้งหลายคณะคณะนู้นคณะนี้ก็มีสังกัดกันไปสมัยนู้นนี่เป็นคณะหรือว่าใครอยากเล่นก็เล่นได้เลย
0: อ๋อไม่เขาเรียกว่าคณะจำอวด
1: จำอวด
0: เออจำเข้ามาอวด
1: อ๋อนี่คือความหมาย
0: ก็จำเข้ามาอวด
1: จำใครมา
0: สมัยโบราณเนี่ยนะการสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยนะฮะก็จะมีส่วนที่เป็นพระเนี่ยมาสวดพระอภิธรร
1: ม
0: นะฮะก็พูดถึงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอะไรต่างๆที่หนีไม่พ้นอะไรต่างๆก็ว่าไปในบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะสวดในเรื่องของความตลกโปกฮา
1: ค่ะ
0: นะฮะถึงขนาดต้องมีประกาศออกมาว่าห้ามพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเล่นตลกในการสวดพระอภิธรรมให้เป็นโปกฮาต่าง
1: ๆ
0: พระอภิธรรมนี่ก็อาจจะสวดตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะในช่วงกลางคืนหัวค่ำหลังจากจบการสวดพระอภิธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสวดคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็คือคารวาสอย่างพวกเราเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าคฤหัสถ์คือโบราณเนี่ยนะต้องพูดก่อนการสวดศพเนี่ยเวลาที่มีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่มีการต่อโลงไม่มีการไปซื้อโลงเขาก็จะต้องต่อโลงกันเดี๋ยวนั้น
1: ต่อกันอย่างนั้นเลย
0: ต่อกันเดี๋ยวนั้นบ้านนั้นมีไม้กระดานบ้านนี้มีไม้กระดานยกมาช่วยกันโลงนึงเนี่ยใช้ไม้กระดานประมาณ5แผ่น5แผ่นไม่มีฝาถ้ามีฝาก็เป็น6แผ่นไม่นิยมไม้ต่อเพราะน้ำเหลืองซึมได้นะครับก็เอาศพลงไปบรรจุโบราณไม่มีการฉีดยาเพราะฉะนั้นถ้าศพปิดฝาโลงเนี่ยนะมันเน่าเร็วมันร้อนระอุนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาผ้าขาวเนี่ยหรือผ้าสวยงามแล้วแต่วัฒนธรรมคลุมเอาไว้ก็ต้องมีการอยู่เป็นเพื่อนศพแมวก็ได้สุนัขก็ได้อาจจะมาตะกุยคุยกับศพเพราะฉะนั้นต้องอยู่กันทั้งคืนเรียกกันว่าอยู่เป็นเพื่อนศพทุกคนก็บอกมาอยู่เป็นเพื่อนศพก็เล่นการพนันก
1: ัน เป็นข้ออ้าง
0: เป็นข้ออ้างในการเล่นการพนันแต่จริงๆแล้วคนโบราณก็อยู่มาเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนศพก็พูดคุยกันอะไรต่างๆทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อยู่เป็นเพื่อนศพหลับไม่ใช่มานอนหลับในงานศพนะ
1: นอน
0: อย
1: ู่
0: เป็นเพื่อนศพ นี่คือลืมตารู้ตัวมีสติเฝ้าก็ต้องมีเรื่องของตลกเพราะฉะนั้นหัวค่ำนี่พระสวดพระอภิธรรมหัวค่ำสวด4รูป ตกกลางคืนสวดคฤหัสถ์กับคฤหัสถ์ริ้งกันได้ที่คว้าตะลปัดมาสวดคฤหัสถ์เลย
1: แล้วเรามีสิทธิ์สวดได้ด้วยเหรอ
0: สวดได้ก็ขึ้นธรรมาสน์เลยสวดคฤหัสถ์
1: สวดคฤหัสถ์นี่คือไม่ได้พระสวด
0: ไม่ใช
1: ่
0: พระสวดคฤหัสถ์สวดขึ้นไปนั่งเตียงเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าเตียงสวดพระอภิธรร
1: ม
0: ก็จะเป็นเตียงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีสี่เสามีหลังคาผ้าขาวดาดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้สี่คน
1: นั่งกันสี่คนเลย
0: เรียงหน้ากระดานมีตลปัดประจำตัวนี่แหละบางทีก็จะเรียกพัดรองก็เรียกไปเรียกตลปัดก็เรียกไปเวลาสวดก็จะเป็นตลกโปกฮาคำผวนลามกอนาจารสองแง่สามง่ามอะไรก็ได้ที่มันวกลงต่ำเป็นการสนุกสนานเพื่อให้คนฟังแล้วก็เฮฟังแล้วก็ฮา
1: เงี้ย
0: มันคงไม่เฮอย่างนั้นนะมันเฮคอนเสิร์ตเฮฮาก็ขำมันเพราะฉะนั้นคนทั้ง4คนเนี่ยมันต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีการสวดในมือขวาก็กำตะลปัดเอาไว้ตลอดแล้วก็จะตะละส่วนกำไว้เนี่ยมันจะบังหน้าไม่บังหน้าอีกเรื่องนึงกำไว้อย่างนี
1: ้
0: มันจะยกเฮฮาแล้วก็ได้แต่ว่าไม่วาง
1: มือ
0: เน
1: ี่
0: ยมันก็ไม่ได้ห้ามวางหรอกแต่เป็นธรรมเนียมว่าสวดคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะถือตะละปัดเอาไว้จะได้รู้ว่าเป็นคนสวดก็ตลอดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่คือต้นแบบของจำอวด

0: ขย
1: ง
0: ตัวไป
1: มัน
0: ไม่ได้ฟิลเข้าใจไหม
1: ม
0: ันก็จะต้องเอาวีผมเอาวีหน่อยวีผมไปด้วยมันก็ไม่ได้ฟิลเขาก็เลยเกิดการเล่นจำอวดจำอวดนี่แปลว่าต้องใช้ผู้เล่นไม่น้อยกว่า4คน
1: อ๋อยึดเอาตาม
0: เรียนแบบสวดคฤหัสถ
1: ์
0: เรียนแบบสวดคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เรียนแบบสวดพระอภิธรรม
1: อ๋อก็คือจำอันนี้มาดัดแปลงแล้วก็จำอันนี้ไปดัดแปลงอีกทีนึง
0: ไอ้จำอวดก็เอาจากสวดคฤหัสถ์ไอ้สวดคฤหัสถ์ก็เอามาจากพระ
1: สวดพระอภิธรรม
0: เพราะฉะนั้นจำอวดเริ่มต้นนี่มีแค่4คน
1: แต่เป็นใครก็ได้
0: ใครก็ได้
1: จับกลุ่มมาแล้วกัน
0: จับกลุ่มกันมันจะต้องมีไหวพริบเข้าแข้งเข้าขากัน4คนเนี่ยนะทำ4หน้าที่
1: อ่ะคนละหน้าที่
0: คนละหน้าที่คนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแม่คู
1: ่แม่คู
0: ่มาคนเดียวนะทำหน้าที่เป็นคนอารัมภบทต่างๆเป็นคนส่งลูกเข้าใจไหม
1: ส่ง
0: ล
1: ู
0: กเป็นตัวช่อง
1: ต่อไป
0: คนที่2เรียกว่าคอ2
1: คอ2
0: ก็คอ2ก็คือเป็นคนรับรูปเข้าใจไหมชงตลกอะไรมาอีนี่ชงปั๊บตบปั๊บงับปุ๊บเป็นคนงับคนที่3เนี่ยเป็นภาษาภาษานี่ก็คือเอาตลก2คนเนี่ยมาล้อ2คนเนี่ยคนแรกชง
1: เล่นไปแล้ว
0: คนที่2รับส่งตบ
1: เป็น1มุก
0: เป็นมุกนึงแล้วคนที่3เนี่ยเข้ามาเป็นตัวตลกหลังตลกเอาเรื่องทั้งหมดมารวบรวมสรุปเรื่องตลกต่างๆเอาอีกให้มันตลกอีกชี้แนวอีกแล้วคนที่4เรียกว่าตลกก็คือเข้ามาเป็นขบขันอย่างเดียวเลย
1: คือเข้ามาตลกอย่างเดียว
0: เข้ามาตลกอย่างเดียวจะทำอะไรก็ได้เข้ามาตลกอย่างเดียว
1: ในขณะที่2คนนี้เขาชงกันอีนี่ก็ตลกไปอย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอ
0: ก็ตลกไปบางทีก็ตลกเข้าเรื่องเช่น2คนแรกรับส่งกันมีคนที่3มาสรุปแล้วคนที่4มาเล่นตลกเล่นหน้าเล่นตามเรื่องนั่นน่ะสมมติว่าเขาพูดว่าเดินดัดจริตไปดัดจริตมาคนที่1คนที่2รับกันไปมาอีกคนที่3ก็เดินออกมาแดะแดะแดะแดะอ่ะไหนคนที่4ออกมาก็ทำท่าแดะแดะอ่ะแดะ
1: แดะทำยังไงอ่ะไม่เป็น
0: ทำสิที่ทำอยู่ทุกวันนี้แดะแดะนั่นแหละอย่างเงี้ยแดะแดะแดะนั่นแหละแดะแดะแดะแดะจ้ะเก่งมากเลยนี่คือจำอวดเข้าใจไหมทั้งหมดเรื่องทั้งหลายก็ไปจำทางโน้นจำทางนี้จำคนโน้นใครเขาคุยตลกขบขันอีก8เนี่ยนะฮะ8ต้น8เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองของตลกเลยนะบางคณะนี่นะรัชกาลที่7เนี่ยเรียกไปนะเล่นนะถูกพระราชาหรือไทยพระราชทานเสมาเข็มเสมาห้อยคอนะฮะเสมารอเขียนว่ารอ7เป็นเสมาทองคำก
1: ็
0: เลยตั้งชื่อคณะว่าคณะเสมาทองเรียกว่าตลกคณะเสมาทองก็เพราะว่าได้รับพระราชทานเสมาทองคำ
1: ท่านเกิดทันไหม
0: ไม่ทันโหพอประมาณรัชกาลที่9เนี่ยต้นรัชกาลเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีคนไปปรึกษาตอนนั้นท่านอธิบดีกรมศิลปากรยุคแรกๆเลยท่านอาจารย์ธนิตอยู่โพบอกว่าคำว่าจำอวดเนี่ยทำไมมันดูไม่ดีมันเหมือนกับมันเป็นของล่างๆตลาดนะฮะท่านอาจารย์ธนิตก็เลยใช้คำว่าละครย่อย
1: ละครย่อย
0: ละครย่อย
1: นี่เป็นการรีแบรนดิ้ง
0: รีแบรนดิ้งเป็นละครย่อยเล่นหน้าม่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เล่นหน้าม่านในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวพอถึงรุ่นรัชกาลที่9เนี่ยนะที่8ที่9เนี่ยการแสดงโขนก็ดีละครก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนฉากเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีฉากก็ไม่มีม่านก็ไม่มี
1: ขึ้นไปแล้วก็เล่นเลย
0: เล่นเลยจะเปลี่ยนฉากก็ยกถกฉากขึ้นคนดูก็เห็นการเปลี่ยนฉากแต่พอมาถึงรัชกาลที่6ที่7ที่8เนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนฉากก็ต้องมีการปิดม่านพอปิดม่านเสร็จจังหวะที่เปลี่ยนฉากสมัยโบราณยกฉากเข้ายกออก
1: ยกต้นไม้ต้นอะไร
0: ใช้เวลา5นาที10นาทีนู่นสมัยโบราณมันไม่ได้มีสไลด์ไหลไปไหลมาลื่นไปลื่นมาเทิร์นเทเบิลหมุนเวทีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตลกมาเล่นขัดจังหวะอยู่ด้านหน้าของม่าน
1: เอามาฆ่าให้คนดูไม่เบื่อ
0: ไม่
1: รอนานเด็ดแอบนี้
0: เราก็เดินมา2คนเล่นตลกกันก็เลยเรียกกันว่าตลกหน้าม่านหร
1: ือ
0: จำอวดหน้าม่าน
1: ก็ยังมีคนเลือกที่จะใช้จำอวดอยู่ด้วย
0: ก็มีซึ่งไอ้จำอวดหน้าม่านพวกนี้ก็น้อยใจว่ามันไม่อยากเป็นจำอวดซึ่งไม่ควรเลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนว่าเป็นละครย่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมินมันน่าเสียดายเข้าใจไหมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะนี่คือต้นตำรับของตลกทั้งหลายจังหวะที่เปลี่ยนเป็นละครย่อยจากคำว่าจำอวดเนี่ยนะฮะก็เป็นจังหวะช่วงปลายที่จะมาต่อพ.ศ. 2500
1: อ๋อมันช่วง

0: 2500คือช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษนึกออกไหมเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มมีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ขึ้นมาสถานีแรกช่อง4บางขุนพรหม
1: คุณผู้ชมคะนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคณะตลกเนี่ยเขาเริ่มมาจากการสวดอภิธรรมศพแถมเรียนแบบพระมาอีกขอไปนวดหัวก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หัวโนมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคายฉนวนเรื่องตลกกันต่อค่ะ
0: โอเคครับ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงตลกคนแรกของไทยสวงทรัพย์สำรวยเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2457ที่อำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีสวงทรัพย์สำรวยโด่งดังมาจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องใกล้เกลือกินเกลือเมื่อปีพ.ศ. 2495ที่รับบทเป็นเสี่ยล้อต๊อกคนจนที่ร่ำรวยแล้วลืมกำพืดตัวเองและอีกหลายๆเรื่องเช่นไอ้แก้วไอ้ทองตลกร้องไห้เป็นต้นต่อมาในปีพ.ศ. 2538สวงทรัพย์สำรวยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลปินแห่งชาติและดาราตลกชื่อดังแห่งฟ้าเมืองไทยในนามเสี่ยล้อต๊อกนั่นเอง

0: บกันไปก็พอสมควรแล้วนะคะอยากจะถามอีกเรื่องนึงนั่นก็คือคำว่ามหรสพคำนี้ได้ยินบ่อยเลยคำว่ามหรสพหนูอยากรู้อะไรหนูอยากร
1: ู้
0: ว
1: ่
0: า
1: เรื่องของฉันเธอถามไปสิ
0: อยากรู้ว่าคำว่ามหรสพเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะ
1: มหรสพมีอะไรบ้าง
0: คืออะไรก่อนอาจารย์มหรสพ
1: มหรสพก็คือการแสดงสนุกสนานตลกขบขันลื่นเริงบันเทิงใจต่างๆเข้าใจไหมเป็นการแสดงการละเล่นต่างๆที่ดูแล้วมีความสุขนะครับรื่นเริงบันเทิงใจนะครับเยอะแยะมากมายเลยโอ้การแสดงสมัยโบราณเหรอฮะที่เรียกว่ามหรสพนี่นะมีตั้งแต่ลิเกเสภาสักกวากลองยาวลาวแพนละครแขกละครไทยพวกนี้ทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่ามหรสพออกได้แล้ว
0: งั้นได้รักษาภาพลักษณ์หนูบ้าง
1: นี่เนี่ยยังตีได้อยู่ไม่มีหัวหยิกก็ตีได้อยู่ส่วนใหญ่แล้วมหรสพเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่มีพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้มีการสมโภชคือในสมัยก่อนเนี่ยกิจกรรมทางสังคมทั้งหมดที่ปัจจุบันเรียกว่าแอคทิวิตี้เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้น
0: เริ่มจากทางในวังก่อน
1: ในวังทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์จะสมโภชวัดสร้างวัดเสร็จก็จะมีฉลองวัดก็ต้องมีสมโภชพระมหากษัตริย์จะถวายผ้าพระกฐินก็จะมีฉลองกระโทษองค์กฐินกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีมหรสพสมโภชเรื่อยไปจนถึงพระมหากษัตริย์จะจัดให้มีการเทศมหาชาติตามวัดนู้นวัดนี้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไว้ก็มีการจัดมหรสพสมโภชนอกจากนี้นะครับในบางโอกาสเช่นมีชัยชนะต่อการศึกสงครามก็มีการจัดมหรสพสมโภชในชัยชนะนั้น
0: ก็คือเฉลิมฉลอง
1: เฉลิมฉลองหรือแม้แต่งานพระเมน
0: งานศพด้วยเหรอคะ
1: งานพระบรมศพงานพระศพต่างๆเนี่ยเจ้านายทั้งหลายตายเนี่ยต้องมีมหรสพ
0: ตลกเหรอ
1: สมโภชมีตลกทุกอย่างให้ลื่นเลิงบันเทิงใจหัวเราะ
0: พูดถึงมหรสพเนี่ยก่อนเมื่อก่อนเวลาก่อนที่จะมีการแสดงไม่ว่าจะมหรสพอะไรก็ตามก่อนเริ่มต้องมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ที่พูดมานี่เมื่อไหร
0: ่เมื่อก่อน
1: ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่มันมายุคหลังยุคแรกยังไม่มีตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาล1 2 3 4เนี่ยยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น
0: แล้วมันเริ่มมาได้ยังไงคะอาจารย
1: ์มันเริ่มมาในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยมันขึ้นครองราชสมบัติใหม่ๆเนี่ยนะอายุ15ขวบ10วันขึ้นครองราชสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านเป็นคนที่มีความจะภาษาอังกฤษใช้คำว่า active อ่ะเป็นคนที่มีความ
0: กระต
1: ือรือร้นสูงมากเหลือเกินพระชนพรรษาได้19พรรษาเนี่ยเสด็จสิงคโปร
0: ์ฮะไปเลย
1: เอาข้าราชบริพารไป200กว่าคนตามเสด็จไปดูความเจริญของสิงคโปร์ตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของ
0: อังกฤษ
1: เพราะฉะนั้นสิงคโปร์เจริญเร็วมาก
0: ใช่เ
1: จริญเร็วเหลือเกินในทุกเรื่องนะครับในทุกเรื่องเลยคนสิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีหนังดูแล้วนะเขาดูหนังกันเวลาที่ฉายหนังจบแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอังกฤษปกครองสิงคโปร์คนสิงคโปร์เองก็ไม่เคยเห็นพระราชินีอังกฤษเพราะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของอังกฤษก็ไม่เคยเสด็จที่

0: สิงคโปร
1: ์
0: เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ที่จะตอกย้ำให้คนสิงคโปร์เนี่ยได้เข้าใจ
1: ว่า
0: ตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์นี้ซึ่งทรงพระเมตตาปกครองอยู
1: ่
0: ก็ต้องเล่นเพลงประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอังกฤษก็คือเพลง
1: God save the queen
0: save the queen จะได้มี royalty ครับว่า royalty นี่คือความจงรักภักดีจะได้มีความสามัคคี

0: ุกคนเนี่ยสามัคคีหมดคนที่อยู่ภายใต้อานัตอังกฤษเพราะอย่าลืมว่าอังกฤษเป็นประเทศใหญ่มากในขณะนั้นถึงขนาดมีคำพูดว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกลับดินแดนของอังกฤษเพราะมีอยู่ทั่วโลก
1: ใช่เพราะว่าเขาเป็นช่วงยุคล่าอาณานิคม
0: ใช่แล้ว
1: ตีไปทุกคนเลย
0: หนังฉายจบก็เล่นเพลงนี้ประชาชนทั้งหมดพร้อมใจกันยืนขึ้นถวายความเคารพเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรัชกาลที่5เสด็จไปทอดพระเนตรเนี่ยนะครับก็เป็นแรงพระราชหฤทัยของรัชกาลที่5แรงบันดาลใจนะเมื่อเสด็จกลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีโรงหนังแล้วนะมีโรงหนังในวัง
1: เข้ามาแล้วเพราะว่ารัชกาลที่5ท่านก็ทรงโปรดด้วยใช่มั้ย
0: โปรดทอดพระเนตรหนังตอนนั้นหนังที่ฉายเนี่ยเป็นหนังญี่ปุ่นเราเรียกว่าโรงญี่ปุ่นหลวง
1: ญี่ปุ่นด้วย
0: หนังญี่ปุ่นโรงญี่ปุ่นหลวงเป็นหนังใบ้ก็มีส่วนมากไม่ใช่เป็นหนังใบ้ก็มีเป็นหนังใบ้แล้วก็เป็นหนังขาวดำ
1: หนังเงียบใช่ไหมคะยุคแรกของภาพยนตร์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเสด็จที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จไปยังดินแดนของอังกฤษอังกฤษก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วจะเล่นเพลงอะไรรับเสด็จเพราะพระมหากษัตริย์ของเขาเวลาเสด็จเนี่ย
1: มี
0: เพลง God Save the Queen ของไทยเราไม่มีการใช้เพลงอะไรเลยอย่างดีสมัยนั้นก็มหาฤกษ์มหาชัยเพราะฉะนั้นก็จะมีฝรั่งคนนึงเนี่ยนะครับประพันธ์เพลงขึ้นม
1: าน
0: ะครับเราฝรั่งตอนนั้นเขาจะใช้คำว่า God Save the King the King ก็คือถวายรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่คือแต่งให้เรา
0: เขาแต่งถวายเพื่อให้การรับเสด็จเนี่ยสมบูรณ์แบบเพราะว่าเวลาเล่นเพลงเนี่ยต้องเล่น2เพลงรับเสด็จเพลง God Save the King ก่อน
1: อ
0: แล้วต่อด้วย God Save the Queen ต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าถือว่าพระประมุขทั้ง2ได้มาร่วมกันถึงแม้จะไม่มีพระราชินีของอังกฤษเสด็จมาก็ตามก็มีผู้แทนพระองค์เพลงเนี่ยนะก็เป็นต้นเขารัชกาลที่5พอพระราชหฤทัยในลำดับหนึ่งเมื่อเสด็จกลับเมืองไทยแล้วก็มาให้ฝรั่งอีกคนนึงเกลาเพลงใหม่เกลาไปจนกระทั่งพอพระราชหฤทัยจากนั้นก็โปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยแต่งเนื้อภาษาไทยข้าวะระพุทธเจ้าและต่างๆอมนุและศิรการก็ว่ากันปัจจัยลงไปในครั้งรัชกาลที่5การเล่นต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วก็โปรดให้มีการนำเพลงเนี้ยมาเล่นหลังจากการฉายภาพยนตร์เสร็จเป็นธรรมเนียมนะครับมาพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารม
1: ีแก้อีก
0: แต่ก็ยังเล่นเพลงนี้ในตอนจบการฉายหนังและการแสดงมหรสพทุกชนิด
1: อ่ะแล้วมันมาเริ่มเล่นก่อนตั้งแต่ตอนไหนคะ
0: ก็มาเล่นในยังไม่ก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนเล่นหลังก่อนนะทุกมหรสพทุกชนิดเลยเล่นตอนจบแล้วก็จากนั้นก็มีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่6ขึ้นพร้อมกับเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะเหตุการณ์ผ่านไปต้นรัชกาลที่8 2 4 7 8หลังจากที่รัชกาลที่8ครองราชได้3ปีประมาณ2ปี3ปีเนี่ยนะครับรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการออกเป็นประกาศคือก่อนหน้านี้ไม่มีการประกาศนะว่าต้องเล่นเพลงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเลิกแสดงแล้ว
1: แต่ทุกคนรู้กัน
0: ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปโดยความจงรักภักดีมีความจงรักภักดีไม่ต้องมีกฎหมาย
1: ไม่จำเป็นต้องสั่ง
0: ไม่ต้องมีการสั่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับราษฎรก็พากันเล่นเพลงนี้ถวายเป็นการถวายพระพรเราจะมีความสุขคนเดียวได้ไงในเมื่อเราอยู่ในประเทศของพระองค์ท่านบรรพบุรุษของพระองค์ท่านเสียสละชีวิตรัชกาลที่1นี่ไปต่อสู้อริราชศัตรูกว่าจะได้แผ่นดินนี้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นต้องเล่นเพลงรำลึกถึงพระองค์ท่านพ.ศ.2478ก็เริ่มเป็นระเบียบการเล่นเพลงนี้
1: คือออกมาเป็น
0: ออกเป็นระเบียบซะให้เรียบร้อยจะได้ไม่ลักลั่นให้ผมเดาก็คือว่าในรัชกาลที่9นี่แหละได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปตามโรงละครต่างๆมากขึ้นในที่ที่เป็นที่สาธารณะเพราะก่อนหน้านั้นที่พูดมาเนี่ย
1: เป็น
0: โรงละครหลวงอยู่

0: ชกาลที่7เองก็ทอดพระเนตรภาพยนตร์ในวังเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงโขนการแสดงละครทอดพระเนตรภาพยนตร์ต่างๆและมหรสพต่างๆอีกหลายประเภทเนี่ยในสถานที่โรงละครอันเป็นสาธารณะ
1: ก็คือไปทอดพระเนตร
0: ร่วมกับประชาชนทั่วไปก็เลยเป็นธรรมเนียมเปลี่ยนจากการจบการแสดงขึ้นมาเล่นเป็นตอนต้นเข้าใจ
1: เข้าใจท่องแท้จำแจ้งสุด
0: ๆโอเคจบ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ตลกมีสาระมากๆคือบางคนรู้สึกว่าเรื่องตลกมันเป็นเรื่องไร้สาระถูกไหมคือเหมือนกับว่าพูดอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้คนขำให้คนตลกให้คนอารมณ์ดีจริงๆแล้วตลกอ่ะมีที่มาที่ไปที่สำคัญมีจุดประสงค์มีความหมายด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่มินเพิ่งรู้เลยเพราะว่าจริงๆก็นึกเหมือนกันแหละว่าเรื่องตลกก็คือเรื่องคลายเครียดอะไรก็ได้ที่ให้เราได้พักสมองจากสาระที่อัดแน่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีที่มาที่ไปมีเรียกว่าจุดประสงค์ที่ดีที่ทำให้เกิดตลกขึ้นแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นตลกแบบทุกวันนี้ที่เป็นการมอบความสุขแล้วก็มอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเป็นเกียรติมากที่ได้เห็นอาจารย์เผ่าทองในอีกมึงนึงในอีก
0: ลุกหนึ่ง
1: หนูขอใช้คำว่ามิติละกัน
0: โอเค
1: ในอีกมิติหนึ่งคุณผู้ชมเทปนี้ตลกจริงๆแต่ถ้าไม่ตลกก็ขออภัยด้วยนะคะเราไปกินกาแฟกันไหมอาจารย์หรือเราจะเข้าร้านทำผมกันดี
0: เราไปทำผมก่อนนะ ก็เดี๋ยวจะใส่หน้ากากกลับบ้านนะเพราะตอนนี้อายไม่กล้าเดินออกจากห้องนี้แล้ว
1: ไป
0: ลาท่านผู้ชมเลย
1: ให้ยืน
0: โอเคไป
1: ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วมีผมแล้วมีผม

0: สวัสดีครับพระราชมณีสถานวังหน้าปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆและเป็นที่รู้จักกันดีครับของชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าในอดีตที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าที่ประทับของพระมหาอุปราชผู้ที่จะสืบทอดพระราชอำนาจแทนพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตและที่นี่ยังมีศิลปะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างวังหน้าที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาในวันนี้ครับ
1: ลักษณะของสกุลช่างวังหน้าเกิดขึ้นจากข้อกำหนดฐานานุสักของอาคารซึ่งจะต้องทำลดหลั่นลงจากพระราชมณีสถานของพระเจ้าแผ่นดินในพระราชวังหลวงตามพระเกียรติยศของพระมหาอุปราชที่มีพระราชอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินประกอบกับพระราชนิยมทางความงามความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือวังหน้าทำให้สถาปัตยกรรมณสถานที่แห่งนี้มีความแตกต่างไปจากสกุลช่างที่ปรากฏอยู่ในที่แห่งอื่นรูปแบบของอาคารที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือไม่มีการสร้างอาคารที่มีเรือนยอดทรงปราสาทหลังคาซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นเพราะเป็นเกียรติยศเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินแต่จะสร้างอาคารหลังคาทรงจั่วไม่มีชั้นลดหรือลดชั้นเตี้ยๆเพียง1ชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสีเสาอาคารเป็นเสากลมยอดบัวกลุ่มตามแบบแผนของวังหน้าแตกต่างจากเสาสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ยอดบัวแหวงซึ่งเป็นแบบของวังหลวงเครื่องตกแต่งหน้าจั่วหรือกรอบหน้าบันเป็นความนิยมเฉพาะของสกุลช่างวังหน้าช่อฟ้าที่ส่วนบนจั่วทำจะงอยปากปลาหงายขึ้นเครื่องรวยปิดเชิงชายคาทำเป็นแผ่นไม้ทอดอ่อนลงจากช่อฟ้าจรดถึงหางหงไม่มีงวงอัยราและนาคสะดุ้งหรือรวยระกาที่คดโค้งเสมือนลำตัวนาคซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในสกุลช่างหลว

0: ั่วไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับบัตรทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดเก่าโบราณมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดวังหลวงและโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดให้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งวัดโพจึงรุ่งเรืองงดงามด้วยฝีมือช่างชั้นเอกในสมัยรัชกาลที่3และยังโปรดให้จารึกสรรพตำราวิทยาการทุกสาขาวิชาบนแผ่นศิลาเพื่อประดับโดยรอบเขตพุทธาวาสเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยพระอุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่1ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายแต่ได้รับการปฏิสังขรณ์และขยายใหญ่ขึ้นเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่3ด้านนอกพระอุโบสถล้อมรอบด้วยเฉลียงที่พนักระหว่างเสาเฉลียงด้านนอกประดับด้วยแผ่นศิลาสลักนูนต่ำขนาดประมาณ45ตารางเซนติเมตรเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์มีโครงจารึกบอกเนื้อเรื่องติดไว้ทั้งหมด152ภาพภาพสลักศิลาเหล่านี้มาจากภาพหนังใหญ่ซึ่งนับวันมีแต่จะเสื่อมความนิยมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าหนังใหญ่เป็นการเล่นมหรสพของไทยมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์การเล่นหนังใหญ่ชักคลายความนิยมลงเพราะมีโขนละครเข้ามาแทนประกอบกับการเล่นหนังใหญ่ต้องใช้ศิลปะชั้นสูงหลายด้านเพราะเหตุนี้การเล่นหนังใหญ่จึงเป็นของเล่นให้ดีได้ยากนับวันแต่จะเสื่อมโทรมลงไปเพื่อให้อนุชนได้ชมภาพตัวหนังดังกล่าวจึงให้เอาตัวหนังใหญ่มาแกะลงบนแผ่นศิลาให้เหมือนหนังฉลุทุกส่วนติดไว้ให้ชมภาพแกะสลักเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่3ที่งดงามวิจิตรยิ่งนัก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วิถีชีวิตชาวไทยในปัจจุบันดูเผินๆแล้วไม่แตกต่างคนจากส่วนอื่นๆของโลกแต่สิ่งที่อาจบ่งบอกความเป็นไทยคือวัฒนธรรมที่แสดงออกในวิถีชีวิตเช่นภาษาที่ใช้สื่อสารประเพณีพิธีกรรมและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่คนไทยเพียรผจงคิดประดิษฐ์ขึ้นด้วยภูมิปัญญาฝีมือความเชื่อและพลังศรัทธาแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานวัดวาอารามอาคารสถานที่สำคัญในอดีตที่ยังคงมีสภาพเหลือมาถึงปัจจุบันนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของชาติและเป็นสมบัติอันควรหวง

ของคนไทยทุกคนมิใช่แต่เพียงชุมชนใดหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้นสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษผู้เคยดำรงชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยผู้มีความเชื่อความศรัทธามีภูมิปัญญาที่จะก่อร่างสร้างศิลปะสถาปัตยกรรมที่อาจบอกเล่าความเป็นมาของคนไทยนับหมื่นแสนบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองรวมทั้งประเพณีวิถีชีวิตของไพร่ฟ้าประชาชนทั้งในยามศึกสงครามและยามดาบที่บ้านเมืองสงบสันติสุขแม้ว่าโบราณสถานสำคัญส่วนมากจะได้รับการดูแลรักษาและบริหารจัดการโดยหน่วยงานราชการแต่แท้ที่จริงแล้วโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์จะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อคนไทยทุกคนรับรู้และมองเห็นคุณค่าว่าซากอิฐหินดินปูนและศิลาแรงเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของอดีตที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตปัจจุบันและจะโยงใยไปสู่อนาคตคนไทยทุกคนจึงมีส่วนเป็นเจ้าของและควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงรักษาให้คงอยู่เพื่อสืบทอดความหมายอันสำคัญนี้สู่ลูกหลานรุ่นต่อๆไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอั
1: ดแน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยใน

0: ครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้นะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตา0บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ่วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำถ่านแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างภายในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรม

เลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆมาสอนน้องๆนะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมุติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่น

ะที่ไม่ใช่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะยันขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสวรสต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงเป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดเซาะเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานนำมาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นฐานในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะนะครับมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างแล้ว

ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมุติเกิดว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการ

ฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆเพื่อจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆ นักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือ1ละ2ก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เกี่ยวเนื่องกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วนั้นเป็นหนังสือสมุดไทยดำจำนวน3เล่มปรากฏชื่อบนปกหนังสือว่าเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามหนึ่งเล่มและบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจัดเสร็จณวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น1ค่ำปีมะโรงยังเป็นเอกศก1เล่มชื่อบนปกทั้ง2เล่มเขียนด้วยเส้นหรดานและไม่ปรากฏชื่อหนังสือบนปกอีก1เล่มหนังสือเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์เนื้อหาของต้นฉบับเล่มนี้เขียนด้วยเส้นดินสอประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อของภาพรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้วแต่ละห้องตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่91โดยมีข้อความลายมือเขียนข้อมูลแทรกบอกพระนามและนามผู้รับผิดชอบพระราชนิพนธ์และประพันธ์โครงบรรยายภาพแต่ละห้องกำกับไว้ด้วยส่วนเล่มที่ชื่อบัญชีจ่ายห้องรามเกียรตินั้นมีเนื้อหาว่าด้วยจำนวนห้องรามเกียรติ์รายพระนามและรายนามผู้รับผิดชอบซึ่งมีบันทึกว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบขณะประทับที่เกาะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับกรุงเทพมหานครแล้วทรงจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบให้แตกต่างไป

0: ต้นฉบับเล่มสุดท้ายที่ไม่มีชื่อเรื่องมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องย่อตอนต้นเรื่องของรามเกียรติ์ที่จะใช้เขียนภาพบริเวณด้านทิศเหนือของวัดพระแก้วและเรื่องย่อประจำห้องที่1ถึงห้องที่10โบราณสถานวัดศรีสวายเป็นร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมแบบขอมที่ปรากฏขึ้นก่อนการสถาปนาราชธานีสุโขทัยในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18หลักฐานสำคัญคือปราสาทแบบขอม3หลังที่สันนิษฐานว่าเมื่อแรกสร้างคงก่อด้วยศิลาแรงทั้งหลังต่อมาในสมัยสุโขทัยจึงได้มีการซ่อมแซมด้วยอิฐและปรับแต่งรูปทรงให้สูงเพรียวขึ้นในลักษณะของพระปรางนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดได้มีการขุดพบทับหลังรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์แผ่นหินสลักรูปพระนารายณ์ประทับยืนอันเป็นวัตถุเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างไรก็ตามร่องรอยพระพุทธรูปปูนที่ประดับภายในซุ้มหรือหน้าบันของปราสาทรวมทั้งแท่นฐานที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคือหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นวัดในพระพุทธศาสนาอีกทั้งบรรดาลวดลายปูนปั้นที่ประดับบนปราสาทเป็นรูปเทพบุตรเทพธิดาพญาครุฑยุทธนาคลายพันธุ์พฤกษาต่างบ่งบอกถึงความอ่อนช้อยงดงามตามแบบอย่างศิลปะสุโขทัยแล้วจึงสันนิษฐานว่าเมื่อแรกสร้างวัดแห่งนี้คงเป็นเทวสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนครั้นต่อมาเมื่อวัฒนธรรมสุโขทัยรุ่งเรืองขึ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดในพระศาสนาวัดศรีสวายจึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นที่สะท้อนออกมาในรูปของงานศิลปกรรมที่งดงามและสืบต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18ถึงพุทธศตวรรษที่21วัดพระพายหลวงมีเจดีย์องค์หนึ่งแตกต่างไปจากเจดีย์ทั่วไปที่ในเมืองสุโขทัยองค์เจดีย์ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของวัดระหว่างวิหารและมณฑปลักษณะเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนชั้นขึ้นไปแต่ละด้านและแต่ละชั้นประดับด้วยแถวพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่ภายในซุ้มซึ่งมีไม่ต่ำกว่า3ชั้นลักษณะเจดีย์ที่มีการออกแบบเช่นนี้ปรากฏหลักฐานอยู่ก่อนแล้วในศิลปะลังกาและศิลปะหริพุนชัยและในสมัยหลังสุดนั้นพบว่ามีการพอกอิฐปิดทับซุ้มพระพุทธรูปเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อทำเป็นฐานแบนเรียบแบบฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ซ้อนชั้นกันขึ้นไปพิจารณาแล้วเจดีย์องค์นี้ในสมัยหลังสุดน่าจะมีรูปทรงที่สมบูรณ์เป็นทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงยอดดอกบัวตูมนั่นเอง
1: จะไปไหนน่ะ
2: เฮ้ยขอโทษครับคืออิดอยากไปดูพระองค์นั้นนะครับ
1: เฮ้ยร้านไม่ควรจะเดินไปบนกองอิดมันเป็นการทำลายหลักฐานในอดีตควรจะเดินบนพื้นแบบนี้มาเดินตามปู่มา
2: ครับคุณปู่เอาก้อนอิดมาปิดทับแบบเนี้ยท่านก็หายใจไม่ออกสิคะคุณปู
1: ่ปู่คิดว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาคงจะสร้างให้เห็นเต็มองค์นั่นแหละแต่คติความเชื่อในสมัยต่อมาอาจจะเปลี่ยนไปพอบูรณะใหม่ก็เลยก่ออิฐปิดทับองค์พระเอาไว้เพื่อให้ได้รูปแบบเจดีย์ตามที่ต้องการ
2: แล้วทำไมองค์นั้นถึงไม่เดินล่ะครับคุณปู
1: ่อ๋อนั่นน่ะ

0: รมศิลปากรหรือออกเองเอาไว้ให้คนทั่วไปได้ศึกษายังไงล่ะ
1: พูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
2: ร้อย
1: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

มคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราพบกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะเนื่องจากใกล้วันสำคัญทางศาสนาเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะบอกใบ้ให้นะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทายดู

0: ัดกับน้องอีคิวค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาถวายสังฆทานนะคะโดยที่ครูเป็ดเนี่ยเลือกของสังฆทานที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ค่ะและที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันเข้าพรรษานะคะก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรจีวรและเทียนพรรษาค่ะ
1: สิ่งของจำเป็น5อย่างสำหรับทำบุญเข้าพรรษา 1. ยารักษาโรค 2. สบงจีวรและผ้าอาบน้ำ 3. สบู่ของต่าง 4. ข้าวสารอาหารแห้ง 5. หลอดไฟเทียนหรือไฟฉาย
2: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีจ้ะ EQ
2: สวัสดีครับเพื่อน
0: ๆ EQ มาตรงเวลาดีมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: EQ เคยมาที่วัดนี้ก่อนไหมคะ
2: เคยมาแล้ว1ครั้งครับ
0: ครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยค่ะมาทำอะไรบ้างที่นี
2: ่มาไหว้พระทำบุญเฉยๆครับ
0: อ๋อมาไหว้พระทำบุญเฉยๆดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพา EQ มาถวายสังฆทาน EQ เคยทำบุญถวายสังฆทานมาก่อนไหมคะ
2: เคยครับแต่ไม่เคยทำด้วยตัวเองเลยครับเคยแต่มากับครอบครัวครับ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูนะคะจะมีกิจกรรมท้าทายนะคะมาให้ EQ นะคะได้ทำบุญถวายสังฆทานด้วยตัวเองเลยดีไหม
2: ดีครับ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะ
2: ครับ

0: พี่คิวรู้ความสำคัญของวันเข้าพรรษาไหมคะ
1: รู้บ้างนิดหน่อยครับ
0: รู้อะไรบ้างไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
1: อย่างเช่นว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยครับพระต้องอยู่วัด3เดือนนะ
0: แล้วรู้ไหมคะว่าทำไมพระต้องจำพรรษาอยู่ในวัดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือน
1: ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: คืออย่างนี้นะคะในสมัยก่อนเนาะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยเขาก็จะหว่านเมล็ดข้าวนะคะเมล็ดพืชต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์นะคะออกไปเดินเหยียบย่ำโดนเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นของชาวบ้านนะคะแล้วก็เหยียบย่ำแมลงด้วยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยกำหนดให้ช่วงนี้เนี่ยให้พระสงฆ์นะคะได้จำพรรษาอยู่ในวัดนะคะหยุดการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะเพื่อที่จะได้กลับมานั่งทบทวนนะคะแล้วก็สนทนาธรรมการกับพระรูปอื่นๆเรานะคะพุทธศาสนิกชนอย่างเราเนี่ยจะได้ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือที่เรียกว่าผ้าวัสิกาสาดกรวมถึงได้ถวายเทียนพรรษาอีกด้วยนะและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเมื่ออายุครบ20ปีนะคะก็จะนิยมถือบวชเอาพรรษาในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดผมอายุ20ปีผมก็ต้องบวชแล้วครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการบวชเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมและก็ความสมัครใจของแต่ละบุคคลด้วยนะคะในการที่เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันค่ะถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเนี่ยก็ยังนิยมที่จะบวชตอนอายุ20อยู่ดีค่ะเพื่อที่จะช่วยทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นหน้าที่ชาวพุทธค่ะอีคิวอยากฟังความรู้สึกของพระที่บวชช่วงเข้าพรรษาไหม
1: อยากรู้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กัน

0: นี่คือสัปดาห์แรกของพระบวชใหม่ในพรรษานี้ที่จะต้องจำวัดเพียงลำพังภายในกุฏิขนาดย่อมซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช
1: ้กลัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่มีตอนที่บวช
2: ก็กลัวผีก็ผีทีนี้ก็ยังกลัวอยู
1: ่มีสัตว์ที่กลัวไหมฮะอยู่ตรงนี้
3: มีครับกลัวงูครับหลักๆครับแล้วก็ที่นี่บอกว่าเป็นธรรมดาด้วย

จากนี้ไปอีก3เดือนพระแต่ละท่านจะเริ่มต้นศึกษาวิชาสำคัญวิชาหนึ่งกันอย่างเข้มข้นวิชาที่ว่านี้ไม่ได้พาไปเรียนรู้โลกกว้างแต่พากลับมาเรียนรู้ภายในจิตใจของตนเอง

วิชาที่ไม่ได้สอนให้นำความรู้ไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหากแต่สอนให้สละสิ่งที่ตัวเองมีออกไปให้มากที่สุดเป็นวิชาที่จะใช้เวลาเรียน3 เดือนนับจากวันนี้

เคยสงสัยกันไหมครับว่าทุกวันนี้การบวชยังเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่เราสามารถเป็นคนดีโดยไม่ต้องผ่านการบวชได้หรือเปล่าบวชเป็นพระแล้วได้อะไรเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการบวชอยู่ตรงไหนพื้นที่ชีวิตสัปดาห์นี้เราเดินทางมาที่วัดป่าสุกโตจังหวัดชัยภูมิในช่วงเข้าพรรษาเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ครับ

พระแฟ้มคือพระใหม่ในพรรษานี้ที่ผมได้มาคุยด้วยท่านเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทำงานได้พักนึงก็ลาออกเพื่อบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่วันที่คุยกันท่านอยู่วัดมาได้1สัปดาห์แต่กุฏิหลังเนี้ยเพิ่งย้ายมาจำวัดได้ไม่กี่คืนเรียกว่าอยู่โซนท้ายวัดพอจะเดินมาถึงก็ค่อนข้างไกลทีเดียว

0: ที่เราเห็นอยู่นี้คือกุฏิของพระที่นี่ครับขนาดก็จะเล็กประมาณนี้เพื่อฝึกไม่ให้สะสมสิ่งของใดๆยกเว้นอัฐาบริขารหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระเท่านั้น
1: เขาเลือกให้เลยว่าให้อยู่กุฏินี้
2: ใช่ครับเราไม่มี
1: เราไม่มี
2: ใช่ใช่ครับเขาเลือกให้เลยแล้วก็ตามน้ำเพราะว่าหลวงพี่ที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็บอกแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบที่นี่ไม่มีไฟนะอยู่ได้หรือเปล่าก็มีเหมือนตอนแรกเราคิดว่าขู่แต่ก็จริงๆ
1: มันไม่มี
2: ไฟจริงๆจะใช้เทียนตัวส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกไฟฉายแล้วก็ตะเกียงไฟตะเกียงประมาณนี้ ใช่ครับ
3: ยากไหมครับวันแรก
2: ๆแรกๆไม่ยากมากครับแต่ถามว่ามันก็ผิดจากอยู่บ้านนะครับ
3: มันแค่ไม่ชินใช
2: ่ไหมใช่ครับแต่คือตอนแรกเราก็คิดว่าอยู่ไม่ได้นะแต่พออยู่จริงๆมันก็พอที่จะได้ครับเพิ่งเจองูเขียว
3: ท่านบอกให้ทำยังไงอ่ะ
2: ท่านบอกว่าให้ยืนนิ่งๆแล้วก็รอเขาเขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ต้องเชื่อท่านครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้
3: ก็คือท่านนิ่งๆก็ไม่น่าจะมีปัญหา
2: ใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่นี่เป็นป่าอยู่แล้วด้วยเหมือนแบบมาท่านบอกว่าเรามาอาศัยเขาอยู
3: ่ตั้งแต่มาปวดปรับตัวยากหรือว่ารู้สึกว่าปฏิบัติยากมากอะไรเง
2: ี้ยยากที่สุดใช่ไหม
3: ครับ
2: มีอย่างนึงนะเป็นทุกครั้งที่ทำนะคือการนั่งคุกเข่าไหว้พระฮะแล้วก็นี่ตอนนี้ยังปวดอยู่เลยครับผ่านมา6วันทำได้5วันแล้วปวดเป็นทุกครั้งครับตอนแรกๆประมาณ3วันแรกนี่ทำวัดอีกละทำวัดแล้วเราจะนึกถึงตอนที่
3: แ
2: บบนั่งคุกเข่าไปละเราก็จะปวดมากแล้วแบบเราไม่อยากทำวัดเลย ผมก็ยังคิดอยู่ผมเป็นพราหมณ์แล้วต้องมานั่งทรมานอะไรอย่างเงี้ย

0: หลังทำวัดเช้าเสร็จพระสงฆ์ก็จะเตรียมตัวออกบิณฑบาตสำหรับพระใหม่แล้วนี่คือช่วงเวลาที่ลำบากอีกช่วงหนึ่ง
1: ที่นี่ที่วัดสุขโตจะบิณฑบาตอยู่ทั้งหมด3สายด้วยกันคลายแม็กซ์อยู่ตรงสาย3กับสาย1ฮะสาย1นะไกลขาไปเดินถนนขากลับเนี่ยเข้าป่าเข้าป่าลัดเลาะตามป่าแล้วกลับมาที่วัดฮะแล้วก็สาย3นี่ผมไปมา 2-3 วันนะเท้าเริ่มระบมมันเป็นดินแดงนะครับแล้วก็หินมันจะคมมากครับแต่เราก็ต้องเดินแบบทั้งอย่างนั้นอันนี้เจ็บมากครับสาย3เจ็บสุดแล้วแต่ที่นี่ก็เรื่องบิณฑบาตปรับตัวพอสมควรนะทุกวันนี้ก็เจ็บทั้งเท้าตอนนั่งคุกเข่าใช่ไหมแล้วก็เจ็บเท้าตอนไปเดินบิณฑบาตเนี่ยคูณไปเลย
0: หลังกลับจากบิณฑบาตผมก็ได้คุยกับพระอีกรูปหนึ่งคือหลวงพี่โจ้ท่านอายุ33ปีกุฏิของท่านจะอยู่โซนบนเขาซึ่งก็มีไฟเฉพาะตรงห้องน้ำแต่ข้างในก็ใช้ตะเกียงท่านเคยบวชที่นี่เมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นบวชได้7เดือนผมก็อยากรู้ว่าทำไมท่านถึงได้คิดกลับมาบวชอีกครั้ง
2: ตอนหลังจากที่บวชครั้งแรกครับทำไมถึงสึกไปเป็นฆราวาส
3: เหตุผลง่ายๆเลยก็คือนั่นอยากไปเที่ยวต่างประเทศ ใช่นี่เป็นเหตุผลจริงๆนะที่สึกตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่ง
2: เราได้ไปไหมครับ
3: ได้ไปแล้ว
2: แล้วการที่พอเราบวชแล้วหลังจากที่เราบวชครับเราสึกไปเป็นฆราวาสการที่เราไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาการบวชช่วยในชีวิตประจำวันของหลวงพี่ในช่วงที่สึกไปบ้างไหมครับ
3: ช่วยเยอะเลยถ้าไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็ชีวิตคงจะแย่กว่านี้เพราะว่าตัวเองจะมีปัญหาทางด้านความคิดอารมณ์อะไรเงี้ยนั้นพวกนี้มันก็จะกวนอยู่มากตอนสึกไปแรกๆก็ยังได้ผลจากปฏิบัติอยู่หลายเดือนอยู่หลายสัปดาห์อยู่แต่หลังจากนั้นเราก็แบบเหมือนคืนไปกับโลกอะโลกข้างนอกวิถีชีวิตทั่วไปการกินการอยู่อะไรเงี้ยอย่างที่คนข้างนอกเขาทำกันใช่ไหมมันก็จะกลับตกไปอยู่ในร่องเดิมวิธีเดิมแล้วก็นิสัยความเคยชินอย่างเดิม
2: ๆมัน
3: ก
2: ็
3: จะกลับมาใช่นั
2: ่
3: นแหละมันก่อให้เกิดปัญหา
2: แล้วหลวงพี่มีสิ่งที่คาดหวังกับการบวชครั้งนี้ไหมครับหมายถึงว่าที่ตัดสินใจบวช
3: คาดหวังคงไม่ได้คาดหวังอะไรเพียงแต่เรามีความตั้งใจที่ครั้งนี้เราจะเอาจริงกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็คือเอาจริงแต่ไม่ซีเรียสนะก
2: ็
3: คือแบบตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีตั้งใจไว้อย่างน้อย3เดือนแต่หลังจากนั้น
2: เดี๋ยวเราดูกันอีกท
3: ีอนาคตมันไม่มีใครรู้เนาะ
2: ถ้าสมมติเป็นโยมเป็นฆราวาสแล้วทำดีคิดดีจริงไม่ต้องบวชก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพี่หรือว่าคิดว่ามันยาก
3: ได้ตอบเลยว่าได้ก็คำสอนพุทธเจ้าก็ท่าน3ข้อเนาะทำดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ภาวนาอย่าลืมภาวนาให้ครบเพียงแต่ว่าโลกภายนอกมันเหมือนอยู่ในกระแสน้ำที่รุนแรงแล้วมันก็พร้อมที่จะพัดพาเราไปได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอรู้สึกตัวอีกทีก็อาจจะสายไปแล้ว
4: อีคิวได้ฟังความคิดเห็นของพระที่บวชแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: รู้สึกว่าการบวชเนี่ยครับทำให้จิตใจเราสงบนะครับไม่คิดเรื่องฟุ้งซ่านแล้วก็เรื่องไร้สาระครับ
4: ทีนี้อีคิวรู้สึกอยากจะอุปสมบทหรือว่าบวชบ้างหรือยัง
5: ยังไม่แน่ใจเลยครับยังมีข้อสงสัยอยู่เองนิดหน่อยอะ
4: โอเคงั้นถ้านมัสการพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ค่ะเป็ดก็ได้พาน้องอีคิวนะคะมาทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาค่ะ
6: ก็ขอเจริญพรนะทั้งสองท่านนะที่ได้มาเรียนรู้นะวัฒนธรรมแล้วก็ความสำคัญของพระศาสนานะที่เราในฐานะเยาวชน ที่จะต้องเรียนรู้เพราะเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตขอเจริญพร
4: ขั้นตอนในการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรบ้างคะ
6: แน่นอนที่สุดการทำบุญถวายสังฆทานนั้นหรือทำบุญอะไรต่างๆก็ตามเราจะต้องมีองค์ประกอบในการทำบุญอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1เราต้องมีทานทานก็คือการให้2ต้องมีศีลศีลก็คือเป็นเครื่องชำระใจของเราแล้วประการสุดท้ายก็คือต้องมีภาวนาภาวนานั้นก็คือต้องมีจิตใจที่จดต่อก็คือมีความศรัทธาอันนี้การทำบุญต้องมีทั้ง3อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็เราพร้อมแล้วก็จะได้อาราธนาศีลนะเพื่อที่จะรับศีลแล้วก็รักษาศีลต่อไปนะ
4: มายังพันเต
5: มายังพันเต
4: วิสุงวิสุง
5: วิสุงวิสุง
4: รัคณทายะ
5: รัคณทายะ
6: ต่อไป

0: นะตั้งใจนะรับศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: บัดนี้เธอก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะต่อไปนะอ้าวตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะว่าให้ประสงค์ได้ยิน
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: กล่าวคำถวายนะเอากล่าวคำนำน้องก็ได
1: ้อิมานิ
2: อิมานิ
1: ไมยังพันเต
2: ไมยังพันเต
1: สังฆทานานิ
2: สังฆทานานิ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ซึ่งสังฆทาน
2: ซึ่งสังฆทาน
0: จับนี้จับอันนี้นะจับด้วยกันสาธุข้างอ้าวครับนะการถวายสังฆทานนะของเธอทั้งหลายนั้นก็นะสำเร็จประโยชน์นะตามที่เราได้ตั้งใจเดี๋ยวเธอทั้งสองตั้งใจรับพรนะต่อไปวันนี้ไม่ได้มีกวดน้ำแต่ก็ตั้งใจรับพรนะยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังขอบุญบารมีทั้งปวงนั้นจงโปรดประทานพรให้เธอทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดด้วยความมีสติตั้งตนเองอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซขอพรทั้งหลายขอความดีทั้งหลายจงประสบความสำเร็จแก่เธอทั้งสองและครอบครัวทุกประการเทอญพระวันตุเต
1: พี่คิวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามพระอาจารย์ไหมคะ
2: ผมอยากรู้ว่าวิธีปฏิบัติของเด็กในวัยนี้ครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
0: 1. อย่าได้กลัวว่าการเข้าวัดนั้นจะต้องทำตัวให้เรียบร้อยเสมอไปอันนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดเพราะว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยนะได้รับการสอนมาแบบว่าเข้าวัดจะต้องเรียบร้อยนะก็เลยไม่อยากให้ไม่เข้ามาวัดไปร้านเกมดีกว่าสนุกทำตัวสบายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบอกตัวเองเลยว่าการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้มีความรู้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะต้องเป็นเด็กที่สมัยใหม่สมัยใหม่แก่ชีวิตของตนเองการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเสาร์อาทิตย์นี้เลิกจากเรียนไม่ได้ไปเรียนก็ชวนผู้ปกครองไปวัดอย่างน้อยที่สุดวัดเนี่ยมีอะไรมีกิจกรรมฝาผนังมีโบสถ์ที่สวยงามมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายอันนี้เป็นประการแรกที่พระอาจารย์อยากจะบอกไว้ว่าไม่ต้องกลัววัดเพราะวัดมีอะไรมากมายแล้วประการที่สองเมื่อเข้ามาวัดเนี่ยมาพบพระไม่ใช่มาแค่ทำพิธีกรรมอย่าคิดว่ามาวัดจะต้องมาทำบุญโดยการถวายของการถวายปัจจัยไม่ใช่พระอาจารย์บอกแล้วการมาทำบุญไม่ใช่แค่ว่าสำเร็จด้วยการถวายของแต่มันสำเร็จด้วยการรักษาศีลนะสำเร็จด้วยการทานทานก็ไม่ใช่ว่าต้องถวายของใช่ไหมการที่เราเข้ามานั่งสมาธิการที่เราได้มานั่งสนทนาธรรมก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญพระอาจารย์อยากจะบอกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดการเข้ามาวัดเนี่ยเห็นไหมเยาวชนทั้งหลายเนี่ยอย่าไปกลัวพระสงฆ์ท่านถ้าเราเรียนรู้อะไรอยากรู้อะไรถามท่านเลยหลวงพี่ครับพี่เนนครับหลวงพ่อครับทำไมโบสถ์มันทำไมถึงต้องสร้างโบสถ์ครับทำไมพระพุทธรูปต้องอย่างนี้ครับทำไมพระต้องผมจีวรสีอย่างนี้ครับมีอะไรสงสัยก็ถามพระท่านเลยไม่ต้องกลัวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเราที่จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสองแล้วก็ได้ส่งเสริมพระด้วยส่งเสริมอย่างไรเมื่อหนูถามพระอาจารย์พระอาจารย์ตอบไม่ได้ทำไมก็ต้องกลับไปหาความรู้มาเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเด็กต่อไปตอบไม่ได้ดังอายเด็กต้อง ศึกษาธรรมเห็นไหมส่งเสริมแก่กันและกันหนูก็เหมือนกับช่วยพระจันทร์ให้พระจันทร์เนี่ยไปขนขายหาธรรมะที่ถูกต้องอยากให้เรานั้นได้รู้ว่าการเข้าวัดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากก็ขอแจ้งเป็นลำดับดังนี
1: ้งั้นวันนี้ก็ขอกราบนมัสการลานะคะพระอาจารย
0: ์นะเจริญพรก็ขออนุโมทนาหวังว่าเธอทั้งสองนั้นจะเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับและเป็นแบบแผนให้กับเยาวชนทั้งหลายหวังสิ่งที่เธอนั้นได้เรียนรู้นี้จะทำให้ประเทศชาติของเรานั้นได้พัฒนาไปสู่ความสันติสุขได้เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรและอนุโมทนามาณโอกาสนี้ขอเจริญพร
3: วัดอินทรวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดบางขุนพรหมนอกและหลังจากนั้นได้มีการบูรณะครั้งสำคัญจึงทำให้วัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทรวิหารหากใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวสะพานพระราม8ก็จะมองเห็นพระพุทธรูปยืนองค์สูงใหญ่สีทองอารามที่เราเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนี้สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรใช้เวลาในการสร้างเกือบ60ปีเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขณะนั้นท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นเจ้าอาวาสแต่ลงมาควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองเมื่อการก่อสร้างดำเนินมาได้เพียงพระนาภีหรือว่าสะดือท่านก็มรณภาพลงณศาลาใหญ่ณวัดอินทรวิหารการก่อสร้างดำเนินต่อมาด้วยแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารรูปต่อๆมาโดยใช้เวลาทั้งสิ้น60ปีหลวงพ่อโตซึ่งแล้วเสร็จในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7บนยอดเกศของหลวงพ่อโตองค์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทยประดิษฐานอยู่ส่วนองค์ของหลวงพ่อโตนั้นก็ประดับด้วยกระจกโมเสกทองคำแท้จากประเทศอิตาลีทั้งองค์
1: แล้วหลังจากที่ทำบุญแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: มีความรู้สึกอิ่มบุญนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้นะครับว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราไม่ต้องกลัวการเข้าวัดนะครับเราเข้าวัดมาเราไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเครียดเราอยากรู้อะไรนะครับเราสามารถถามหลวงพ่อได้เลยนะครับ
1: และกิจกรรมในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเนาะที่เรามาทำบุญร่วมกันนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องประวัตินะคะของวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการถวายสังฆทานเนาะค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้น้องๆทุกคนนะคะได้เข้าวัดกันด้วยอยากให้อีคิวลองฝากแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเข้าวัดกันด้วยค่ะ
4: เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้ความรู้ดีๆนะครับเราก็สามารถเข้าวัดกันมาได้เลยนะครับเราสามารถจับกลุ่มพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาด้วยกันหลายๆคนนะครับเหมือนกับมาทัศนศึกษากันเองครับเพื่อหาความรู้ดีๆนะครับไปประกอบการเรียนครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอีคิวมากนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะ
4: ครับผมก็ขอขอบคุณครูเป็ดด้วยนะคะ
1: ค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ไหนนะคะเราจะไปเที่ยวในสถานที่ใดและเรียนรู้เรื่องสังคมอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้น
1: ภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอะน้ำตาคอออกมาเยอะเลยนักเรียน
2: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะ
3: เขา
1: ร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
2: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
2: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
2: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
2: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
2: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
2: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยค

0: มคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงอาถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองแล้วคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมครับนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมครับนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปอะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกอ่ะคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งไทยนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ถูกต้องครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเสร็จแล้วนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1คะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่ค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่อง

0: ครูพี่รัก
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
0: ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอ่ะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
0: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบ2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่สองใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่สามก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่สามคือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
0: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
1: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
0: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
1: ก็คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมครับคุณพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปรงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปรงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกัน

0: ไหมคะ
1: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
1: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
0: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
1: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
0: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
1: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
0: ค่ะ
1: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
0: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
1: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
0: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วคำนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรคำนักเรียน
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วคำนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
0: ยิ้มหน่อยเร็ว
1: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคของนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
0: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยต่อเล่นเกมนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
0: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
1: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูว่ายังไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: เป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะคำว่าต่อต่อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
0: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าต่อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
1: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
1: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที่

0: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
0: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบครูเสียงนั่งๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำเป็นประธานในประโยค
0: เก่ง
1: แล้วคำว่าบิน
0: คำว่าบินค่ะ
1: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
1: ตอบเสียงเล็กหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
1: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
0: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
0: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
1: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
0: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
1: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
1: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่
0: เป็นกรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะ

0: ถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวเป็ดสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: มี4 ดวงแล้วนะคะ
1: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือว่าแบบ3 ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3 ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
2: เป็นคำไหน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
0: เป็นคำชนิดไหนนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยค
2: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคมีแล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคมีแล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายที่บอกว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วครับนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
0: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนคะ
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหน
0: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนครับ
0: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหน
1: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำกริยา
1: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
1: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนทำความเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
0: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
1: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนส่งเสียงได้ดังหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
0: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็น
0: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
1: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2 ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
0: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
1: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
0: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2 ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2 ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3 ส่วน

0: สำหรับเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครู

คุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้ว

0: คือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานำปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณะโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งสีมหาโพเพื่อประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นสีมหาโพหนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงสีมหาโพธิ์ล่วงการผ่านสมัยดงสีมหาโพธิ์ได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นสีมหาโพธิ์ในอำเภอสีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชาดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นสีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงสีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพแลพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นสีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
1: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: แล้วก็มีการจุดบ้องไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองสีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบั้งไฟมาจากอีสาน
1: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี่
0: ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
3: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

0: จังหวัดปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองสีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองสีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ของได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองสีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองสีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองสีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองสีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารจารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาดขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่สีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแห่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองสีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณและก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบาดลายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับคือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือน จะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีห์มีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 7-9 ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองศรีโมสดเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2478 ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี 2500 เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ตัวของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่สองปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฝิ่นค่ะฝิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนพนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

0: เรื่องราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
1: หวนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
0: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดิน

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนส่งมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนๆคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: พระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงพิมพ์เริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบูรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกอง

0: ก่องม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยภิริยะบรากรมพาหุ
1: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
2: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำปราจีนเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนั่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าหรือขนของอะไรต่ออะไรพวกนี้ท่านมีเรือเมงท่านนะฮะจะไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโมเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกดที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกนึงเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งหนึ่งที่พัทบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรต่างๆอะไรคนบ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80นี่มาจำได้ไหมเด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรทั้งนั้นนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
1: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
2: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะคบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายค่ะกินงั้นคนมันก็รัก
3: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
2: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยแหละนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาอุปราชพระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกรามคมทูลไปว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพระยาภัยภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนใหปีละ 100,000 ดอลลาร์จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
0: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท ่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้พระโบสถ์ของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเรียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพัตตบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุกประเจิดมุกประเจิดก็คือหน้ามุก2ชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะตุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่3เราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนนึงที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการจันโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรม4ชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียนเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
4: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
5: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
4: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้
5: นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
4: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
0: พระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างตึกใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นยามุงกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เนื้อประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์ขลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งใช้ชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
6: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้าเนี่ยจะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคํานะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
3: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่5ตอนเสด็จประพาสดงสีมหาโพธ
6: ิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพญาภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสปัจจินเพื่อจะได้ท่องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสปัจจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพออกมาแล้วก็ปิดตายเลย
3: ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศรกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอรสที่อภิเษกสมรสนะคะ
6: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลปัจจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการ พอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
4: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
5: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
4: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
3: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสานภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันรวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
7: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาตก็จะแก้ลิสีดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

เราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยาก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: ลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุธาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่าการนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้
0: เสมอมา
2: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
3: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ยเข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
4: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
2: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตนะครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

ากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกรองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันนะก็ตอนนี้เราตามความสวยงามของยุคกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ใช่ไหมพี่ก็เลยคิดว่าจะพาไปดูสถาปัตยกรรมที่สุดจะยิ่งใหญ่แล้วก็สวยมากเลยไงอย่าบอกนะว่าเสาชิงช้าไม่ใช่เสาชิงช้าเราเห็นบ่อยแล้วแต่ที่จะพาไปวันนี้ก็คือโลหะปราสาทณวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยที่สวยงามมากๆเลยรู้เปล่าโอ้โหแค่ฟังชื่อนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วอะอยากดูใช่ไหม
2: อยาก
1: งั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะ
2: ไป
1: งั้นไปเลยป่ะ
2: ไป
1: และนี่ก็คือวัดราชนัดดารามวรวิหารแล้วอยู่ไหนอะโลหะปราสาทอะเจนเย็นก่อนเราจะเข้าไปชมเนี่ยเราต้องรอผู้เชี่ยวชาญอย่างตาลองแป๊บหนึ่งงั้นเดี๋ยวขอโทรหาตาลองแป๊บหนึ่งนะ
2: ได้ได
1: ้ฮัลโหลครับตาลองสวัสดีครับตอนนี้ผมถึงวัดแล้วครับอ๋อฝั่งตรงข้ามวัดเหรอครับได้ครับตาลองงั้นเดี๋ยวผมไปรับนะครับครับสวัสดีครับ
2: อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่อยู่ตรงนู้น
2: อ๋องั้นไปไปรับตาลองกัน
1: ไป
3: นี่นี่นี่นี่และนี่คือโลหะปราสาทไปไปไปไปดูกันไปดูกันโลหะปราสาทเนี่ยนะเป็นปราสาทแห่งแรกที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่พอสร้างเสร็จแล้วก็เป็นเพียงปราสาทโกรนเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นก็มีการบูรณะกันเรื่อยมาแต่ก็ยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่9ในปีพ.ศ. 2506โลหะปราสาทถึงได้เสร็จสมบูรณ
1: ์โอ้โหถือว่าใช้เวลาสร้างนานมากๆเลยนะครับเนี่ย
3: ถูกต้องแล้วเอเจเพราะว่าโลหะปราสาทเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่วิจิตรและก็สวยงามแถมยังคงรูปแบบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เอาไว้ก็เลยใช้เวลาสร้างนานกว่าปกติซะหน่อยต่อมาในปี2539จึงได้มีการบูรณะขึ้นอีกครั้งนึงก็เลยเป็นโลหะปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้แหละ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับสวยงามมากเลยครับ
3: โลหะปราสาทเนี่ยมียอดทั้งหมดถึง37ยอดเลยนะ
1: 37ยอดเลย
3: ครับใช่ซึ่งหมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม37ประการหรือธรรมที่เกื้อกูลการตรัสรู้ภายในโลหะปราสาทเนี่ยเป็นช่องกรวงจากฐานตลอดยอดแกนกลางหลักเนี่ยเป็นซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเลยโดยเจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนถึง67ขั้นมา
1: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยตาลองข้อมูลนี่แน่นปึกเลยครับ
3: อ้าวแน่นอนอยู่แล้วลูกถ้าเป็นเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ไม่มีพลาดอยู่แล้วอ้อนี่แล้วอีกอย่างที่นี่คือโลหะปราสาทที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายของโลกด้วยนะ
1: และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของโลหะปราสาทสุดยอดสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์และอยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมและใครที่ยังไม่เคยมานะครับแนะนำเลยนะครับต้องหาเวลามาให้ได้สักครั้งนึงนะครับณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับพอมาถึงปุ๊บนะครับจะได้เห็นกับความยิ่งใหญ่และความสวยงามนะครับและประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง100ปีเลยนะครับเนี่ยและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey วันนี้ผม AJ และผม JJ ครับและก็ตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราพบกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะเนื่องจากใกล้วันสำคัญทางศาสนาเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะบอกใบ้ให้นะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทายดูนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะให้เวลา5วินาทีนะคะในการลองทายดูนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องนะคะวันเข้าพรรษาค่ะและในวันนี้นะคะครูเป็ดก็มีนัดกับน้องอีคิวค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาถวายสังฆทานนะคะโดยที่ครูเป็ดเนี่ยเลือกของสังฆทานที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ค่ะและที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันเข้าพรรษานะคะก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรจีวรและเทียนพรรษาค่ะ
1: สิ่งของจำเป็น5อย่างสำหรับทำบุญเข้าพรรษา 1. ยารักษาโรค 2. สบงจีวรและผ้าอาบน้ำ 3.สบู่ของใช้ต่างๆ 4. ข้าวสารอาหารแห้ง 5. หลอดไฟเทียนหรือไฟฉาย

0: าดีมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: อีคิวเคยมาที่วัดนี้ก่อนไหมคะ
1: เคยมาแล้ว1ครั้งครับ
0: ครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยค่ะมาทําอะไรบ้างที่นี
1: ่มาไหว้พระทําบุญเฉยๆครับ
0: อ๋อมาไหว้พระทําบุญเฉยๆดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพาอีคิวมาถวายสังฆทานอีคิวเคยทําบุญถวายสังฆทานมาก่อนไหมคะ
1: เคยครับแต่ไม่เคยทำด้วยตัวเองเลยครับเคยแต่มากับครอบครัวครับ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูนะคะจะมีกิจกรรมท้าทายนะคะมาให้ EQ นะคะได้ทำบุญถวายสังฆทานด้วยตัวเองเลยดีไหม
1: ดีครับ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะ
1: ครับ

0: พี่คิวรู้ความสำคัญของวันเข้าพรรษาไหมคะ
1: รู้บ้างนิดหน่อยครับ
0: รู้อะไรบ้างไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
1: อย่างเช่นว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยครับพระต้องอยู่วัด3เดือนนะ
0: แล้วรู้ไหมคะว่าทำไมพระต้องจำพรรษาอยู่ในวัดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือน
1: ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: คืออย่างนี้นะคะในสมัยก่อนเนาะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยเขาก็จะหว่านเมล็ดข้าวนะคะเมล็ดพืชต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์นะคะออกไปเดินเหยียบย่ำโดนเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นของชาวบ้านนะคะแล้วก็เหยียบย่ำแมลงด้วยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยกำหนดให้ช่วงนี้เนี่ยให้พระสงฆ์นะคะได้จำพรรษาอยู่ในวัดนะคะหยุดการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะเพื่อที่จะได้กลับมานั่งทบทวนนะคะแล้วก็สนทนาธรรมการกับพระรูปอื่นๆเรานะคะพุทธศาสนิกชนอย่างเราเนี่ยจะได้ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือที่เรียกว่าผ้าวัสสิกสาดกรวมถึงได้ถวายเทียนพรรษาอีกด้วยนะและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเมื่ออายุครบ20ปีนะคะก็จะนิยมถือบวชเอาพรรษาในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดผมอายุ20ปีผมก็ต้องบวชเหรอครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการบวชเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมและก็ความสมัครใจของแต่ละบุคคลด้วยนะคะในการที่เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันค่ะถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเนี่ยก็ยังนิยมที่จะบวชตอนอายุ20อยู่ดีค่ะเพื่อที่จะช่วยทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นหน้าที่ชาวพุทธค่ะพี่คิวอยากฟังความรู้สึกของพระที่บวชช่วงเข้าพรรษาไหม
1: อยากรู้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กัน

0: นี่คือสัปดาห์แรกของพระบวชใหม่ในพรรษานี้ที่จะต้องจำวัดเพียงลำพังภายในกุฏิขนาดย่อมซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช
1: ้กลัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่มีตอนที่บวช
2: ก็กลัวผีก็ผีทีนี้ก็ยังกลัวอยู
1: ่มีสัตว์ที่กลัวไหมฮะอยู่ตรงนี้
3: นี่ครับกลัวงูครับหลักๆครับแล้วก็ที่นี่บอกว่าเป็นธรรมดาด้วย

จากนี้ไปอีก3เดือนพระแต่ละท่านจะเริ่มต้นศึกษาวิชาสำคัญวิชาหนึ่งกันอย่างเข้มข้นวิชาที่ว่านี้ไม่ได้พาไปเรียนรู้โลกกว้างแต่พากลับมาเรียนรู้ภายในจิตใจของตนเองวิชาที่ไม่ได้สอนให้นำความรู้ไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหากแต่สอนให้สละสิ่งที่ตัวเองมีออกไปให้มากที่สุดเป็นวิชาที่จะใช้เวลาเรียน3เดือนนับจากวันนี้

คยสงสัยกันไหมครับว่าทุกวันนี้การบวชยังเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่เราสามารถเป็นคนดีโดยไม่ต้องผ่านการบวชได้หรือเปล่าบวชเป็นพระแล้วได้อะไรเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการบวชอยู่ตรง

พระแฟ้มคือพระใหม่ในพรรษานี้ที่ผมได้มาคุยด้วยท่านเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทำงานได้พักหนึ่งก็ลาออกเพื่อบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่วันที่คุยกันท่านอยู่วัดมาได้1สัปดาห์แต่กุฏิหลังเนี้ยเพิ่งย้ายมาจำวัดได้ไม่กี่คืนเรียกว่าอยู่โซนท้ายวัดกว่าจะเดินมาถึงก็ค่อนข้างไกลทีเดียว

0: ที่เราเห็นอยู่นี้คือกุฏิของพระที่นี่ครับขนาดก็จะเล็กประมาณนี้เพื่อฝึกไม่ให้สะสมสิ่งของใดๆยกเว้นอัฐาบริขารหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระเท่านั้น
1: เขาเลือกให้เลยว่าให้อยู่กุฏินี้
2: ใช่ครับเราไม่มี
1: เราไม่มี
2: ใช่ใช่ครับเขาเลือกให้เลยแล้วก็ตามน้ำเพราะว่าหลวงพี่ที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็บอกแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบที่นี่ไม่มีไฟนะอยู่ได้หรือเปล่าก็มีเหมือนตอนแรกเรานึกว่าขู
1: ่
2: แต่ก็จริงๆ
1: มันไม่มี
2: ไฟจริงๆจะใช้เทียนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกไฟฉายแล้วก็ตะเกียงไฟตะเกียงประมาณนี้ใช่ครับ
1: ยากไหมครับวันแรก
2: ๆแรกๆไม่ยากมากครับแต่ถามว่ามันก็ผิดจากอยู่บ้านนะครับ
1: มันแค่ไม่ชินใช
2: ่ไหมใช่ครับแต่คือตอนแรกเราก็คิดว่าอยู่ไม่ได้นะแต่พออยู่จริงๆมันก็พอที่จะได้ครับเพิ่งเจองูเขียว
1: ท่านบอกให้ทำยังไงอ่ะ
2: ท่านบอกว่าให้ยืนนิ่งๆแล้วก็รอเขาเขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ต้องเชื่อท่านครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้
1: ก็คือท่านนิ่งๆก็ไม่น่าจะมีปัญหา
2: ใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่นี่เป็นป่าอยู่แล้วด้วยเหมือนแบบมาท่านบอกว่าเรามาใส่เขาอยู
1: ่ตั้งแต่มาปวดปรับตัวยากหรือว่ารู้สึกว่าปฏิบัติยากมากอะไรเงี
2: ้
1: ย
2: ยากที่สุดใช่ไหม
1: ครับ
2: มีอย่างนึงนะเป็นทุกครั้งที่ทำนะ คือการนั่งคุกเข่าไหว้พระฮะแล้วก็นี่ตอนนี้ยังปวดอยู่เลยครับผ่านมา6วันนะ ทำได้5วันแล้วปวดเป็นทุกครั้งครับตอนแรกๆประมาณ3วันแรกนี่ทำวัดอีกละทำวัดแล้วเราจะนึกถึงตอนที
1: ่อ๋อถึง
2: นั่งคุกเข่าไปละเราก็จะปวดปวดมากแล้วแบบเราไม่อยากทำวัดเลย ผมก็ยังคิดอยู่ผมเป็นพราหมณ์แล้วต้องมันต้องทรมานอะไรอย่างเงี้ย

0: หลังทำวัดเช้าเสร็จพระสงฆ์ก็จะเตรียมตัวออกบิณฑบาตสำหรับพระใหม่แล้วนี่คือช่วงเวลาที่ลำบากอีกช่วงหนึ่ง
1: ที่นี่ที่วัดสุขโตจะบิณฑบาตอยู่ทั้งหมด3สายด้วยกันคลายแม็กซ์อยู่ตรงสาย3กับสาย1ฮะสาย1นะไกลขาไปเดินถนนขากลับเนี่ยเข้าป่าฮะเข้าป่าลัดเลาะตามป่าแล้วกลับมาที่วัดนะแล้วก็สาย3เนี่ยผมไปมา 2-3 วันนะเท้าเริ่มระบมมันเป็นดินแดงนะครับแล้วก็หินมันจะคมมากครับแต่เราก็ต้องเดินแบบทั้งอย่างนั้นอันนี้เจ็บมากครับสาย3เจ็บสุดแล้วแต่ที่นี่ก็เรื่องบิณฑบาตปรับตัวพอสมควรนะทุกวันนี้ก็เจ็บทั้งเท้าตอนนั่งคุกเข่าใช่ไหมแล้วก็เจ็บเท้าตอนไปเดินบิณฑบาตเนี่ยคูณไปเลย
0: หลังกลับจากบิณฑบาตผมก็ได้คุยกับพระอีกรูปหนึ่งคือหลวงพี่โจ้ท่านอายุ33ปีกุฏิของท่านจะอยู่โซนบนเขาซึ่งก็มีไฟเฉพาะตรงห้องน้ำแต่ข้างในก็ใช้ตะเกียงท่านเคยบวชที่นี่เมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นบวชได้7เดือนผมก็อยากรู้ว่าทำไมท่านถึงได้คิดกลับมาบวชอีกครั้ง
2: ตอนหลังจากที่บวชครั้งแรกครับทำไมถึงสึกไปเป็นฆราวาส
3: เหตุผลง่ายๆเลยก็คือนั่นอยากไปเที่ยวต่างประเทศ ใช่นี่เป็นเหตุผลจริงๆนะที่สึกตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งนึง
2: เราได้ไปไหมครับ
3: ได้ไปแล้ว
2: แล้วการที่พอเราบวชแล้วหลังจากที่เราบวชครับเราสึกไปเป็นฆราวาสการที่เราไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาการบวชช่วยในชีวิตประจำวันของหลวงพี่ในช่วงที่สึกไปบ้างไหมครับ
3: ช่วยเยอะเลยถ้าไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็ชีวิตคงจะแย่กว่านี้เพราะว่าตัวเองจะมีปัญหาทางด้านความคิดอารมณ์อะไรเงี้ยนั้นพวกนี้มันก็จะกวนอยู่มากตอนสึกไปแรกๆก็ยังได้ผลจากปฏิบัติอยู่หลายเดือนอยู่หลายสัปดาห์อยู่แต่หลังจากนั้นเราก็แบบเหมือนคืนไปกับโลกอะโลกข้างนอกวิถีชีวิตทั่วไปการกินการอยู่อะไรเงี้ยอย่างที่คนข้างนอกเขาทำกันใช่ไหมมันก็จะกลับตกไปอยู่ในร่องเดิมวิธีเดิมแล้วก็นิสัยความเคยชินอย่างเดิ
2: ม
3: มันก
2: ็
3: จะกลับมาใช่นั่นแหละมันก่อให้เกิดปัญหา
2: แล้วหลวงพี่มีสิ่งที่คาดหวังกับการบวชครั้งนี้ไหมครับหมายถึงว่าที่ตัดสินใจบวช
3: คาดหวังคงไม่ได้คาดหวังอะไรเพียงแต่เรามีความตั้งใจที่ครั้งนี้เราจะเอาจริงกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็คือเอาจริงแต่ไม่ซีเรียสนะก
2: ็
3: คือแบบตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีตั้งใจไว้อย่างน้อย3เดือนแต่หลังจากนั้น
2: เดี๋ยวเราดูกันอีกที
3: อนาคตมันไม่มีใครรู้เนาะ
2: ถ้าสมมติเป็นโยมเป็นฆราวาสแล้วทำดีคิดดีจริงไม่ต้องบวชก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่คิดว่ามันยาก
3: ได้ตอบเลยว่าได้ก็คำสอนพุทธเจ้าก็ท่าน3ข้อเนาะทำดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ภาวนาอย่าลืมภาวนาให้ครบเพียงแต่ว่าโลกภายนอกมันเหมือนอยู่ในกระแสน้ำที่รุนแรงแล้วมันก็พร้อมที่จะพัดพาเราไปได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอรู้สึกตัวอีกทีก็จะสายไปแล้ว
4: EQได้ฟังความคิดเห็นของพระที่บวชแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: รู้สึกว่าการบวชเนี่ยครับทำให้จิตใจเราสงบนะครับไม่คิดเรื่องฟุ้งซ่านแล้วก็เรื่องไร้สาระครับ
4: ทีนี้ EQ รู้สึกอยากจะอุปสมบทหรือว่าบวชบ้างหรือยัง
5: ไม่แน่ใจเลยครับยังมีข้อสงสัยอยู่เองนิดหน่อยคร
4: ับ โอเคงั้นถ้ามีเรื่องที่อยากรู้นะงั้นเดี๋ยวเราไปสนทนาธรรมกับพระท่านกันเลยดีกว่าไปกันเลยนะ
5: ครับ
4: ไปค่ะ

0: นมัสการพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ค่ะเป็ดก็ได้พาน้องอีคิวนะคะมาทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาค่ะ
1: ขอเจริญพรนะทั้งสองท่านนะที่ได้มาเรียนรู้นะวัฒนธรรมแล้วก็ความสำคัญของพระศาสนานะที่เราในฐานะเยาวชนที่จะต้องเรียนรู้เพราะเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตขอเจริญพร
0: ขั้นตอนในการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนที่สุดการทำบุญถวายสังฆทานนั้นหรือทำบุญอะไรต่างๆก็ตามเราจะต้องมีองค์ประกอบในการทำบุญอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1เราต้องมีทานทานก็คือการให้2ต้องมีศีลศีลก็คือเป็นเครื่องชำระใจของเราแล้วประการสุดท้ายก็คือต้องมีภาวนาภาวนานั้นก็คือต้องมีจิตใจที่จดต่อก็คือมีความศรัทธาอันนี้การทำบุญต้องมีทั้ง3อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็เราพร้อมแล้วก็จะได้อาราธนาศีลนะเพื่อที่จะรับศีลแล้วก็รักษาศีลต่อไปนะ
0: มายังพันเต
2: มายังพันเต
0: วิสูงวิสูง
2: วิสูงวิสูง
0: รักขณทายะ
2: รักขณทายะ
1: นะต่อไปนะตั้งใจนะรับศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: บัดนี้เธอก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะต่อไปนะอ้าวตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะว่าให้ประสงค์ได้ยิน
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: กล่าวคำถวายนะเอากล่าวคำนำน้องก็ได้
0: อิมานิ
2: อิมานิ
0: มะยังพันเต
2: มะยังพันเต
0: สังฆทานานิ
2: สังฆทานานิ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ซึ่งสังฆทาน
2: ซึ่งสังฆทาน
1: จับนี้จับอันนี้นะจับด้วยกันสาธุข้างอ้าวครับนะการถวายสังฆทานนะของเธอทั้งหลายนั้นก็นะสำเร็จประโยชน์นะตามที่เราได้ตั้งใจเดี๋ยวเธอทั้งสองตั้งใจนะรับพรนะต่อไปวันนี้ไม่ได้มีกวดน้ำแต่ก็ตั้งใจรับพรนะยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังขอบุญบารมีทั้งปวงนั้นจงโปรดประทานพรให้เธอทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดด้วยความมีสติตั้งตนเองอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซขอพรทั้งหลายขอความดีทั้งหลายจงประสบความสำเร็จแก่เธอทั้งสองและครอบครัวทุกประการเทอญพระวันตุเต
0: อีคิวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามพระอาจารย์ไหมคะ
2: ผมอยากรู้ว่าวิธีปฏิบัติของเด็กในวัยนี้ครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
1: 1. อย่าได้กลัวว่าการเข้าวัดนั้นจะต้องทำตัวให้เรียบร้อยเสมอไปอันนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดเพราะว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยนะได้รับการสอนมาแบบว่าเข้าวัดจะต้องเรียบร้อยนะก็เลยไม่อยากให้ไม่เข้ามาวัดไปร้านเกมดีกว่าสนุกทำตัวสบายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบอกตัวเองเลยว่าการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้มีความรู้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะต้องเป็นเด็กที่สมัยใหม่สมัยใหม่แก่ชีวิตของตนเองการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเสาร์อาทิตย์นี้เลิกจากเรียนไม่ได้ไปเรียนก็ชวนผู้ปกครองไปวัดอย่างน้อยที่สุดวัดเนี่ยมีอะไรมีกิจกรรมฝาผนังมีโบสถ์ที่สวยงามมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายอันนี้เป็นประการแรกที่พระอาจารย์อยากจะบอกไว้ว่าไม่ต้องกลัววัดเพราะวัดมีอะไรมากมายแล้วประการที่สองเมื่อเข้ามาวัดเนี่ยมาพบพระ ม่ใช่มาแค่ทำพิธีกรรมอย่าคิดว่ามาวัดจะต้องมาทำบุญโดยการถวายของการถวายปัจจัยไม่ใช่ฮะพระอาจารย์บอกแล้วการมาทำบุญไม่ใช่แค่ว่าสำเร็จด้วยการถวายของแต่มันสำเร็จด้วยการรักษาศีลนะสำเร็จด้วยการทานทานก็ไม่ใช่ว่าต้องถวายของใช่ไหมการที่เราเข้ามานั่งสมาธิการที่เราได้มานั่งสนทนาธรรมก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญพระอาจารย์อยากจะบอกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดการเข้ามาวัดเนี่ยเห็นไหมเยาวชนทั้งหลายเนี่ยอย่าไปกลัวพระสงฆ์ท่านถ้าเราเรียนรู้อะไรอยากรู้อะไรถามท่านเลยหลวงพี่ครับพี่เนนครับหลวงพ่อครับทำไมโบสถ์มันทำไมถึงต้องสร้างโบสถ์ครับทำไมพระพุทธรูปต้องอย่างนี้ครับทำไมพระต้องผมจีวรสีอย่างนี้ครับมีอะไรสงสัยก็ถามพระท่านเลยไม่ต้องกลัวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเราที่จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสองแล้วก็ได้ส่งเสริมพระด้วยส่งเสริมอย่างไรเมื่อหนูถามพระอาจารย์พระอาจารย์ตอบไม่ได้ทำไมก็ต้องกลับไปหาความรู้มาเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเด็กต่อไปตอบไม่ได้ดังอายเด็กต้องศึกษาธรรมเห็นไหมส่งเสริมแก่กันและกันหนูก็เหมือนกับช่วยพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เนี่ยไปขนขายหาธรรมะที่ถูกต้องอยากให้เรานั้นได้รู้ว่าการเข้าวัดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากก็ขอแจ้งเป็นลำดับดังนี้
0: งั้นวันนี้ก็ขอกราบนมัสการลานะคะอาจารย
1: ์นะเจริญพรนะแล้วก็ขออนุโมทนาหวังว่าเธอทั้งสองนั้นจะเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับและเป็นแบบ

0: แผนให้กับเยาวชนทั้งหลายหวังสิ่งที่เธอนั้นได้เรียนรู้นี้จะทำให้ประเทศชาติของเรานั้นได้พัฒนาไปสู่ความสันติสุขได้เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรและอนุโมทนามาณโอกาสนี้ขอเจริญพร
1: วิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดบางขุนพรหมนอกและหลังจากนั้นได้มีการบูรณะครั้งสำคัญจึงทำให้วัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทราวิหารหากใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวสะพานพระราม8ก็จะมองเห็นพระพุทธรูปยืนองค์สูงใหญ่สีทองอารามที่เราเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อตอนนี้สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรใช้เวลาในการสร้างเกือบ60ปีเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขณะนั้นท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นเจ้าอาวาสแต่ลงมาควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองเมื่อการก่อสร้างดำเนินมาได้เพียงพระนาภีหรือว่าสะดือท่านก็มรณภาพลงณศาลาใหญ่ณวัดอินทราวิหารการก่อสร้างดำเนินต่อมาด้วยแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสวัดอินทราวิหารรูปต่อๆมาโดยใช้เวลาทั้งสิ้น60ปีหลวงพ่อโตจึงแล้วเสร็จในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7บนยอดเกศของหลวงพ่อโตองค์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทยประดิษฐานอยู่ส่วนองค์ของหลวงพ่อโตนั้นก็ประดับด้วยกระจกโมเสกทองคำแท้จากประเทศอิตาลีทั้งองค์
2: แล้วหลังจากที่ทำบุญแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: มีความรู้สึกอิ่มบุญนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้นะครับว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราไม่ต้องกลัวการเข้าวัดนะครับเราเข้าวัดมาเราไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเครียดเราอยากรู้อะไรนะครับเราสามารถถามหลวงพ่อได้เลยนะครับ
2: ค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเนาะที่เรามาทำบุญร่วมกันนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องประวัตินะคะของวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการถวายสังฆทานเนาะค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้น้องๆทุกคนนะคะได้เข้าวัดกันด้วยอยากให้ EQ ลองฝากแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเข้าวัดกันด้วยค่ะ
3: เพื่อนคนไหนนะครับที่อยากได้ความรู้ดีๆนะครับเราก็สามารถเข้าวัดกันมาได้เลยนะครับเราสามารถจับกลุ่มพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาด้วยกันหลายๆคนนะครับเหมือนกับมาทัศนศึกษากันเองครับเพื่อหาความรู้ดีๆนะครับไปประกอบการเรียนครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้อง EQ มากนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะ
3: ครับผมก็ขอขอบคุณครูเป็ดด้วยนะครับ
2: ค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ไหนนะคะเราจะไปเที่ยวในสถานที่ใดและเรียนรู้เรื่องสังคมอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวัน

0: พุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่ 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่ไงนี่นะแม่
1: จ้ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาแล้วน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดินพอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย

0: นี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
1: อันนี้แม่บอกว่าแก
0: ่ค่ะดอกมันจะแตก
1: ดอกมันจะแตกอ๋อ
0: ใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
1: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
0: ้ใช่งามมากเลย
2: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะ
1: นี่เราไปทางไหนจ๊ะ
0: เดินเดินตรงไปเลย
1: เอาเลยครับ
0: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
1: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนไหนได้บ้างจ๊ะ
0: นี่ค่ะ
1: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
0: ใช่
1: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
0: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลี่ตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
1: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
0: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกหัวขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
1: ได้เลย
0: ปลอดสารจริง
1: ไม่ปลอดสารจริงอยู่แล้ว
0: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
1: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
0: โอเค
1: นี
3: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
1: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
0: ผักกาดซิว
1: ผักกาดซิว
0: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
1: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
0: ใช่ใช่
1: ก็จะมีผักเนี้ย
0: ใช่ใช
1: ่ไม่รู้ชื่อ
0: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: ๆนี่ตรงนี้เลย
0: ค่ะ
1: อันนี้
0: ยึดสองต้นก็ได้
1: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
4: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
0: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกปั๊บหูเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้ามาอยู่ในแกงอ่อมนะมา
2: วันนี้ก็อวบแน
3: ่
2: น
3: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
5: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
5: ครับ
1: โหนี่ยาวมากเลยนะ
5: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงๆใหญ่ๆเนี่ยเหรอ
5: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
5: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
5: ตะกร้าครับ
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
5: แล้วก็เขียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก็
1: เข้านี่
5: ครับถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะ

0: ำบากมากนะอันเนี้ย
1: ได้ไหม
0: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก
1: ็
0: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
1: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
1: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
1: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเหอะเออช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
1: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
1: วันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
1: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
1: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
0: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
1: ครับ
0: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
1: หนึ่งสอง
0: ไปทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่อ๋อนี่
1: หนึ่งสอง
0: ไ
1: ปพักก่อนหน่อยพี
0: ่พักก่อน
1: โอเคครับ
0: พักก่อนพักก่อนโอ้ยเหนื่อยนะ
1: เหน
0: ื่
1: อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
1: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
1: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
1: ่ครับผม
0: นะ
1: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะอ่ะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
3: ะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
3: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
3: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย
0: โอ้นี่นะน้ำยาง
3: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: ตัว
3: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยครับ
3: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้ว

0: จะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
2: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
2: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
2: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
2: ังนี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
2: ตามด้วยปลา2ช้อน
1: ปลา2ช้อนนะครับ
2: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
1: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับมันดูกรอบมากเลย
2: ใส่เลยค่ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
3: เติมความหอมเข้าไป
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลย
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
2: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
2: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
2: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
2: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี้ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
2: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
2: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
2: จ้า
1: หอมมากเลยอ่ะ
2: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
1: โอ้โหเรียบร้อ

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่ะใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างนี้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะ
1: ชอบทาน

0: เผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บนี่ได้ได้ได
0: ้อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
1: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
0: มะเดื่อค่ะ
1: มะเดื่อจ้าน อกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ๊ะมะเดื
0: ่อได้ค่ะ
1: มีอะไรบ้างจ๊ะ
0: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได
1: ้ผัด
0: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบาง
1: ๆ
0: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคน
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คู่สักคู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ

0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ดำเลย
1: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
1: จะเอานี่อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยนี่เห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นฉบับกรุงเก่าในหอสมุดแห่งชาติมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเป็นหนังสือสมุดไทยขาวปกและสันหนังสือทารักแล้วหุ้มห่อปกหนังสือด้วยผ้าสีขาวทับอีกชั้นหนึ่งเขียนเส้นอักษรด้วยเส้นหมึกหน้าละ6บรรทัดโดยนายฉายโสนเนื้อหาของต้นฉบับรามเกียรติ์เล่มนี้ว่าด้วยตอนพระรามประชุมพลจนถึงตอนองคตสื่อสารซึ่งผู้เขียนบันทึกข้อความตอนท้ายเล่มไว้ว่าไม่หมดเสร็จเรื่องราวรามเกียรติ์ส่วนต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นฉบับกรุงธนบุรีนั้นมี4เล่มด้วยกันนับเป็นฉบับหลวงทั้งสิ้นเพราะมีการบันทึกหลักฐานวันเดือนปีที่ทรงพระราชนิพนธ์ตลอดจนมีการแสดงเจตนารมณ์ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ทรงแต่งชั้นต้นเป็นประถมยังซามพอดีอยู่เนื้อหาของรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีหอสมุดแห่งชาติมีเล่ม2เป็นเล่มแรกและบันทึกหลักฐานไว้ที่หน้าแรกว่าเป็นตอนหนุมานเกี้ยววานรินทร์จนถึงตอนเท้ามาลีวราชมาต่อด้วยเล่ม3ตอนเท้ามาลีวราชพิพากษาความจนถึงตอนทศกัณฐ์เข้าเมือง

แล้วต่อเล่ม4ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรดพระลักษ์ต้องหอกกระบิลพัทจนถึงตอนผูกผมส่วนเล่มสุดท้ายมีเนื้อความซ้ำตอนกับเล่มที่4ทุกประการสภาพต้นฉบับรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีเป็นหนังสือสมุดไทยดำทุกเล่มบันทึกข้อความหน้าละ4บรรทัดด้วยเส้นทองจำนวน3เล่มที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันส่วนเล่มสุดท้ายที่มีเนื้อความซ้ำกับเล่ม4ของชุดแรกบันทึกข้อความด้วยเส้นหอระดานมีสีที่แตกต่างออกไปเป็นสีเหลืองไม่มีแวววาวเหมือนเส้นทองและต้นฉบับเล่มที่เป็นเส้นหอระดานนี้บันทึกหลักฐานว่านายบุญดันอาลักษ์ชุบเส้นตัวอักษรเมื่อวันศุกร์เดือน11แรม7ค่ำจุลศักราช1142ปีชวดโทศกตรงกับพุทธศักราช2323ซึ่งชุบหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์นานถึง10ปี

การแสดงตลกเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะกับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่าการแสดงตลกที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นแบบมาจากไหนและมีประวัติความเป็นมายังไงเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมินว่าเราไปคลายฉงนด้วยกันดีกว่าค่ะ

0: ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เตรียมรอยยิ้มกว้างๆเอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับตลกค่ะพูดถึงตลกแล้วเนี่ยที่แรกที่มิ้นนึกถึงก็คือสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและที่สำคัญนัดผู้คลายสงวนคนแรกเอาไว้แล้วด้วยรับประกันเลยว่าแค่คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณผู้ชมก็ต้องรู้แล้วว่าคนนี้ตลกชัวร์ไปเจอเขากันเลยค่ะอันหัวแรกค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้น
0: เคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้ได้เจอตัวจริงวันนี้มิ้นมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับตลกค่ะก็เลยต้องมาถามอาโถละเลย
1: ตลกทำไมต้องฉงนนะตลกก็คือตลกฉงนมันก็อะไรอ่ะมันทำไมมันเป็นตลก
0: ฉงนเราก็ต้องทำความเข้าใจความรู้จักจะได้ตลกมากยิ่งขึ้นหนูถามก่อนเลย
1: ว่า
0: ตลกคาเฟ่เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วแล้วเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: หนูไม่เคยเข้าคาเฟ่เลยหรอไม่เคยเที่ยวเลยหรอขับบาร์เทคถนัดมาก
0: ไม่อย่าพูดอย่างนั
1: ้นก็ดูหน้าตาแล้วมันถึงได้ทำไมมาถามว่าคาเฟ่เป็นยังไงอ่ะเอาไม่เป็นไรอธิบายฟังอธิบายฟังแล้วกันผับเทคหรืออะไรพวกดิสโก้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของหน้าตาของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวไปอะไรกันเนี้ยไปสังสรรค์กัน
0: ปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ปัจจุบันอย่างนี้แหละแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยมันไม่เหมือนกับบรรยากาศในนั้นมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศของวัยรุ่นแต่มันเป็นบรรยากาศของครอบครัวตั้งแต่เด็กๆเลยรุ่นแรกเลยนะที่เขาเปิดคาเฟ่กันขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามีอาหารให้ทาน
0: เป็น
1: แขกครอบครัว
0: เป็นร้านอาหารเหรอ
1: เป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยใครจะแต่งวิสมาราใครจะทำยังไงให้มากไปกว่านั้นก็ได้เราจะเล่าถึงบรรยากาศของคาเฟ่ให้ฟังความจริงคาเฟ่กับสวนอาหารเนี่ยมันจะประมาณใกล้กัน

0: คือสวนอาหารก็พูดได้นะมันก็กึ่งของคาเฟ่แต่ว่าสวนอาหารเนี่ยเป็นโอเพ่นหมายถึงเปิด
1: เปิดแบบนี้
0: เปิดเห็นเนี่ยเปิดเห็นมีบรรยากาศมีเวที
1: ต้นไม้อะไร
0: มีโต๊ะอาหารวางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวนอาหารแล้วมีเวทีสำหรับนักร้องนักดนตรีขึ้นไปเล่นแล้วก็มีเมดเล่มีอะไรต่ออะไรแต่คาเฟ่เนี่ยมันจะปิดบังมิดชิดหน่อย
1: อยู่ในอาคาร
0: แอร์เป็นห้องแอร์แล้วก็เจอวิสมาราตรงที่ว่ามีนักร้องสาวสวยเป็นร้อยๆชีวิต
1: เป็นร้อยเลยเหรอคะ
0: เป็นร้อยครับเป็นร้อยชีวิตครับอยู่ที่สถานที่ใครจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับ
1: งั้นก็เป็นโชว์แบบ
0: เป็นโชว์ อะไรต่ออะไรเนี่ยตะการตามากครับเพราะนั้นเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งดูได้นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็จะมีตลกเข้าไปแทรกบางสถานที่เนี่ยคาเฟ่เนี่ยเขาจะโชว์ตลกล้วนๆเลยเป็นมหกรรมตลกเลยแต่บางสถานที่เขาจะมีคาเบเร่ร่วมอยู่ด้วยตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยยันสัก3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยจะเป็นเรื่องบรรยากาศของครอบครัวแต่พอดึกไปหน่อยก็อาจจะมีดื่มกันมั่งอะไรกันมั่งก
1: ็ไฟเริ่มสลัว
0: ไฟเริ่มสลัวก็ตาม
1: นั่นคือยุคสมัย
0: นั่นยุคสมัยนั่นคือเขาเรียกคาเฟ่
1: อ๋อนี่คือคาเฟ
0: ่นี่คือคาเฟ่
1: ทุกวันนี้พูดถึงคาเฟ่ก็กินกาแฟอย่างเดียว
0: อ๋อ
1: แล้วตลกคาเฟ่คะอะไร
0: มันก็เกิดมาจากตรงนี้แหละแต่ไม่มีตลกคาเฟ่ไงมันเป็นตลกลูกทุ่งสมัยเก่าสมัยดั้งเดิมแต่โบราณคือเมื่อไหร่ที่มีวงดนตรีหนึ่งวงไม่ว่าจะเป็นสอนชัยไม่วิเชียนหรือไวยพจน์เพชรพันธ์สายันสัญญาก็จะมีตัวตลกประจำวงเขา
1: อ๋อคือวงดนตรีต้องมีตลกด้วย
0: วงดนตรีต้องมีตลกครับมีมานานแล้ว
1: เพื่อ
0: ที่จะให้ผ่อนคลายไม่ใช่ฟังเพลงกันอย่างเดียวนั่นคือลูกทุ่งระบบของลูกทุ่งตลกลูกทุ่ง
1: อ๋อจริงจริงมาจากการ
0: มาจากตลกลูกทุ่งก่อนและก่อนหน้าของตลกลูกทุ่งมันก็ยังมีอีกมันก็อาจจะเป็นตลกในรั้วในวังในอะไรอย่างนั้นไปนะครับนี่ตลกคาเฟ่เนี่ยมาไงมาจากลูกทุ่งเนี่ยหลังจากที่ประเทศไทยจะมี3ฤดู
1: คือ
0: ฤดูฝนนี่แย่มากไม่สามารถออกงานออกการที่ไหนได้
1: เพราะว่าต้องจัดกลางแจ้งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เขาก็ต้องพักสายกันเลยไม่เดินสายหัวหน้าไม่ไปหัวหน้าไม่มีงานอ่ะผู้ว่าจ้างก็ไม่มีก็ต้องหยุดสัก3เดือนทีนี้ระหว่าง3เดือนนี้ก็มีคนที่คิดกันไกลว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองเข้ากรุงเทพดูมั่งวะไปเล่นตลกในร้านอาหารในสวนอาหารในคาเฟ่อะไรเงี้ย
1: มัน
0: ก
1: ็เลยว่างงาน
0: ใช่ในระหว่างนั้นก็เลยก่อเกิดขึ้นมาว่าตลกคาเฟ่ทำไมมันบูมขนาดนี้รายได้ทำไมมันเหนือลูกทุ่งขนาดนี้ทุกคนก็เทมาที่คาเฟ่
1: อ
0: ๋
1: อเลยเป็นคาเฟ่บูมเลย
0: คาเฟ่บูมคาเฟ่ขึ้นมาอะไรขึ้นมานะมันก็มีที่มาที่ไปอีกว่าใครเข้ามาก่อนใครมาบูมใครมาทำอะไรให้มันเกิดประกายของตลกคาเฟ่
1: แต่ว่าช่วงนั้นนี่เป็นยุคทองเลยไหมคะ
0: สุดสุด
1: ถ้าอย่างนี้แล้วตลกคณะแรกเลยนี่ใครคะ
0: โอ้โหถ้านึกถึงสมัยร.2แล้วทยอยแล้ว
1: งั้นเอาอายุคาเฟ่แล้วกัน
0: อายุคาเฟ่มันก็เริ่มมาจากนู่นเลยนะถ้ายายพูดกันจริงๆเนี่ยตลกขายหัวเราะเนี่ยเป็นตลกที่ก่อเกิดและกำเนิดขึ้นมาในเรื่องราวของตลกมากๆเป็นยุคที่ปาต๊อกเนี่ยจัดตั้งเป็นชมรมก่อนที่จะมาเป็นสมาคมสมาคมเนี่ยพี่เป็ดเป็นผู้ก่อตั้งตลกคณะแรกเลยเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่ามาจากไหนมาจากตรงไหนมันก่อเกิดกันมายังไงแต่ด้วยเรื่องของตลกคาเฟ่นี่แหละที่มูฟมาจากตลกของลูกทุ่งแรกๆเลยยุคแรกที่ออกทีวีมากถ้าตลกไม่มีการบูมหรือสินค้าใดไม่มีการบูมเนี่ยมันก็คงจะไม่มีสรรพคุณที่จะนำเสนอกับผู้ชมใช่ไหม
1: คร
0: ับนั้นรู้สึกจะเป็นของเรื่องราวของสี่สี
1: สี่สี
0: สี่สีคือสีหมึกเทพเชนชัยสีสุริยาอะไรพวกนี้ครับ
1: หนูเคยได้ยินชื่อสีหมึก
0: พี่สีหมึกก็เป็นทหารบกครับแล้วก็เป็นตัวปู่แล้วพวกสีสุริยาแล้วก็เทพเชนชัยนี่ก็อยู่ในเครือข่ายของสี่สีนะตอนนั้นบูมมากๆในทีวีนี่จะออกคู่แข่งกับปาต๊อกเลยนะครับเนี่ยมาคู่กันมากๆนะเราก็ไม่อยากจะเจาะจงลงไปนะว่าใครเป็นคณะแรกที่มาบูมคาเฟ่
1: เอาว่าแรกๆก็มี2อันนี้แหละที่
0: เห็นกับตาเนี่ยในสมัยที่ผมเด็กๆความคิดเห็นของสมัยเด็กๆที่ผมเห็นมามากกว่านะครับที่เห็นมา
1: ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงยุคทองตลกคาเฟ่นี่คือยุคทองจริงๆแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ล่ะคะอาถรพ์การสืบทอดไม่ว่าจะเป็นความเป็นตลกคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้มันมีการพัฒนามาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ความนิยมเป็นยังไงบ้างคะ
0: การเริ่มของการพัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนยังมีตลกนี่อีกนะตลกปริญญา
1: อ่ะฮะตลกปริญญา
0: ครับตลกปริญญานี่ก็คือพวกพี่โคกพวกพี่เพชรพวกพี่ปัญญาสมัยก่อนนี่เขาเล่นตลกกันนะ
1: คุณปัญญา
0: คุณปัญญาเนี่ยแหละคุณปัญญาเขาเป็นตลกมาก่อนนะแล้วเขาถึงได้มาแตกแยกกันออกมาทำธุรกิจมาทำกิจกรรมอะไรต่ออะไร
1: อันนี้คือตลกปริญญานี่เล่นยังไงต่างแตกต่างกันไงคะ
0: มันแตกต่างกับเรามากนะเพราะเขาสคริปต์ล้วนๆไง

0: อ๋อคือมีการเขียนแบบ
1: ม
0: ี
1: การเข
0: ีย
1: นบทม
0: ี
1: การเขียนรูปแบบอะไรเขาออกทีวีเนี่ยเขาเหนือชั้นพวกเรามากเขาเหนือจอมรับรับว่าเหนือชั้นพวกเราบ้างเพราะเขาเป็นตลกสคริปต์จะต้องเขียนสคริปต์พูดเรื่องราวนี้เขาถึงได้ทำรายการต่างๆได้ไง
0: อ๋อแปลว่ายุคที่พัฒนาต่อมาจากตลกคาเฟ่ก็คือตลกปริญญาแล้วอย่างนี้แล้วพอมันมีการพัฒนาเข้ามาอยู่ในจอตรงนี้ค่ะอย่างตลกคาเฟ่ตลกลูกทุ่งต้องมีการปรับตัวไหมคะหรือว่าถูกกลืนหายไปกับตลกปริญญา
1: ช่วงนี้ตลกคาเฟ่ถูกกลืนหายไปกับบรรยากาศแล้วไม่มีแล้วไม่มีคาเฟ่ให้ท่านเห็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรื่องราวของเวลาที่ให้ทำการแสดงเรื่องราวของผู้บริโภคที่จะเข้าไปในคาเฟ
0: ่
1: มีการห้ามโดยที่เด็กต่ำกว่า18ห้ามเข้าแล้วเวลาก็โชว์ไม่ได้แล้วตลกจะอยู่ยังไงมันเริ่มดับลงไปดับลงไปจนพวกตอนนี้ตลกเปลี่ยนเป็นตลกหมูกระทะไอหมูกระทะนี่มันก็ไม่ใช่วิสมาราอะไรมากมายคือเขาไม่มีพื้นที่ให้เราโชว์ได้มากมายเหมือนตลกคาเฟ่ตลกคาเฟ่เนี่ย1คาเฟ่บางทีได้โชว์ถึง9คณะ10คณะต่อคืนนะ
0: ยาวเลย
1: ต่อคืนเลยคือ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะถ
0: ึ
1: ง6โมงเช้าอ่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวเหมือนเล่นดนตรีสดในสมัยนี้เลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่หมูกระทะเขาก็ไม่มีทุนที่จะมาจ้างตลกที3 4 5คณะบางทีได้รอบเดียวคณะเดียวหรือ2คณะยังเก่ง
0: พอถึงเวลาที่โลกมันวิวัฒนาการมาที่หลายคนติดทีวีตลกคาเฟ่ย้ายเข้ามาในทีวีไหมคะ
1: จะเห็นได้เลยนะครับว่าตลกที่ดังๆตอนนี้จะอยู่ในจอแก้วทั้งหมดอยู่ในทีวีทั้งหมดที่น้องเห็นใครต่อใครนั่นแหละคือตลกคาเฟ่ทั้งนั้นไม่มีรายการไหนที่จะไม่มีแจมตัวตลกเข้าไปเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: คือเขาเอาแบบคือเขาก็ย้ายมาเหมือนกันนี่คือยุคของตลกคาเฟ่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นยุครุ่งเรือง
1: ครับ
0: ทีนี้มีคำหนึ่งค่ะที่มินเคยได้ยินมีตลกคาเฟ่มีคำว่าตลกหลวงตลกหลวงนี่คือ
1: ผมเข้าใจนะครับว่าการเล่นตลกเนี่ยมันมีมาแต่สมัยโบราณนานกาลมากมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สอง
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าท่านจะเป็นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับ
0: ท่านทรงโปรด
1: ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการแสดงแล้วมาในยุคของร.6อีกอะไรเนี่ยก็จะพัฒนากันมาเรื่อยคือตลกหลวงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าต้องเป็นตลกที่อยู่ในนัวในวังจริงๆตลกหลวงมีมานานแล้วครับไม่ได้เพิ่งจะมีมาเกิดเมื่อสมัยยุคพวกเรานี่หรอกครับเกิดมาหลายสมัยมาก
0: เดี๋ยวต้องลองไปดูต่อแล้วคุณผู้ชมว่าตลกหลวงนี่เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ขอบคุณอาถรแร้มากๆจริงๆนะคะถือว่าได้รู้ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตลกได้ค่อนข้าง
1: พอสมควร
0: เลยในเรื่องของยุคตลกคาเฟ่ที่เป็นยุคทองของตลกเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อดีกว่าค่ะว่าแล้วตลก

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้นสวัสดีครับ
0: พอดีหนูมีคำถามเรื่องตลกหลวงเยอะเลยค่ะครูมืดถ้าอยากรู้เรื่องตลกหลวงเนี่ยต้องหาท่านนี้เลยนะคะครูมืดเท่านั้น
1: ยินดีครับเราไปคุยกันในโรงละครแห่งชาติเลยดีกว่าไหม
0: ดีค่ะ
1: จะได้
0: แดดเริ่มมาแล้วด้วย
1: ได้กราบลาก่อนที่เดี๋ยวปิ่นเกล้าจะขอที่ฉันตะก่อนไปโรงละครเลย

0: ะคำว่าตลกหลวงนี่คืออะไรคะ
1: ตลกหลวงก็คือคำจำกัดความคำว่าตลกกับจำอวดซึ่งเป็นของหลวงก็คือคำว่าตลกหลวงก็คือตลกที่เล่นอยู่ในราชสำนักซึ่งเป็นผู้แสดงเกี่ยวกับโขนละครหนังในที่นี้คือหนังใหญ่
0: อ๋อนั่นก็คือเรียกว่าตลกหลวงเหมือนก
1: ัน ใช่หนังใหญ่เพราะหนึ่งมันเป็นมหรสพซึ่งเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติทั้งนั้น
0: อ๋อคืออะไรที่เกี่ยวกับในวังทั้งหมดพระราชวังทั้งหมด
1: ใ
0: ช่ตลกหลวงหมดเลย
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้คำว่าตลกหรือจำอวดก็มาใช้ปะปนกันก็เลยแยกไม่ออกก็เลยอนุโลมแต่เดิมคำว่าตลกนั้นโดยมากจะใช้กับคำว่าตลกโขน
0: อ๋อตลกโขน
1: ใช่ครับส่วนจำอวดก็มักจะใช้กับละครเขามีบทความมีข้อความมีบทอะไรที่บอกให้เจาะจงมีตลกโขนมาเล่นเป็นเรื่องราวอะไรต่าง
0: ๆก็คือแบ่งแยกกันชัดเจน
1: แบ่งแยกอย่างชัดเจน
0: และอย่างตลกโขนนี่คือยังไงอะคะ
1: ตลกโขนคือตลกซึ่งเล่นประกอบกับการแสดงโขน
0: อ๋อคือเวลามีการแสดงโขนแล้วก็มีตลกมาเล่นด้วยเหรอคะ
1: ใช่ตลกในเรื่องราวเลยเพราะว่าในการแสดงโขนมันมีผู้แสดงมี5ประเภทด้วยกันแต่คนจะไม่รู้คนจะนึกอยู่ว่ามีแค่4ประเภทก็คือพระ
0: นาง
1: ยักษ
0: ์ยักษ
1: ์ลิงและตัวสุดท้ายตัวสำคัญนี่ก็คือตลกหรือตัวประกอบ
0: อ๋อแล้วเข้ามาตอนไหนคือ
1: แทรกอยู่แทบจะทุกตอนของการแสดงโขน
0: อ๋อคือแทรกอยู่ในตอนนั้นๆเลย
1: 4ประเภทแรกคือพระนางยักษ์ลิง
0: นี่คือตัวหลัก
1: โขนตัวเอก
0: ก็
1: เป็นตัวหลักแต่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือผู้แสดง4ประเภทแรกพระนางยักษ์ลิงไม่พูดเองต้องมีคนพูดแทนคือคนภาคคนเจรจาเพราะแต่เดิมเขาใส่ศีรษะหมดตัวพระตัวนางก็โชว์หน้
0: า
1: แต่ก็ยังไม่พูดเองที่เราเรียกกันว่าโขนใบแต่ตัวตลกตัวฤาษีหรือตัวประกอบนี้มีอิสระทั้งในการภาคเองพูดเองร้องเองเล่นเองได้หมดแล้วนอกจากจะเป็นตลกแล้วคุณจะต้องเป็นตัวประกอบอื่นๆด้วย
0: นี่เด่นไงเนี่ยนี่ค่าตัวน่าจะได้เยอะกว่านักแสดงที่เหลือ
1: ใช่ครับเป็นบุคคลสำคัญประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้คนจะไม่ค่อยนึกถึง
0: ทำไมถึงต้องมีตลกหลวงเนี่ยแทรกอยู่ในโขนด้วยคะ
1: ทำไมถึงต้องมีตลกแทรกอยู่ในโขนเพราะว่ามันมีผู้แสดงทั้งหมด5ประเภทอยู่แล้วพระนางยักษ์ลิงตัวประกอบเป็นตัวตลกเพราะนั้น5ประเภทนี้มันมีความสำคัญเทียบเท่ากันหมดจะเห็นได้จากสมัยก่อนการแสดงโขนบางตอนจะไม่มีตัวนางเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนางเขามีความสำคัญแต่ไม่มีข้องแต่ตลกต้องแทรกอยู่ในทุกตอนทำไมต้องมี1เป็นการเชื่อมเรื่องระหว่างผู้แสดงกับคนดูเป็นการพักเป็นการสอดแทรกให้มีบทตลกครบจำนวนในการให้คนดูได้มีการผ่อนคลายบ้างมันก็ดูแต่ยกทัพลบกันเจรจาก
0: ันตีกัน
1: มันได้มีแต่ตลกเข้ามาเล่นสอดแทรกให้มีคนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาได้ดูตลกมาก
0: คือมันก็จะเหมือนแบบรื่นรมกันมากขึ้นในการดู
1: อีกประการก็เป็นการพักตัวเอกอย่างเช่นทศกัณฐ์เขาลบเหนื่อยมากเขาให้ไปเยาะเย้ยแทน
0: อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ
1: ให้ไปเล่นเยาะเย้ยเยาะเย้ยพระรามเสร็จแล้วเขาเยาะเย้ยพวกลิงอีกดงทิ้งดงจ้างแค่ดงทิ้งดงสุคลีปทำไมตัวแดงสุคลีปทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงอยู่ที่บ้านยายคงเขาก็เล่นเป็นบทกลอนอย่างเงี้ยล้อกันอะไรเงี้ย
0: ทำไมกินข้าวแกงบ้านยายคงต้องตัวแดงด้วยคะ
1: มันสัมผัสไงสุคลีปทำไมตัวแดงสุคลีปทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงที่บ้านยายคงอ้าวดงทิ้งดงใช่ไหม
0: คือใครก็ได
1: ้หนุมานทำไมอ้าปากหนุมานทำไมอ้าปากเพราะมันมีฤทธิ์มากปากก็ไม่ลงเอ้าดงทิ้งดงใช่ไหม
0: ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเอาคำเอาชื่อคนเอาอะไรก็ได้ให้มาให้มันลงคล้องจอแล้วก็สัมผัสกัน
1: ใช่
0: อ๋อแบบนี้นี่ไม่ง่ายเลยนะคะเป็นตลกหลวง
1: ไม่ง่าย
0: เรื่องก็ต้องรู้สัมผัสก็ต้องได้ระดับภาษาก็ต้องได้
1: แล้วก็ต้องเล่นตลกให้คนดูเขาสนุกสนานไป
0: อันนี้ยากเลยเล่นให้ตลกเนี่ยแล้วคุณสมบัติของตลกหลวงมีอะไรบ้างคะคุณ
1: ครับหนึ่งคุณจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณคุณจะต้องรู้เรื่องรามเกียรติ์อย่างละเอียดถ้าเล่นละครคุณต้องรู้เรื่องละครว่าอารมณ์ของตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คุณได้สอดแทรกแล้วเล่นจะต้องรู้เลยว่าคุณเหมาะจะเล่นแทรกตอนไหนไม่ใช่คุณอยู่ทุนพวดพลาดจะไปบทอื่นเขาเสียหมดคนเจรจาเขาลังบทสำคัญ
0: แทรกเข้าไป
1: ใช่ไหมจ่าพระนครลงกาเมื่อคร่าวเคราะห์พระชาตาจะทึ่งขาดคนก็ฟังแล้ว
0: กำลังลุ้นเลย
1: ไปเล่นตลกไม่ได้หน้าที่ของตนอยู่ตรงไหนต้องรู้หน้าที่ฐานะของตนอยู่แค่นั้น
0: อ๋ออันนี้คือเขามีคิวไหมคะหมายถึงว่าม
1: ีครับ
0: มีใช่ไหมคะ
1: แต่ถ้าเล่นเป็นเอกเทศก็ได
0: ้อ๋อได้เหมือนกัน
1: ได้เช่นตอนถวายลิงหรือตอนนางลอยมาพิสูจน์ศพนางลอยนอนอยู่เขาก็ไปพิสูจน์ว่าในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยทุกคนจะต้องรู้ว่าในคือในบรรดากองทัพลิงทั้งหมด ไม่มีใครเคยเห็นนางสีดาเลยนอกจากหนุมานตัวเดียวเพราะเขาเอาแหวนไปถวายเพราะนั้นมันต้องมีการเพราะตอนนี้ยักษ์มันปลอมมา
0: เป็นศพลอยมา
1: ใช่เพราะลิงทุกตัวเขาจะเถียงกันว่ามันใช่หรือไม่ใช
0: ่
1: ตลกเขาต้องไปหน่วยพิสูจน์ศพก็มีการเล่นจับชีพจรเล่นพิสูจน์มีกลิ่นอะไรทำนองนี้เนี่ยเอกเทศเล่นได้เช่นตอนถวายลิงตอนที่พระรามรู้แล้วว่าทศกัณฐ์ไม่ตายเพราะถอดดวงใจได้ทำยังไงถึงจะล่อลวงดวงใจมาได้หนุมานเขาอาสาในตอนนี้เรียกว่าตอนถวายลิงฤาษีต้องพาเอาลิงไปถวายให้กับทศกัณฐ์ก็มีการเล่นตลกฤาษีก็ต้องรู้ด้วยว่าคนภาคคนเจรจาเขาจะภาคยังไงเขาจะภาคไหนต้องเล่นในคนภาคต้องเล่นกับตัวทศกัณฐ์เองอีกต้องเล่นกับหนุมานอีก
0: นี่ต้องรู้ใจกันมาก
1: ต้องรู้ใจกันหมดเลยอ้าปากมันต้องรู้เลยว่าคนภาคคนนี้นิยมจะภาคนี้คนภาคคนนี้จะภาคยังไง
0: โอ้ยากมาก
1: ยากครับยากมากครับ
0: ถ้าพูดถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ครูมืดว่านี
1: ่ไหวพริบปฏิภาณ
0: ไหวพริบปฏิภาณ
1: กล้าศึกษาไม่ใช่อยู่นิ่งเฉย
0: ๆ
1: ศึกษารายละเอียดต้องมีความรู
0: ้
1: แล้วก็เป็นคนที่เล่นมีอารมณ์ให้สนุกครูบาอาจารย์คือพระเสท่านสอนไว้ถ้าเราเล่นเราต้องใส่วิญญาณของความเป็นตลกให้คนเขาดูเพราะคำว่าตลกทำให้คนอื่นเขาหัวเราะเป็นผู้ที่แสดงให้คนเขาขบขันถ้าเราเล่นจืดเล่นไม่ดีคนดูที่เขานั่งดูเขาก็ไม่สนุก

0: อย่างนี้นี่กว่าจะมาเป็นตลกหลวงได้นี่เราต้องผ่านการฝึกผ่านขั้นตอนอะไรเยอะเลยไหมคะเนี่ย
1: ใช่ครับหนึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนมาเนี่ยท่านร่วมเล่นกันด้วย
0: คือให้เห็นกันชัดๆเลยแบบนั้นทำตัวอย่างให้ดู
1: ใช่ตัวอย่างดูแล้วก็ให้เล่นสดๆด้วยบางทีท่านเดี๋ยวนั้นปัจจุบันท่านด่วนเราต้องแก้หรือตามให้ทัน
0: อ๋อคือมันมีมุกสดแบบนั้น
1: ใช่ต้องสดด้วยอีกประการนึงซึ่งมันขาดไม่ได้เลยมันอาจจะพลาดพลั้งไปในทางมีสองแง่สองงาม
0: ทะลึ่งเล็ก
1: ๆหนึ่งครูสอนไว้ต้องแก้ให้ได้ว่าที่คุณพูดออกไปเนี่ยมันยังไง
0: แล้วอย่างนี้นี่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดการเป็นตลกหลวงอยู่อีกบ้างไหมคะ
1: มีครับต้องมีการฝึกแล้วก็มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น
0: เป็นโรงเรียนแบบนั้นเลยเป็นสถาบันไหมคะ
1: มันเป็นสถานศึกษาของเราก็คือโรงเรียนนาฏศิลป์เดิมหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบันหรือสถาบันบัณฑิตพระนาฏศิลป์ซึ่งเขายกระดับฐานะมาแล้วอันนั้นเป็นแหล่งผลิตครูบาอาจารย์ที่เป็นโขนตั้งแต่โบราณมีราชทินนามนะครับมียศทั้งนั้นนะครับพวกนี้ขุนสำราญ
0: เพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่ในวังกันเกือบหมดแล้วตอนนี้ตลกหลวงนี่เล่นที่ไหนเล่นยังไงคะเล่นอะไร
1: ถ้ามีเป็นโขนก็มักจะเป็นตลกเราเรียกว่าตลกหลวงนี่แต่ว่าบุคลากรก็อาจจะเป็นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเขายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เขายังใช้ไม่ได้เต็มที่นั้นแต่ที่ปัจจุบันที่เหลืออยู่ก็ยังมีผมปัจจุบันนี้ก็มีอาจารย์จรัญคุณสุรเดชคุณเกริกชัยก็ยังพอที่จะเป็นตลกที่สืบทอดมาจากรุ่นพวกผมได
0: ้คุณผู้ชมคะการเป็นตลกหลวงได้นี่ไม่ตลกเลยนะคะต้องแบบมีปฏิภาณไหวพริบมีความรู้ที่สำคัญต้องรู้เรื่องแบบวรรณคดีเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องความรู้เยอะมากๆแล้วก็ต้องมีคลังภาษาด้วยเพราะว่าต้องใช้เรื่องของภาษาไทยการสัมผัสแบบนั้นน่าดีใจมากๆที่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมดีๆแบบนี้อยู่ด้วยขอบคุณครูมื่นมากๆเลยนะคะวันนี
1: ้
0: หนูไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าการเป็นตลกมันจะยากขนาดนี
1: ้
0: บางทีเราคิดว่าแบบก็แค่ตลกเล่นตลกเล่นๆไปเถอะเดี๋ยวคนก็ขำจริงๆแล้วมันต้องมีสอดแทรกมีความรู้มีภูมิปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเรื่องตลกนี่ได้รู้เรื่องตลกหลวงจากครูมุ่นมาเยอะแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่มินยังอยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องบรรดาศักดิ์ตลกหลวงซึ่งได้รับพระราชทานจากว่าเสด็จพระเจ้าหัวแต่งตั้งให้เป็นคุณนางมีเป็นสำรับสำรับละ4คนดังราชทินนามต่อไปนี้ประหาสบดีอันนี้เป็นสำรับพิเศษมีคนเดียวเลยไม่คล้องจองกับใครในรุ่นต่อมามีอยู่4ท่านซึ่งมีชื่อคล้องจองกันได้รับราชทินนามดังต่อไปนี้1ราชนนทิกรสำราญสมิทธมุกสนุกชวนเริงและบันเทิงชวนหัวอันนี้เป็นสำรับที่1ต่อมาก็ในสำรับที่2มีช่วยสำเริงสวนชวนสำเริงสรานสมานประหาสกิจและสมิทธประหาสกรนี่ก็เป็นอีกสำรับหนึ่งซึ่งได้รับราชทินนามแต่งตั้งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคนอื่นๆซึ่งเป็นตลกหลวงหรือตลกโขนตลกละครซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งบรรดาศักดิ์ไม่ได้รับราชทินนามแต่ก็ถือว่าเป็นตลกหลวงทั้งสิ้นเช่นในพันในเกริ่นครับพวกนี้ถือว่าเป็นตลกซึ่งถวายในราชสำนักทั้งสิ้นจะสังเกตได้จากสำรับหนึ่งนั้นจะมีราชทินนาม4คนคล้องจองกันอันนี้ก็สมสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมาจากสำรับของนักสวดแต่เดิมซึ่งเราใช้4คนเป็นนักสวดคฤหัสถ์เป็นต้นเรื่องในการแสดงตลกหลวงนั่นเอง

0: าศอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยคุ้นตาขอก่อนเลยอย่างแรกคุณเป็นใครคะ
1: ไม่รู้จักใคร
0: พี่ทำเรือ
1: ใช่อ
0: าจารย์เผ่าทองทองเกลือ
1: สวัสดียัง
0: 1 2 3
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ก็ตลกกันไปเนาะแม่วันนี้เราจะคลายสงวนกันเรื่องของตลกจัน
1: เออตลกแล้วตลกอีกยัง
0: โอ้หนูขำจนท้องแข็งเลยตอนเนี้ย
1: เหรอ
0: ถามจริงอาจารย์นี่มีที่บ้านเหรออ
1: ๋อแน่นอนตอนกลางคืนออกไปหากินหาลำไพ่

0: สายป่ามีทุกสีเลยแล้วแต่รสนิยมลูกค้าจะหยิกจะดำจะทองจะหยองจะม่วงจะชมพูมีทุกสีหมดแล้วแต่วันก็ตามใจลูกค้า
1: ออกไปทำอะไรนะลูกค้าดิใคร
0: ทำมาหากินหารำไพ่เข้าใจไหม
2: หารำไพ่
1: ไม่ย้อนไม่ถามแล้ว
0: ใช่ถามแล้วใช่ไหม
1: ถามแล้ว
0: ถามแล้วถามมาเปล่าถอดวิกก่อนไม่ไหวเอาถอดแว่นก่อน
1: เอ
0: าคืนไปนี่แว่นตัวเองใส่วิกนี่ตลกไหมตลกขำสิ
1: มาแต
0: ่ขำขำ
3: เกียร์นะ
0: ถอดแล้วตลกกว่าไหมมา
3: ทำไมหัวเปียกอ
0: ่
3: ะ
0: ก็หัวเปียกอ่ะหวีก่อนโอ้โหเสียทรงหมดเลยอุตส่าห์วันนี้เขาบอกว่าเป็นเทปตลกก็เลยต้องทำผมมาให้เรียบร้อยเข้ากับเทปเข้าใจไหมนะเอมินหัวเราะอะไรทำมาแล้วเข้าเรื่อง
1: อยุธยากับสุโขทัย
0: สุโขทัยนี่ไม่แน่ใจในเรื่องของตลกนะครับหลักฐานการบันทึกอะไรต่างๆน้อยมากเลยมีแต่เรื่องของการละเล่นมีแน่นอนเผาเทียนเล่นไฟอะไรต่างๆโอเคในเทศกาลนักขัตฤกษ์ในบันทึกในจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงก็บันทึกเอาไว้นะครับถึงเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟนะครับการละเล่นต่างๆมีก็น่าจะมีเรื่องของตลกเพราะว่าเรื่องของตลกคือเรื่องของการหัวเราะการหัวเราะนี่มันจะเกิดขึ้นในทุกสังคมส่วนหนึ่งของความบันเทิงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า
1: entertainment
0: โอเคในสมัยอยุธยาเนี่ยครับมันมีบันทึกเอาไว้ว่าอยุธยาตอนปลายเนี่ยเสนาบดีเนี่ยนะมันขูดรีดภาษีอากรจากราษฎรมากมายถึงขนาดที่ว่าเก็บแม้กระทั่งภาษีผักบุ้งผักบุ้งที่มันขึ้นอยู่ตามหนองคลองบึงทอดยอดทั้งหลายใครไปเก็บมารับประทานเนี่ยเสียภาษีทั้งนั้นราษฎรมันเดือดร้อนคนอยุธยาเนี่ยเรากินน้ำพริกเป็นหลักคนไทยเนี่ยนะครับมีคำพูดเลยว่าน้ำพริกผักจิ้
1: ม
0: แล้วก็กินทั้งผักสดผักลวกผักต้มปรากฏว่าสมัยอยุธยาตอนปลายเก็บภาษีผักบุ้งไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลร้องเรียนแต่ในบันทึกเขียนว่ามีการละเล่นและมีตลกขั้นในตลกนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเล่นตลกพูดถึงการเสียภาษีผักบุ้งซ้ำกันอยู่หลายครั้ง
1: คือซ้ำเล่นซ้ำไปซ้ำมา
0: พูดอีกเฮ้เฮ้เฮ้ก็ตลกผักบุ้งเสียภาษีเฮ้เฮ้เฮ้ก็ผักบุ้งเสียภาษีจนกระทั่งพระมหากษัตริย์เนี่ยสกิดพระทัยเลยเรียกมาถามก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลว่า
1: อ
0: ันนี้เล่นจากเรื่องจริง มันมีการเก็บภาษีผักบุ้งจริงนั่นละนะครับถึงได้ออกลงไปแก้ไขแต่อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าตลกโบราณเนี่ยมันมีแล้ว
1: แล้วรูปแบบล่ะคะอาจารย์อย่างปัจจุบันเนี้ยเป็นคณะตลกใช่ไหมอาจารย์มีตั้งหลายคณะคณะนู้นคณะนี้ก็มีสังกัดกันไปสมัยนู้นนี่เป็นคณะหรือว่าใครอยากเล่นก็เล่นได้เลย
0: อ๋อไม่เขาเรียกว่าคณะจำอวด
1: จำอวด
0: เออจำเข้ามาอวด
1: อ๋อนี่คือความหมาย
0: ก็จำเข้ามาอวด
1: จำใครมา
0: สมัยโบราณเนี่ยนะการสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยนะฮะก็จะมีส่วนที่เป็นพระเนี่ยมาสวดพระอภิธรร
1: ม
0: นะฮะก็พูดถึงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอะไรต่างๆที่หนีไม่พ้นอะไรต่างๆก็ว่าไปในบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะสวดในเรื่องของความตลกโปกฮา
1: ค่ะ
0: นะฮะถึงขนาดต้องมีประกาศออกมาว่าห้ามพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเล่นตลกในการสวดพระอภิธรรมให้เป็นโปกฮาต่าง
1: ๆ
0: พระอภิธรรมนี่ก็อาจจะสวดตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะในช่วงกลางคืนหัวค่ำหลังจากจบการสวดพระอภิธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสวดคฤหัสถ
1: ์
0: คฤหัสถ์ก็คือคารวาสอย่างพวกเราเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าคฤหัสถ์คือโบราณเนี่ยนะต้องพูดก่อนการสวดศพเนี่ยเวลาที่มีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่มีการต่อโลงไม่มีการไปซื้อโลงเขาก็จะต้องต่อโลงกันเดี๋ยวนั้น
1: ต่อกันอย่างนั้นเลย
0: ต่อกันเดี๋ยวนั้นบ้านนั้นมีไม้กระดานบ้านนี้มีไม้กระดานยกมาช่วยกันโลงนึงเนี่ยใช้ไม้กระดานประมาณ5 แผ่นไม่มีฝาถ้ามีฝาก็เป็น6 แผ่นไม่นิยมไม้ต่อเพราะน้ำเหลืองซึมได้นะครับก็เอาศพลงไปบรรจุโบราณไม่มีการฉีดยาเพราะฉะนั้นถ้าศพปิดฝาโลงเนี่ยนะมันเน่าเร็วมันร้อนระอุนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาผ้าขาวเนี่ยหรือผ้าสวยงามแล้วแต่วัฒนธรรมคลุมเอาไว้ก็ต้องมีการอยู่เป็นเพื่อนศพแมวก็ได้สุนัขก็ได้อาจจะมาตะกุยคุยกับศพเพราะฉะนั้นต้องอยู่กันทั้งคืนเรียกกันว่าอยู่เป็นเพื่อนศพทุกคนก็บอกมาอยู่เป็นเพื่อนศพก็เล่นการพนันกัน
1: เป็นข้ออ้าง
0: เป็นข้ออ้างในการเล่นการพนันแต่จริงๆแล้วคนโบราณก็อยู่มาเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนศพก็พูดคุยกันอะไรต่างๆ ทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อยู่เป็นเพื่อนศพหลับไม่ใช่มานอนหลับในงานศพนะ
1: นอน
0: อย
1: ู่
0: เป็นเพื่อนศพนี่คือลืมตารู้ตัวมีสติเฝ้าก็ต้องมีเรื่องของตลกเพราะฉะนั้นหัวค่ำนี่พระสวดพระอภิธรรมหัวค่ำสวด4รูปตกกลางคืนสวดคฤหัสถ์ก็คฤหัสถ์ดริ้งกันได้ที่คว้าตาลปัดมาสวดคฤหัสถ์เลย
1: แล้วเรามีสิทธิ์สวดได้ด้วยเหรอ
0: สวดได้ก็ขึ้นธรรมาสน์เลยสวดคฤหัส
1: ถ์สวดคฤหัสถ์นี่คือไม่ได้พระสวด
0: ให
1: ้คฤหัสถ์
0: ไม่ใช่พระสวดคฤหัสถ์สวดขึ้นไปนั่งเตียงเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าสวดพระอภิธรร
1: ม
0: ก็จะเป็นเตียงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามี4เสามีหลังคาผ้าขาวดาดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้4คน
1: นั่งกัน4คนเลย
0: เรียงหน้ากระดานมีตลปัดประจำตัวนี่แหละบางทีก็จะเรียกพัดรองก็เรียกไปเรียกตลปัดก็เรียกไปเวลาสวดก็จะเป็นตลกโปกฮาคำผวนลามกอนาจารสองแง่สามง่ามอะไรก็ได้ที่มันวกลงต่ำเป็นการสนุกสนานเพื่อให้คนฟังแล้วก็เฮฟังแล้วก็ฮา
1: เงี้ย
0: มันคงไม่เฮอย่างนั้นนั่นมันเฮคอนเสิร์ตเฮฮาก็ขำมันเพราะฉะนั้นคนทั้ง4คนเนี่ยมันต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีการสวดในมือขวาก็กำตลปัดเอาไว้ตลอดแล้วก็จะตลอดส่วนกำไว้เนี่ยมันจะบังหน้าไม่บังหน้าอีกเรื่องนึงกำไว้อย่างนี
1: ้
0: มันจะยกเฮฮาแล้วก็ได้แต่ว่าไม่วาง
1: มือ
0: เ
1: นี่
0: ยมันก็ไม่ได้ห้ามวางหรอกแต่เป็นธรรมเนียมว่าสวดคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะถือตลปัดเอาไว้จะได้รู้ว่าเป็นคนสวดก็ตลอดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่คือต้นแบบของจำอวด

0: ทีนี้การสวดคฤหัสถ์เนี่ยมันขึ้นไปนั่งบนเตียง
1: นั่ง
0: เขาเรียกว่าสวดได้ครึ่งท่อน
1: ครึ่งท่อน
0: คือร่างกายท่อนบนขยับขาเนี่ยมันนั่งอยู่บนเตียงนั่งคัตมาดอยู
1: ่
0: ยังเก่งก็คือขยงตัวขึ้นคุกเข่
1: า
0: แล้วก็ยังถือตลปัดอยู่ก็อ้าวสวดไปนะฮะนานๆจะลุกขึ้นลงมาจากเตียงยืนมันไม่ค่อยได้ยืนหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดคฤหัสถ์มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการออกลีลาท่าทางทีนี้ไอ้การสวดมันสนุกเหมือนมันมันมีคำมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไอ้จะนั่งขยงไปตัวขยงตัวไป
1: มันไม่ได้ฟิลใช่
0: ไ
1: หม
0: มันไม่ได้ฟิลเข้าใจไห
1: ม
0: ม
1: ัน
0: ก็จะต้องเอาวีผมวีผมเอาวีหน่อยวีวีวีวีผมไปด้วยมันก็ไม่ได้ฟิลเขาก็เลยเกิดการเล่นจำอวดจำอวดนี่แปลว่าต้องใช้ผู้เล่นไม่น้อยกว่า4คน
1: อ๋อ4ออฟยึดเอาตาม
0: เรียนแบบสวดคฤหัสถ
1: ์
0: เรียนแบบสวดคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เรียนแบบสวดพระอภิธรรม
1: อ๋อก็คือจำอันนี้มาดัดแปลงแล้วก็จำอันนี้ไปดัดแปลงอีกทีนึง
0: ไอ้จำอวดก็เอาจากสวดคฤหัสถ์ไอ้สวดคฤหัสถ์ก็เอามาจากพระ
1: สวดพระอภิธรรม
0: เพราะฉะนั้นจำอวดเริ่มต้นนี่มีแค่4คน
1: แต่เป็นใครก็ได้
0: ใครก็ได้
1: จับกลุ่มมาแล้วกัน
0: จับกลุ่มกันมันจะต้องมีไหวพริบเข้าแข้งเข้าขากันสี่คนเนี่ยนะทำสี่หน้าที่
1: อ่ะคนละหน้าที่
0: คนละหน้าที่คนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแม่คู
1: ่แม่คู
0: ่มาคนเดียวนะทำหน้าที่เป็นคนอารัมภบทต่างๆเป็นคนส่งลูกเข้าใจไหม
1: ส่ง
0: ล
1: ู
0: กเป็นตัวชง
1: ต่อไป
0: คนที่สองเรียกว่าคอสอง
1: คอสอง
0: ก็คอสองก็คือเป็นคนรับรูปเข้าใจไหมชงตลกอะไรมาอีนี่ชงปั๊บตบปั๊บงับปุ๊บเป็นคนงับคนที่3เนี่ยเป็นภาษาภาษานี่ก็คือเอาตลก2คนเนี่ยมาล้อ2คนเนี่ยคนแรกชง
1: ไปแล้ว
0: คนที่2รับส่งตบ
1: เป็น1มุก
0: เป็นมุกนึงแล้วคนที่3เนี่ยเข้ามาเป็นตัวตลกหลังตลกเอาเรื่องทั้งหมดมารวบรวมสรุปเรื่องตลกต่างๆเอาอีกให้มันตลกอีกชี้แนวอีกแล้วคนที่4เรียกว่าตลกก็คือเข้ามาเป็นขบขันอย่างเดียวเลย
1: คือเข้ามาตลกอย่างเดียว
0: เข้ามาตลกอย่างเดียวจะทำอะไรก็ได้เข้ามาตลกอย่างเดียว
1: ในขณะที่2คนนี้เขาชงกันอีนี่ก็ตลกไปอย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอ
0: ก็ตลกไปบางทีก็ตลกเข้าเรื่องเช่น2คนแรกรับส่งกันมีคนที่3มาสรุปแล้วคนที่4มาเล่นตลกเล่นหน้าเล่นตามเรื่องนั่นน่ะสมมติว่าเขาพูดว่าเดินหลิดไปดัดจริตมาคนที่1คนที่2รับกันไปมาอีกคนที่3ก็เดินมาแดะอ่ะไหนคนที่4ออกมาเขาทำท่าแดะ
1: อ่ะแดะทำยังไงอ่ะไม่เป็น
0: ทำสิที่ทำอยู่ทุกวันนี้แดะนั่นแหละอย่างเงี้ยแดะนั่นแหละแดะจ้ะเก่งมากเลยนี่คือจำอวดเข้าใจไหมทั้งหมดเรื่องทั้งหลายก็ไปจำทางโน้นจำทางนี้จำคนโน้นใครเขาคุยตลกขบขันอีพวกนี้สี่คนมันต้องไปจำเขามาไว้แล้วก็เลยเรียกกลายเป็นจำอวดนั่นแหละ
1: เริ่มบ้านเราป่ะเนี่ยจ้ะเราเป็นคน
0: บ้านเราไม่ต้องมีที่อื่น
1: ดี
0: มากเลยต่อมานี่จำอวดที่ดังที่สุดช่วงระยะเวลาที่ดังสุดก็ประมาณรัชกาลที่6ปลาย6ต้น7
1: นะฮะ
0: ต่อลงมาจนถึง8เนี่ยนะฮะ8ถึงต้น8เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองของตลกเลยนะบางคณะนี่นะรัชกาลที่7เนี่ยเรียกไปนะเล่นนะถูกพระราชาหรือไทยพระราชทานเสมาเข็มเสมาห้อยคอนะฮะเสมารอเขียนว่ารอ7เป็นเสมาทองคำก
1: ็
0: เลยตั้งชื่อคณะว่าคณะเสมาทองเรียกว่าตลกคณะเสมาทองก็เพราะว่าได้รับพระราชทานเสมาทองคำ
1: ท่านเกิดทันไหม
0: ไม่ทันโหพอประมาณรัชกาลที่9เนี่ยต้นรัชกาลเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีคนไปปรึกษาตอนนั้นท่านอธิบดีกรมศิลปากรยุคแรกๆเลยท่านอาจารย์ธนิตอยู่โพบอกว่าคำว่าจำอวดเนี่ยทำไมมันดูไม่ดีมันเหมือนกับมันเป็นของล่างๆตลาดนะฮะท่านอาจารย์ธนิตก็เลยใช้คำว่าละครย่อย
1: ละครย่อยนี่เป็นการ
0: รีแบรนดิ้งเป็นละครย่อยเล่นหน้าม่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เล่นหน้าม่านในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวพอถึงรุ่นรัชกาลที่9เนี่ยนะที่8ที่9เนี่ยการแสดงโขนก็ดีละครก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนฉากเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีฉากก็ไม่มีม่านก็ไม่มี
1: ขึ้นไปแล้วก็เล่นเลย
0: จะเปลี่ยนฉากก็ยกถกฉากขึ้นคนดูก็เห็นการเปลี่ยนฉากแต่พอมาถึงรัชกาลที่6ที่7ที่8เนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนฉากก็ต้องมีการปิดม่าน พอปิดม่านเสร็จจังหวะที่เปลี่ยนฉากสมัยโบราณยกฉากเข้ายกฉากออกยกต
1: ้
0: นไม้ต้นอะไรใช้เวลา5นาที10นาทีนู่นสมัยโบราณมันไม่ได้มีสไลด์ไหลไปไหลมาลื่นไปลื่นมาเทิร์นเทเบิลหมุนเวทีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตลกมาเล่นขัดจังหวะอยู่ด้านหน้าของม่าน
1: เอามาฆ่าให้คนดูไม่เบื่อ
0: ไม่
1: ว่าไม่รอนานเด็ดแอบนี้
0: เราก็เดินมา2คนเล่นตลกกันก็เลยเรียกกันว่าตลกหน้าม่านหร
1: ือ
0: จำอวดหน้าม่าน
1: ก็ยังมีคนเลือกที่จะใช้จำอวดอยู่ด้วย
0: ก็มีซึ่งไอ้จำอวดหน้าม่านพวกนี้ก็น้อยใจว่ามันไม่อยากเป็นจำอวดซึ่งไม่ควรเลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนว่าเป็นละครย่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมินมันน่าเสียดายเข้าใจไหมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะนี่คือต้นตำรับของตลกทั้งหลายจังหวะที่เปลี่ยนเป็นละครย่อยจากคำว่าจำอวดเนี่ยนะฮะก็เป็นจังหวะช่วงปลายที่จะมาต่อพ.ศ. 2500
1: มัน
0: ช่วง 2,500 คือช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษนึกออกไหมเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มมีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ขึ้นมาสถานีแรกช่อง4บางขุนพรหม
1: คุณผู้ชมคะนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคณะตลกเนี่ยเขาเริ่มมาจากการสวดอภิธรรมศพแถมเรียนแบบพระมาอีกขอเป็นนวดหัวก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่หัวโนมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคลายฉงนเรื่องตลกกันต่อค่ะ
0: โอเคครับ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงตลกคนแรกของไทยสวงทรัพย์สำรวยเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2457ที่อำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีสวงทรัพย์สำรวยโด่งดังมาจากการภาพยนตร์เรื่องใกล้เกลือกินเกลือเมื่อปีพ.ศ. 2495ที่รับบทเป็นเสี่ยล้อต๊อกคนจนที่ร่ำรวยแล้วลืมกำพืชตัวเองและอีกหลายๆเรื่องเช่นไอ้แก้วไอ้ทองตลกร้องไห้เป็นต้นต่อมาในปีพ.ศ. 2538สวงทรัพย์สำรวยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลปินแห่งชาติและดาราตลกชื่อดังแห่งฟ้าเมืองไทยในนามเสี่ยล้อต๊อกนั่นเอง

0: ันไปก็พอสมควรแล้วนะคะอยากจะถามอีกเรื่องนึงนั่นก็คือคำว่ามหรสพคำนี้ได้ยินบ่อยเลยคำว่ามหรสพหนูอยากรู้อะไรหนูอยากร
1: ู้
0: ว
1: ่
0: า
1: เรื่องของฉันเธอก็ถามไปสิ
0: อยากรู้ว่าคำว่ามหรสพเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะ
1: มหรสพมีอะไรบ้าง
0: คืออะไรก่อนอาจารย์มหรสพ
1: มหรสพก็คือการแสดงสนุกสนานตลกขบขันลื่นเริงบันเทิงใจต่างๆเข้าใจไหมเป็นการแสดงการละเล่นต่างๆที่ดูแล้วมีความสุขนะครับรื่นเริงบันเทิงใจนะครับเยอะแยะมากมายเลยโอ้การแสดงสมัยโบราณเหรอฮะที่เรียกว่ามหรสพนี่นะมีตั้งแต่ลิเกเสภาสักกวากลองยาวลาวแพนละครแขกละครไทยพวกนี้ทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่ามหรสพออกได้แล้ว
0: งั้นได้รักษาภาพลักษณ์หนูบ้าง
1: นี่เนี่ยยังตีได้อยู่ไม่มีหัวหยิกก็ตีได้อยู่ส่วนใหญ่แล้วมหรสพเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่มีพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้มีการสมโภชคือในสมัยก่อนเนี่ยกิจกรรมทางสังคมทั้งหมดที่ปัจจุบันเรียกว่าแอคทิวิตี้เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้น
0: เริ่มจากทางในวังก่อน
1: ในวังทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์จะสมโภชวัดสร้างวัดเสร็จก็จะมีฉลองวัดก็ต้องมีสมโภชพระมหากษัตริย์จะถวายผ้าพระกฐินก็จะมีฉลองกฐินสมโภชองค์กฐินกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีมหรสพสมโภชเรื่อยไปจนถึงพระมหากษัตริย์จะจัดให้มีการเทศมหาชาติตามวัดนู้นวัดนี้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไว้ก็มีการจัดมหรสพสมโภชนอกจากนี้นะครับในบางโอกาสเช่นมีชัยชนะต่อการศึกสงครามก็มีการจัดมหรสพสมโภชในชัยชนะนั้น
0: ก็คือเฉลิมฉลอง
1: เฉลิมฉลองหรือแม้แต่งานพระเมน
0: งานศพด้วยเหรอง
1: านพระบรมศพงานพระศพต่างๆเนี่ยเจ้านายทั้งหลายตายเนี่ยต้องมีมหรสพ
0: ตลกเหรอ
1: สมโภชมีตลกทุกอย่างให้ลื่นเริงบันเทิงใจหัวเราะ
0: พูดถึงมหรสพเนี่ยก่อนเมื่อก่อนเวลาก่อนที่จะมีการแสดงไม่ว่าจะมหรสพอะไรก็ตามก่อนเริ่มต้องมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ที่พูดมานี่เมื่อไหร่
0: เมื่อก่อน
1: ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่มันมายุคหลังยุคแรกยังไม่มีตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาล1 2 3 4เนี่ยยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น
0: แล้วมันเริ่มมาได้ยังไงคะอาจารย
1: ์มันเริ่มมาในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยมันขึ้นครองราชสมบัติใหม่ๆเนี่ยนะอายุ15ขวบ10วันขึ้นครองราชสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านเป็นคนที่มีความจะภาษาอังกฤษใช้คำว่า active อ่ะเป็นคนที่มีความ
0: กระตือร
1: ือ
0: ร
1: ้นสูงมากเหลือเกินพระชนพรรษาได้19พรรษาเนี่ยเสด็จสิงคโปร
0: ์ฮะไปเลย
1: เอาข้าราชบริพารไป200กว่าคนตามเสด็จไปดูความเจริญของสิงคโปร์ตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของ
0: อังกฤษ
1: เพราะฉะนั้นสิงคโปร์เจริญเร็วมาก
0: ใช่
1: เจริญเร็วเหลือเกินในทุกเรื่องนะครับในทุกเรื่องเลยคนสิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีหนังดูแล้วนะเขาดูหนังกันเวลาที่หนังจบแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอังกฤษปกครองสิงคโปร์คนสิงคโปร์เองก็ไม่เคยเห็นพระราชินีอังกฤษเพราะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของอังกฤษก็ไม่เคยเสด็จที่สิงคโปร
0: ์
1: เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ที่จะตอกย้ำให้คนสิงคโปร์ได้เข้าใจ
0: ว่า
1: ตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะ มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์นี้ซึ่งทรงพระเมตตาปกครองอยู่ก็ต้องเล่นเพลงประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอังกฤษก็คือเพลงGod
0: save the queen
1: save the queen จะได้มี royalty ครับว่า royalty นี่คือความจงรักภักดีจะได้มีความสามัคคี

0: ุกคนเนี่ยสามัคคีหมดคนที่อยู่ภายใต้อานัตอังกฤษเพราะอย่าลืมว่าอังกฤษเป็นประเทศใหญ่มากในขณะนั้นถึงขนาดมีคำพูดว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกลับดินแดงของอังกฤษเพราะมีอยู่ทั่วโลก
1: ใช่เพราะว่าเขาเป็นช่วงยุคล่าอาณานิคม
0: ใช่แล้ว
1: ตีไปทุกคนเลย
0: หนังฉายจบก็เล่นเพลงนี้ประชาชนทั้งหมดพร้อมใจกันยืนขึ้นถวายความเคารพเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรัชกาลที่5เสด็จไปทอดพระเนตรเนี่ยนะครับก็เป็นแรงพระราชหฤทัยของรัชกาลที่5แรงบันดาลใจนะเมื่อเสด็จกลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีโรงหนังแล้วนะมีโรงหนังในวัง
1: เข้ามาแล้วเรียกว่ารัชกาลที่5ท่านก็ทรงโปรดด้วยใช่มั้ย
0: โปรดทอดพระเนตรหนังตอนนั้นหนังที่ฉายเนี่ยเป็นหนังญี่ปุ่นเราเรียกว่าโรงญี่ปุ่นหลวง
1: ญี่ปุ่นด้วย
0: หนังญี่ปุ่นโรงญี่ปุ่นหลวงเป็นหนังใบ้ก็มีส่วนมากไม่ใช่เป็นหนังใบ้ก็มีเป็นหนังใบ้แล้วก็เป็นหนังขาวดำ
1: หนังเงียบใช่ไหมคะยุคแรกของภาพยนตร์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเสด็จที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จไปยังดินแดนของอังกฤษอังกฤษก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วจะเล่นเพลงอะไรรับเสด็จเพราะพระมหากษัตริย์ของเขาเวลาเสด็จเนี่ย
1: มี
0: เพลง God Save the Queen ของไทยเราไม่มีการใช้เพลงอะไรเลยอย่างดีสมัยนั้นก็มหาฤกษ์มหาชัย
1: แทนแดน
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีฝรั่งคนนึงเนี่ยนะครับประพันธ์เพลงขึ้นม
1: าน
0: ะครับเราฝรั่งตอนนั้นเขาจะใช้คำว่า God Save the King the King ก็คือถวายรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่คือแต่งให้เรา
0: เขาแต่งถวายเพื่อให้การรับเสด็จเนี่ยสมบูรณ์แบบเพราะว่าเวลาเล่นเพลงเนี่ยต้องเล่น2เพลงรับเสด็จเพลง God Save the King ก่อนแล้วต่อด้วย God Save the Queen ต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าถือว่าพระประมุขทั้ง2ได้มาร่วมกันถึงแม้จะไม่มีพระราชินีของอังกฤษเสด็จมาก็ตามก็มีผู้แทนพระองค์เพลงเนี่ยนะก็เป็นต้นเขารัชกาลที่5พอพระราชหฤทัยในลำดับหนึ่งเมื่อเสด็จกลับเมืองไทยแล้วก็มาให้ฝรั่งอีกคนนึงเกลาเพลงใหม่เกลาไปจนกระทั่งพอพระราชหฤทัยจากนั้นก็โปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยแต่งเนื้อภาษาไทยข้าวาระพุทธเจ้าและต่างๆอมนุและศิรกาลก็ว่ากันปัจจัยลงไปในครั้งรัชกาลที่5การเล่นต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วก็โปรดให้มีการนำเพลงเนี้ยมาเล่นหลังจากการฉายภาพยนตร์เสร็จเป็นธรรมเนียมนะครับมาพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารม
1: ีแก้อีก
0: แต่ก็ยังเล่นเพลงนี้ในตอนจบการฉายหนังและการแสดงมหรสพทุกชนิด
1: แล้วมันมาเริ่มเล่นก่อนตั้งแต่ตอนไหนคะ
0: ก็มาเล่นในยังไม่ก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนเล่นหลังก่อนนะทุกมหรสพทุกชนิดเลยเล่นตอนจบแล้วก็จากนั้นก็มีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่6ขึ้นพร้อมกับเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะเหตุการณ์ผ่านไปต้นรัชกาลที่8 2 4 7หลังจากที่รัชกาลที่8ครองราชย์ได้3ปีประมาณ2ปี3ปีเนี่ยนะครับรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการออกเป็นประกาศคือก่อนหน้านี้ไม่มีการประกาศนะว่าต้องเล่นเพลงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเลิกแสดงแล้ว
1: แต่ทุกคนรู้กัน
0: ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปโดยความจงรักภักดีมิ้นความจงรักภักดีไม่ต้องมีกฎหมาย
1: ไม่จำเป็นต้องสั่ง
0: ไม่ต้องมีการสั่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับราษฎรก็พากันเล่นเพลงนี้ถวายเป็นการถวายพระพรเราจะมีความสุขคนเดียวได้ไงในเมื่อเราอยู่ในประเทศของพระองค์ท่านบรรพบุรุษของพระองค์ท่านเสียสละชีวิตรัชกาลที่1นี่ไปต่อสู้อริราชศัตรูกว่าจะได้แผ่นดินนี้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นต้องเล่นเพลงรำลึกถึงพระองค์ท่านพ.ศ.2478ก็เริ่มเป็นระเบียบการเล่นเพลงนี้
1: คือออกมาเป็นกฎ
0: ออกเป็นระเบียบซะให้เรียบร้อยจะได้ไม่ลักลั่นให้ผมเดาก็คือว่าในรัชกาลที่9นี่แหละได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปตามโรงละครต่างๆมากขึ้นในที่ที่เป็นที่สาธารณะเพราะก่อนหน้านั้นที่พูดมาเนี่ยเป
1: ็
0: นโรงละครหลวงอยู่ในวังร
1: ั
0: ชกาลที่7เองก็ทอดพระเนตรภาพยนตร์ในวังเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงโขนการแสดงละครทอดพระเนตรภาพยนตร์ต่างๆและมหรสพต่างๆอีกหลายประเภทเนี่ยในสถานที่โรงละครอันเป็นสาธารณะ
1: ก็คือเป็นทอดพระเนตร
0: ร่วมกับประชาชนทั่วไปก็เลยเป็นธรรมเนียมเปลี่ยนจากการจบการแสดงขึ้นมาเล่นเป็นตอนต้นเข้าใจ
1: เข้าใจท่องแท้จำแจ้งสุด
0: ๆโอเคจบ
1: คุ ุณผู้ชมคะวันนี้ตลกมีสาระมากๆคือบางคนรู้สึกว่าเรื่องตลกมันเป็นเรื่องไร้สาระถูกไหมคือเหมือนกับว่าพูดอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้คนขำให้คนตลกให้คนอารมณ์ดีจริงๆแล้วตลกอ่ะมีที่มาที่ไปที่สำคัญมีจุดประสงค์มีความหมายด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่มินเพิ่งรู้เลยเพราะว่าจริงๆก็นึกเหมือนกันแหละว่าเรื่องตลกก็คือเรื่องคลายเครียดอะไรก็ได้ที่ให้เราได้พักสมองจากสาระที่อัดแน่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีที่มาที่ไปมีเรียกว่าจุดประสงค์ที่ดีที่ทำให้เกิดตลกขึ้นแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นตลกแบบทุกวันนี้ที่เป็นการมอบความสุขแล้วก็มอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเป็นเกียรติมากที่ได้เห็นอาจารย์เผ่าทองในอีกมุมมองนึงในอีก
0: ลุกหนึ่ง
1: หนูขอใช้คำว่ามิติละกัน
0: โอเค
1: ในอีกมิตินึงคุณผู้ชมเทมนี้ตลกจริงๆแต่ถ้าไม่ตลกก็ขออภัยด้วยนะคะเราไปกินกาแฟกันไหมอาจารย์หรือเราจะเข้าร้านทำผมกันดี
0: เราไปทำผมก่อนนะ ก็เดี๋ยวจะใส่หน้ากากกลับบ้านนะเพราะตอนนี้อายไม่กล้าเดินออกจากห้องนี้แล้ว
1: ไป
0: ลาท่านผู้ชมเลย
2: ให้ย
0: ื
2: น
0: โอเคไป
1: ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วมีผมแล้วมีผม

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: เชสว้าว looks so อร่อยมากมาก
3: ใช่
2: วิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
4: ฟู
2: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be eating, right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือ Thai Delicious บ๊ายบาย
8: ถ้าให้เปรียบโนรากับ
3: ชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้ยังแล่งใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
8: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
9: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
3: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
9: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
10: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
9: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก
4: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่ง

0: ต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
0: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจเด็ดๆของภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ราวของผักขี้บอจะแซ่บจังใดหนอไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้ารองลุงจั่นแล้วก็ลุงหอยนะครับจะพาสตังไปดูต้นกำเนิดของผักกี้บ่อในแหล่งธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่ตลิ่งมูลค่ะ
0: อยู่ที่ตลิ่งมูลก็คืออยู่ที่ลำน้ำมูล
1: จ้า
0: ไปไกลไหม
1: ไม่ไกลค่ะ
0: โอเควันนี้ได้เวลาที่เตรียมแว้นนะครับกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมนั่งคันลุงจั่นนะ
1: จ้า

0: งอ่ะเนี่ยอย่างซิ่งอ่ะลุงอ่ะโอ้โหมาลองซิ่งมากมายเลยอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดแหล่งกำเนิดของผักกี้บอนะครับคุณลุงบอกว่ามันจะอยู่บริเวณริมตลิ่งของลำน้ำมูลครับโดยในแหล่งธรรมชาติเนี่ยป้าลองบอกว่าผักกี้บอนะครับมันจะขึ้นอยู่บริเวณริมตลิ่งสองข้างบริเวณริมตลิ่งเนาะแล้วก็ป้าลองมาเก็บจากในธรรมชาติ
1: เก็บแต่พระท่านเห็นเพิ่นพระท่านมาดูดทรายผลค่ะตะกี้มันมีหาดค่ะ
0: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะมีน้ำแบบคล้ายๆป้าบอกว่าน้ำต้มน้ำที่มันแบบเป็นน้ำขังแล้วก็จะมีผักกี้บอขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เขามาดูดทรายชายหาดก็เลยหายไปเพราะว่าเขาดูดทรายขึ้นไปใช้ประโยชน์นะฮะในแหล่งธรรมชาติก็จะพบเจอได้น้อยป้าลองก็เลยเอาจากธรรมชาติเนี่ย
1: ธรรมชาติมันปลูกค่ะ
0: ไปปลูกเลยนะครับกลายเป็นเรื่องราวจริงจังเลยจากที่ต้องหาอยู่ก็สามารถเพาะขยายได้เดี๋ยวเราไปดูว่า

ผักขี้บ่อเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำซับหรือตามริมตลิ่งปัจจุบันหาผักขี้บ่อตามธรรมชาติได้ยากชาวบ้านจึงนำมาเพาะขยายในบริเวณแปลงนา

0: ผักที่บ่อนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าผักวานอนผักซี่โคกผักบ่อมักจะนิยมกินส่วนยอดและลำต้นนิยมกินสดมีความกรอบให้รสมันมีความขมเล็กน้อยผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆว่าผักบ่อเป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสานที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติตามที่โล่งแจ้งในพื้นที่แฉะริมแม่น้ำหรือทุ่งนาที่เป็นดินร่วนปนทรายเรามักจะพบผักขี้บ่อตามริมฝั่งแม่น้ำมูลตามหาดทรายซึ่งถือได้ว่าเป็นผักพื้นถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์ผักขี้บ่อนั้นจะเจริญตนหลังจากน้ำในแม่น้ำลดหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อความชื้นในดินแห้งไปแล้วเจริญงอกงามใหม่เมื่อมีความชื้นในดินเพียงพอลักษณะทางกายภาพลำต้นของผักขี้บ่อเป็นไม้ล้มลุกทอดคลานที่ผิวดินมีความสูงได้ประมาณ 5-15 เซนติเมตรเนื้อใบหนาอวบน้ำมีเส้นใบเพียง1เส้นที่กลางใบไม่มีก้านใบดอกนั้นจะเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตรดอกนั้นจะมี2สีคือสีขาวและสีม่วง
1: วิธีการดึงถอนก็ไม่ยากครับมันขึ้นง่ายมากเลยนะป้าเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเสด็จ1รอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ส่งขายได้เลยครับในเนี้ยมันจะเป็นดินเลนเนา
2: ะ
1: ด้านหลังสตังเนี่ยด้านล่างสตังที่ดังย่ำอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นดินเลนแบบเนี้ยคือมันจะมีความอ่อนนิ่มนะ

คุณลุงคุณป้าบอกว่าการขายแล้วแต่ออเดอร์แม่ค้าบางคนก็ซื้อเป็นกรัมบางคนก็ซื้อเป็นกระสอบเป็นกิโลกรัมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทหากคิดเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนจากการปลูกผักขี้บอคุณลุงคุณป้าบอกว่ามีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 15,000 บาทเลยล่ะครับ

0: กลับมาจากไปเก็บค้นหาผักขี้บ่อมานะครับสตางค์โชคดีวันนี้ลาบปากมื้อเที่ยงนะติ๋มเตรียมตำส้มตำใส่ปลาแดกหรือว่าใส่ต่อนปลาร้าไว้ให้แล้วก็นี่คือก้อยกุ้งเต้นนะครับคุณป้าคุณน้าบอกว่าเหมาะที่จะมากินกับผักขี้บ่อสดๆเอาเลยลุยโลดมา
1: ผมอำลำ
0: ผมอำลำรสชาติถ้าเกิดว่ากินแบบผักขี้บ่อสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติขมหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะปลายมันจะหวานด้วยนะป้าเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พี่ป้านาที่นี่เรียกว่าขมอ่ำลำครับและวิธีการกินก็คือเราจะเด็ดรากแล้วก็ต้องกินเยอะๆม้วนๆพันๆเด็ดรากออกเด็ดรากออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะม้วนหัวมันกรอบมากเลยอ่ะ
3: ครับ
0: หักเข้าไปพอม้วนเข้าไปเนี่ยมันจะหักกรอบเลยแล้วเราก็มาตุ้ยกินก้อยกุ้งก่อนนะ
2: ก้อยกุ้ง
3: เลย
0: เอาเลยลุงเอาเลย
3: ครับ

0: แซ่บเลยแซ่บมากแซ่บอีหลี
1: แซ่บมาก
0: เลยแซ่บ
2: เดินน้ำเดินน้ำ
0: กินไอ้ผักนี่นะ
1: ผักลืมผัวเขาน่ะ
0: ผักลืมผัว
1: จ้ะอันนั้นเขาเรียกผักลืมผัว
0: มือนี้แซ่บเลยฮะ
1: บ้านเฮากินกับผักอย่างเง
2: ี้ยอร่อยเลยแม่กินเป็นตาลอยเครื่อง
0: คุณลุงบอกว่าผักกี้บอร์ดที่เราไปเก็บเนี่ยมันกำลังอ๋อก็คือมันยังกรอบๆเลยพอกินเลยไม่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าขนาดนี้เนาะ
1: มันจะแก่ค่ะ
0: มันจะแก
1: ่ยันนี้มันกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
0: ่อ๋อตอนนี้กำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู่
1: มันกำลังนม
0: เอ้ยเป็นตาแซ่บเลย

มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ารองแล้วก็ลุงจั้นมาร่วมด้วยช่วยกันประชันความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าป่นกบกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างแล้วเราจะแหนมด้วยผักขี้บ่อสดครับ

0: ถ้วยปอกหอมสตางเตรียมซอยคาตามมาฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นชิ้นท่อนด้านลุงจั้นช่วยทำกบฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดแกะเตรียมไว้คือกระเทียมสตางเตรียมก่อเตาจุดไฟแล้วล้างทำความสะอาดกบเตรียมนำหม้อตั้งเตาลุงจั้นนำเอาหอยเชอรี่มาล้างก่อนจะเทน้ำลงใส่ตามไปคือข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอยเชอรี่ต้มไปให้หอยสุก
1: จริงๆแล้วหอยเชอรี่ที่ตัวที่ยังไม่ได้ต้มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบรรดาแม่ครัวของเราใจดีน้องเตรียมทำไว้ให้เนี่ยอันนี้คือต้มเรียบร้อยแล้วแล้วแกะตาออกมาแล้วแต่ว่าสตังอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้หอยเชอรี่สดๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะตามันออกถ้าเกิดว่ารับประทานตาของหอยเชอรี่เข้าไปนะครับถ้าเกิดอาการแพ้อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดอาการผดผื่นขึ้นได้ครับ
0: ต้มไปไม่นานหอยก็สุกเปิดฝาออกมาได้เวลาเตรียมนำกบมาย่างจากนั้นสตางและคุณลุงช่วยกันใช้ไม้เสียบลูกชิ้นดึงตัวหอยเชอรี่ออกมาเคล็ดลับเราจะต้องเอาดวงตาหอยเชอรี่ออกด้วยนะครับเราจะเอาเพียงแค่ส่วนของเนื้อหอยส่วนของเครื่องในแบบนี้ทิ้งไปนะครับด้านป้าลองช่วยเด็ดพริกย่างไปไม่นานกบก็เกรียมสุกใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นคุณลุงจึงขยำคลุกเคล้าหอยเชอรี่กับเกลือ
1: หลังจากที่เราเอาตาออกแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกขยำเคล้ากับเกลือเพื่อช่วยให้เมือกลื่นมันออกอีกรอบ
0: ได้เวลาล้างสมุนไพรก่อนจะนำไปคั่วในกระทะแล้วนำกระเทียมลงครกตามตกด้วยพริกไทยขาวแล้วถึงคราวคือรากผักชีโขลกไปให้แหลกแล้วจึงตัดเกลือเล็กน้อยก่อนจะนำมาหมักกับหอยเชอรี่

เตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงนำกบย่างลงไปต้มปรุงผสมด้วยน้ำปลาร้าและเกลือขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเสียบหอยเชอรี่เรียงใส่ไม้

กลิ่นความหอมจากกบย่างต้มน้ำปลาร้ามันช่างหอมชวนหิวเลยล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมโคลกปนนำพาสมุนไพรลงโคลกโคลกไปให้แหลกสตางและคุณลุงช่วยคัดแยกเนื้อกบออกจากกระดูกเมื่อโคลกสมุนไพรแหลกแทรกตามคือเนื้อกบป้าลองโคลกไปจนกว่าจะป่นแหลกพอประมาณปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำมะนาวแล้วถึงคราวเทใส่คือน้ำที่เราต้มกบคลุกเคล้าให้รสชาตินัวประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ป่นกบก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: ป้าลองเตรียมล้างทำความสะอาดผักขี้บ่ออีก2น้ำส่วนสตางค์และคุณลุงเตรียมย่างหอยเชอรี่
1: เคล็ดลับในการย่างหอยเชอรี่นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะไม่ย่างให้มันแห้งจนเกินไปย่างให้มันพอเหลืองๆเพราะว่าเราต้มสุกมาแล้วถ้าเราย่างแห้งเกินไปนะครับมันซีหยาบมันจะหย่ำยากก็คือมันจะเหนียวแล้วก็จะเคี้ยวยากนั่นเองแมนบอ
2: คร
1: ับ ถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเด้งเอาฟันหลุดออกมาได้นะ อันนี้ได้แล้วเนาะนี่ย่างให้มันพอเหลืองๆแบบนี้ครับเรียบร้อย

0: เดี๋ยวสตังจะขอทดสอบรสชาติตอนที่แบบย่างหอยใหม่ๆร้อนๆอยู่ป้ารอเปิดแมสกินได้นะ
1: ได้เลยครับ
0: ลุง
2: ครับ
0: ป้าอีกตัวลุงอีกตัวลุงชอบไหมเนี่ย
2: ชอบไหมครับ
0: อร่อยมันจะแบบกรึบๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักอร่อยมากเนาะยิ่งได้กินตอนร้อนๆแบบนี้

แซ่บนัวหอมกลิ่นน้ำปลาร้าเปรี้ยวเค็มเข้าท่าเนื้อกบเด้งหวานประสานความอร่อยยิ่งกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างสุกใหม่หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักทายทักกินคู่กับผักขี้บอคุณลุงบอกว่าคำเดียวไม่เคยพอเพราะความกรอบสดและรสชาติขมอำลำหน้ามัมแซ่บหลายๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องเปิ้ลแล้วก็น้าติ๋มจะมาทำให้เรามีรอยยิ้มกับการชิมรสชาติของความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มส้มปลานางใส่ผักขี้บอ
1: แซ่บบอ
2: แซ่บจ้า

0: เริ่มต้นสตางค์เตรียมเติมถ่านใส่เตาน้องเปิ้ลนำเอาหอมแดงมาปอกส่วนน้าติ๋มช่วยจัดการทำปลาเนื้ออ่อนสตางค์ช่วยล้างทำความสะอาดผักต่าง
1: ๆปลานางก็คือปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานแล้วก็เนื้อจะมีความมันพี่ป้านาที่นี่นิยมมักจะนำมาทำเมนูต้มส้มนะครับ
0: แล้วจึงลงคมหั่นเตรียมไว้เป็นชิ้นบ้องจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดตะลิงปลิงน้าติ๋มเด็ดเตรียมไว้คือใบแมงลักสตางค์ทายทักซอยหั่นผักชีฝรั่งตามไปคือผักชีน้าติ๋มช่วยเด็ดผักขยงสตางค์จัดแจงเด็ดรูดไว้คือยอดมะดัน
1: โดยปกติแล้วต้มส้มพี่ป้าหนาที่นี่ก็จะใช้ลูกมะดันใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้ยอดมะดันลงไปแทนแต่วันนี้เราจะทดแทนความเปรี้ยวก็คือจะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปครับ
0: จัดการฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นชิ้นท่อนตามไปคือคาแล้วล้างทำความสะอาดหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้จากนั้นจึงเด็ดขั่วพริกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะละลายมะขามเปียกเรียกมะเขือเทศมาลงคมผ่าตามมาจึงหั่นชิ้นตะลิงปลิงส่วนน้องเปิ้ลเตรียมล้างผักขี้บอสารต่อน้าติ๋มเตรียมโขลกพริกกับเกลือส่วนน้องเปิ้ลช่วยหั่นผักขี้บอไว้เป็นท่อนๆแบบนี้ได้เวลานำพริกแห้งลงไปทอดเมื่อพริกแห้งสุกรุกต่อตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือข่าและตะไคร้ตามไปคือพริกที่โขลกไว้จากนั้นจึงใส่หอมแดงแล้วจัดแจงเติมความเปรี้ยวด้วยตะลิงปลิงปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาปล่อยต้มให้ความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงออกมาในน้ำต้มส้มแล้วนำลงไปชมคือปลานางโรยเพิ่มเติมความเปรี้ยวอร่อยด้วยใบมะดันต่อจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยใบมะกรูดและผักขยงจากนั้นจึงใส่ผักขี้บอรอให้ผักยุบยวบสักพักแล้วถ่ายทักตามลงใส่คือผักชีฝรั่งใบแมงลักและผักชีปิดท้ายจึงโรยพริกทอดเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มส้มมันช่างสุขสมดังใจปรารถนาได้รสเค็มหวานประสานความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงและยอดมะดันเนื้อปลานางนั้นก็ช่างหวานมันอร่อยเผ็ดร้อนด้วยพริกทอดหอมสุดยอดคือใบแมงลักและผักขยงอร่อยแรงคือผักขี้บอรสชาติคลายความขมเข้ากันเหมาะสมกับเมนูต้มส้มมันช่างสมใจแซ่บอีหลีอีหลอเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของฝักขี้บอสัปดาห์หน้าสตางค์จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตาม

0: ั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
1: ก็คาบนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
1: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
0: ในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้างเอ่ย
1: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็ครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนครับโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
1: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
2: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร
1: ่โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
2: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
1: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-6ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นว่าเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กปฐมวัย0-6ปีเลยค่ะ
2: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
2: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจำที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
1: ้
2: น
1: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
2: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนนึงก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนนึงก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็ต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าครูคนหนึ่งอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค่ะ
2: แล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1-8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
1: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1-1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้อง สังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอากาศไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าพ่อถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้องแปดก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อมหนึ่งค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนนะคะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1นะเพราะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต. อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
1: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆแล้วค่ะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
2: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงะหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะ
3: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
4: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
3: ค่ะ
4: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
3: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัด
4: ครับกระจายไปทุกอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
3: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะพ่อ
4: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40ถึง50 60คนบางวันก็มี
3: นะ
4: ครับ60คนก็มี
3: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
4: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
3: ่
4: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
3: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
4: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัดเป็นระบบของสพท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
3: ค่ะ แล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
4: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอด
3: ค่ะ
4: นะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนด้วยซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการ
3: ค่ะ
4: แล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับ
3: ค่ะ
4: และมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
3: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสล่ะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
4: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
3: ค่ะ
4: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
3: ค่ะ
4: โดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคเท่ากันครับ
3: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษาคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
4: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนหนึ่งอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็ก1คน1แผนครูจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
3: ค่ะด้านตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
4: ยังไม่เพียงพอครับ
3: ค่ะ
4: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้ค่ะ
4: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
3: ค่ะ
4: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆเราก็ขาดอยู่ประจำครับ
3: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อยค่ะ
4: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
3: ้
4: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
3: ่
4: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
3: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
4: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
3: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: ว้าวสุดมากโอ้อร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหม

0: อ้าวรุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
1: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
0: แหมขยันตัวเป็นเกียวเลยนะ
2: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ได้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีผันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงถังเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้น

0: ให้สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใหญ่ขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใหญ่กล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใหญ่กล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใหญ่กล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใหญ่กล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
3: ก็โครงการนี้รีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
3: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใหญ่นะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใหญ่เนี่ยมันก็จะทำยาก
3: ใช่อ
1: ย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใหญ่เนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
3: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
3: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
3: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
3: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
3: สางเลย
1: แต่ช้า
3: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
3: แล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
3: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในอันเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
3: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
3: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
3: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
3: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
3: มันจะเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปะปนด้วย
3: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
3: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ั รบแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
3: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
3: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
3: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
3: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ

0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: 10กิโลของเส้นใหญ่แห้งนะ
1: โอ้โหโอ้โห10กิโลใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆ
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก็นี่ก็คือว่าง่ายว่ามันการช่วยเหลือชุมชน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใหญ่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกาบกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กาบกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอให้มีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: ต้นกล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเน
2: ี่
3: ย
2: ต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
2: เรีย
3: กอะไร
2: ม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลม
2: ๆแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมีลายสีขาว
2: นะ
3: คร
2: ับ
3: คือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช
2: ่นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรสที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่โอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับ

0: แล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
0: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขาม
0: ีความสวยงามโดดเด่น
1: เฉพาะของเขาเลย
0: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
0: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
0: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
0: า
1: ะ
0: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
0: มาก
1: ดูดีมาก
0: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
0: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใจแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
0: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
0: ชิ้นๆมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
0: ไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
0: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย
1: อ
0: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนเข้าไปเลย
0: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: นะที่วางไว้นะครับ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: ได้
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับซึ่งอยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
2: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำ

0: เอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กากกล้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเครื่องสกัดนะครับ
1: ครับผมนะฮะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
0: ณเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
0: ได้ครับ
1: ได้ครับ นะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกากกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: อย่าง
0: นี้ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
0: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
0: ต่างวิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมากโอ้โห
0: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
1: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
0: ครับ
1: ใช้งานง่ายขึ้น
0: ครับ
1: ได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
0: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างมาดูเลยครับครับตอนนี้อ้ายก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
1: วลามือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
1: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้น
1: โอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่ครับ
1: สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบสองว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่าง อย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
1: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
1: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
1: หมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบครัวได้ชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
1: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์086-676-0086ครับ
1: นะ
2: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็086-712-9867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
1: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
1: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
1: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
1: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาเลยครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มโนราหรือโนราเป็นศิลปะการแสดงในภาคใต้ที่ประกอบด้วยการรำและการขับร้องประกอบเครื่องดนตรีพื้นบ้านท่วงทำนองที่อ่อนช้อยตามจังหวะดนตรีของนักแสดงผสมผสานกับเครื่องแต่งกายที่งดงามทำให้มโนราเป็นการแสดงที่ผู้ชมจะไม่สามารถละสายตาได้เลยแม้วินาทีเดียว

ครื่องแต่งกายมโนราจำเป็นต้องอาศัยฝีมือช่างหลายแขนงในการสร้างสรรค์ทั้งการทำเครื่องประดับการเย็บปักถักร้อยรวมถึงการเลือกเม็ดลูกปัดกระบวนการเหล่านี้สะท้อนถึงความประณีตและคุณค่าทางศิลปะงานช่างเครื่องแต่งกายมโนราประกอบด้วยเสิร์ตเป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่ทำเป็นรูปมงกุฎอย่างเตี้ยมีกรอบหน้ามีด้ายมงคลประกอบเครื่องลูกปัดจะร้อยด้วยลูกปัดสีเป็นลายมีดอกดวงใช้สำหรับสวมลำตัวท่อนบนแทนเสื้อประกอบด้วยชิ้นสำคัญ5ชิ้นคือบ่าสำหรับสวมทับบนบ่าซ้ายขวา2ชิ้นปิ้งคอสำหรับสวมห้อยคอหน้าหลัง2ชิ้นพันอกร้อยลูกปัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้พันรอบตัวตรงระดับอกปีกนกแอ่นหรือปีกเหน่งมักทำด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายนกนางแอ่นกำลังกางปีกใช้สำหรับโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่องสวมติดกับสังวานอยู่ที่ระดับเหนือสะเอวด้านซ้ายและขวาซับทรวงหรือทับทรวงหรือตาบสำหรับสวมห้อยไว้ตามทรวงอกนิยมทำด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายขนมเปียกปูนสลักเป็นลวดลายและอาจฝังเพชรพลอยเป็นดอกดวงหรืออาจร้อยด้วยลูกปัดปีกหรือหางหรือหางหงนิยมทำด้วยเขาควายหรือโลหะเป็นรูปคล้ายปีกนกหนึ่งคู่ซ้ายขวาประกอบกันปลายปีกเชิดงอนขึ้นและผูกรวมกันไว้มีผู้ทำด้วยด้ายสีติดไว้เหนือปลายปีกใช้ลูกปัดร้อยห้อยเป็นดอกดวงรายตลอดทั้งข้างซ้ายและขวาให้ดูคล้ายขนของนกใช้สำหรับสวมคาดทับผ้านุ่งตรงระดับสะเอวปล่อยปลายปีกยื่นไปด้านหลังคล้ายหางกินรีผ้านุ่งเป็นผ้ายาวสี่เหลี่ยมผืนผ้านุ่งทับชายแล้วรั้งไปเหน็บไว้ข้างหลังปล่อยใช้ห้อยลงเช่นเดียวกับหางกระเบนเรียกปลายชายที่พับแล้วห้อยลงพื้นว่าหางหงการนุ่งผ้าของโนราจะรั้งสูงและรัดรูปแน่นกว่านุ่งโจงกระเบนกางเกงสนับเพลาสำหรับสวมแล้วนุ่งผ้าทับปลายขาใช้ลูกปัดร้อยทับหรือร้อยแล้วทาบทำเป็นลวดลายดอกดวงเช่นลายกรวยเชิงรักร้อยหน้าผ้าหรือผ้าห้อยหน้าลักษณะเดียวกับชายไหวถ้าเป็นของโนราใหญ่หรือนายโรงมักทำด้วยผ้า

0: ้าแล้วร้อยลูกปัดท่าเป็นลวดลายที่ทำเป็นผ้าสามแถบคล้ายชายไหลล้อมด้วยชายแกรงก็มีถ้าเป็นของนางรำอาจจะพื้นสีต่างๆสำหรับคาดถ้อยเช่นเดียวกับชายไหวผ้าห้อยหรือผ้าห้อยข้างคือผ้าสีต่างๆที่คาดถ้อยคล้ายชายแกรงแต่อาจมีมากกว่าโดยปกติจะใช้ผ้าที่โปร่งบางสีสดแต่ละผืนจะเหน็บห้อยลงทางด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าผ้ากำไลต้นแขนและปลายแขนเป็นกำไลสวมต้นแขนเพื่อขบรัดกล้ามเนื้อให้ดูทะมัดทะแมงและเพิ่มความสง่างามยิ่งขึ้นกำไลของโนรามักทำด้วยทองเหลืองทำเป็นวงแหวนใช้สวมมือและเท้าข้างละหลายๆวงเพื่อเวลาปรับเปลี่ยนท่าจะได้มีเสียงดังเป็นจังหวะเร้าใจยิ่งขึ้นเล็บเป็นเครื่องสวมนิ้วมือให้โค้งงามคล้ายเล็บกินนอนกินนรีทำด้วยทองเหลืองหรือเงินอาจต่อปลายด้วยหวายที่มีลูกปัดร้อยสอดสีไว้พองามนิยมสวมมือละสี่นิ้วยกเว้นหัวแม่มือ
1: แน่นอนนะครับว่า เรื่องของมรดกทางภูมิปัญญาหรือเครื่องแต่งกายพวกนี้มันบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ของเมืองของท้องถิ่นเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมอยู่แล้วนะครับถามว่าผู้ที่มารับโนราเนี่ยมารับไอ้โนราไปแสดงเนี่ยก็เป็นการช่วยส่งเสริมเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกที่ยังเป็นกลุ่มที่เป็นเครือญาติของโนราเนี่ยบ้านหนึ่งต้องมีเครื่องแต่งกาย1ชิ้นเพื่อเป็นใช้เป็นการบูชาเพื่อเป็นของไว้ที่ระลึกว่าเรานี่เป็นสายตระกูลโนรานะในสถานศึกษาต่างๆก็มีการสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนในรายวิชานะครับเพราะมันมีนักเรียนมากเนี่ยรำครั้งหนึ่งไม่ได้2คน3คนรำเป็น10คนเนี่ยก็ต้องมีการส่งเสริมนะครับส่งเสริมในลักษณะของการทำเองเพื่อผลิตเมื่อทำเป็นชุดลูกปัดโนราแล้วผลิตเป็นของที่ระลึกได้แล้วก็เป็นกอบเป็นกำด้วยครับยุคนี้นักปัจจุบันนี้ที่นิยมที่เป็นลูกปัดโนราก็คือสายแมสยังออกมาเลยครับร้อยลูกปัดแล้วเป็นสายแมสนี่ใช่ไหมก็สามารถที่ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการเอาวัสดุท้องถิ่นหรือว่าเอาภูมิปัญญานี้มารังสรรค์งานได้
0: แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนผ่านไปนานเพียงใดหรือจะมีวัฒนธรรมอื่นๆแทรกซึมเข้ามาแต่อาจารย์สุภัทรเชื่อว่าการที่ทุกคนในพื้นที่คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของวัฒนธรรมอย่างมโนราและมองว่าเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่ให้ความรู้ให้ความบันเทิงก็จะทำให้มรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ยังคงได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคส่วนการศึกษาในพื้นที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยอาจารย์วาที
2: แต่สำหรับโนรานี่คนเล่นปุ๊บรู้เลยว่านี่คือการแสดงของคนตายสีประกอบด้วยเสิร์ชลูกปัดลอยเลี่ยงกันเป็นชุดมีผ้าหนุงจงเบนนั่นคือโนราครับถ้าแต่เราจะเล่นโนราถ้าเราเล่นธรรมดาเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่านี่คือโนราแต่ว่าพอมาแยกองค์ประกอบแล้วสิ่งสำคัญที่ให้เห็นเป็นอัตลักษณ์ก็เช่นเสิร์ชวิธีการลอยลูกปัดการทักเลื่อมซี่ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พอที่จะแยกให้รายวันนี้คือฉังได้เพราะฉะนั้นการแล่องค์ประกอบของโนราเนี่ยเขาจะได้โดยฝีมือฉังโดยเฉพาะเสิร์ชแบบนี้จะเป็นลักษณะของคนทำแบบนี้เพราะฉะนั้นในภาคใต้ก็จะมีคนลอยลูกปัดโนราหลายคนทำเสิร์ชแกะนาพรานหลายๆคนซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างของช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นภูมิปัญญาของช่าง
0: อาจารย์วาทีกล่าวด้วยว่าภาคการศึกษามีหน้าที่ในการต่อยอดส่งเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการนำหลักสูตรเข้ามาสอนในห้องเรียนหรือจัดการเรียนรู้ในชุมชนช่วยทำให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญารวมถึงการสร้างมูลค่าจากมรดกภูมิปัญญาอย่างมโนราทั้งในรูปแบบการฝึกฝนการแสดงจนเกิดอาชีพและรายได้หรือนำเครื่องแต่งกายมโนรามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สวมชุดมโนราเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องแต่งกายมโนราถือเป็นสิ่งสะท้อนงานช่างฝีมือแต่ละแขนงที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เครื่องแต่งกายมโนราเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นสวยงามจนได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

จารึกหลักที่4หรือจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมรที่จารึกในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยปีพุทธศักราช1905มีความตอนหนึ่งว่าเมื่อออกพรรษาธรรมมหาทันฉลองพระพุทธรูปสำริดที่ทรงหล่อเท่าองค์พระพุทธพระผู้เป็นเจ้าประดิษฐานไว้กลางเมืองสุโขทัยนี้โดยด้านทิศบุรพาของพระมหาธาตุนั้นพระพุทธรูปสำริดที่กล่าวถึงนี้นักวิชาการมีความเห็นพ้องกันว่าคือพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดให้ชะลอพระพุทธรูปประธานจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามกลางเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาภายหลังถวายพระนามว่าพระศรีสักยมุนีพระศรีสักยมุนีเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามมากจัดอยู่ในหมวดเดียวกับพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาซึ่งตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันคือในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยยังปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีหรือฐานขนาดใหญ่ลักษณะเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายแปดเหลี่ยมด้านบนแบน

0: พระรามตัวเอกของเรื่องรามเกียรติ์ลักษณะผิวสีเขียวนวลสวมมงกุฎชัยคือนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็นในโลกเนื่องจากในขณะนั้นทศกัณฐ์ยักษ์ร้ายได้กำเริบฤทธิ์กระทำย่ำยีโลกมนุษย์เทวดาและบาดาลให้เดือดร้อนพระอิศวรจึงอัญเชิญพระนารายณ์จุติลงมาเกิดเป็นพระรามโอรสท้าวทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาพร้อมกันนั้นบัลลังก์ทาเพชรจักรและสังของพระนารายณ์ก็ได้ถือกำเนิดเป็นอนุชาต่างมารดาของพระรามอีก3องค์คือพระพรตพระลักษณ์และพระสัตรุษส่วนพระลักษมีชายาของพระนารายณ์ก็กำเนิดเป็นนางสีดามเหสีของพระรามนอกจากนี้ยังมีเหล่าเทวดาที่จุติลงมาเป็นวานรเพื่อเตรียมไว้เป็นไพร่พลของพระรามในการต่อสู้กับฝ่ายยักษ์ต่อไปพระรามทรงระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์คือนารายณ์อวตารลงมาเพื่อปราบอธรรมโดยเฉพาะยักษ์ร้ายอย่างทศกัณฐ์ดังนั้นเมื่อท้าวทศรถจำต้องยกราชสมบัติให้แก่พระพรตและให้พระรามออกบวชเดินป่าเป็นเวลา14ปีตามคำขอของมารดาพระพรตพระรามจึงรู้สึกยินดีที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจในฐานะนารายณ์อวตารโดยในระหว่างเดินป่านั่นเองพระรามก็ได้ให้ความช่วยเหลือเหล่าเทวดานางฟ้าที่ถูกสาปมานานหลายร้อยปีให้พ้นทุกข์และเมื่อนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปไว้ที่กรุงลงกากลายเป็นสาเหตุที่เกิดศึกสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์นั้นพระรามก็ทรงนำกองทัพวานรเข้าต่อสู้กับพวกยักษ์ทศกัณฐ์หลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งได้รับชัยชนะสามารถสังหารชีวิตทศกัณฐ์และยักษ์อันธพาลจนหมดสิ้นจากนั้นจึงเสด็จกลับไปครองกรุงศรีอยุธยาด้วยความผาสุกเป็นเครื่องย้ำเตือนให้ผู้อ่านรามเกียรติ์เชื่อว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมตลอดกาล
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้หรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งของชาวนาไทยนอกจากเรื่องของปัญหาหนี้สินแล้วนะครับเจ้าแมลงศัตรูพืชที่มีชื่อว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั้นถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวนาไทยทีเดียวนะครับในช่วงฤดูการผลิตเมื่อปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้นะครับในหลายพื้นที่ของประเทศทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานบางพื้นที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างหนักทีเดียวนะครับคิดเป็นพื้นที่นั้นก็กว้างถึงกว่า2ล้านไร่ทีเดียวนะครับคิดเป็นจำนวนของข้าวเปลือกนั้นก็มีจำนวนสูงถึงกว่า1ล้านตันและถ้าคิดเป็นมูลค่านั้นก็กว่า 10,000 ล้านบาททีเดียวนะครับเห็นหรือเปล่าครับว่าจำนวนมหาศาลทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคกลางนั้นถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เกษตรพึ่งตนจึงมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับด้วยวิธีการง่ายๆทางธรรมชาติจะทำอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ

0: กินคืนเดียวโอ้โหปุบๆมันใบแห้งใบแห้งไปเรื่อยๆเป็นหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมเลยปล่อยแล้วเอาไม่ไหวแล้วทิ้งยาหมดไปกับทำไรผมมันหนักเลย50กว่าไร่ไม่ได้เลยค่าถ่ายค่าอะไรก็เป็นแสนเนี่ยเดี๋ยวเขาทำใหม่ก็ต้องเอาอย่างนั้นเนี่ยขายตากแล้วก็ทำใหม่
1: พอถึงเราจะเกี่ยวเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วมันก็กินแบบลาบไป
2: ทีทุกวันนะเว้นวันทีสองวันทีซื้อมาทีเท่าไหร่ว่าตากยานะ
1: 2,000 กว่า
3: ครั้งละอะไรคะ
1: ครั้งละไม่รู้กินไม่รู้กินเลี้ยวเลยแหละเว้นวันเว้นสองวันฉีดเว้นวันยังเอาไม่อยู่เลย
4: ยาแรงให้แรงยังไงราคาแพงไงมันก็ไม่อยู่สามวันสี่วันทีถ้าคือสิบวันนี่คือไปเยอะมันก็ลาไปเยอะ
2: ใจคอมันก็หมดแล้วเราลองได้กินแบบนั้นก็หมดแล้วไม่ได้ไม่เหลือเลย
4: มันก็ท้อใจแต่ก็ไม่รู้ทำไง
5: ทำงวดนี้มีแต่ท้อเหี่ยวหัวใจกันหมดแล้วแบบมันจะทำดีหรือไม่ทำดีถ้าไม่ทำหลังก็มีจะไม่เอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขาอีกอ่ะ
6: นี่ก็พอก
5: ใช่
6: เรื่อย
5: ๆนี่ก็พอกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยชี้ได้เลยเนี่ยให้ค่าปุ๋ยค่ายาเขายังไม่หมดกันเลยแต่คนอ่ะ
7: ถ้าพูดตามหลักวิชาเนี่ยการระบาดหมายถึงการผิดปกติของระบบคือเพคโลสินตาลมันเป็นแมลงศัตรูข้าวที่มันอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วปกติเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ระบาดถ้าเกิดระบาดมากๆเนี่ยแสดงว่าระบบไอ้วงจรมันเนี่ยผิดปกติแล้วเช่นหนึ่งเราใช้สารฆ่าแมลงมานานๆเนี่ยมันเกิดดื้อยาอันที่สองก็คือใช้สายฆ่าแมลงนานๆเนี่ยรวมแมลงที่มันเป็นแมลงดีๆที่ควบคุมไอ้เพคโลสเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีความสมดุลในธรรมชาติก็ระบาด
3: ที่มันกินนี่กินบริเวณไหน
4: เนี่ยมันกินช่วงกลางๆอ่ะเป็นเวิ้งๆน่ะที่แดงๆแห้งๆน่ะที่จำๆนั่นเดี๋ยวจะน้อยเพี้ยลงนาจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงไม่ให้มีเพี้ย

ันก็มีสเต็ปของมันเลยอย่างเช่นที่ว่าเราจะทำนาเนี่ยให้ไม่เป็นเพลี้ยเนี่ยมันต้องรวมกันหลายๆอย่างอย่างเช่นต้องต้นข้าวแข็งแรงจะให้ต้นข้าวแข็งแรงเนี่ยก็เราก็ต้องทำดินให้ดีแล้วเราก็หว่านข้าวให้บางหว่านข้าวให้บางแล้วเราก็ยังมีเชื้อราแตงโมมาแช่เมล็ดพันธุ์ที่แช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยทำให้ข้าวเนี่ยไม่เป็นเชื้อราแล้วก็ข้าวจะแข็งแรงไม่เป็นใบไม้

0: ก็ควบคุมกันโดยธรรมชาติแมงมุมแมงปอแตนต่อเนี่ยจะอยู่มันก็ควบคุมโดยธรรมชาติก็คือเหมือนมีคนงานอยู่ในนาอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันเนี่ยเพี้ยมันจะกินเพี้ยทุกวันเพราะว่ามันเป็นอาหารของแมงมุมทีนี้แมงมุมก็คอยจับกินอยู่ก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องจ้างด้วยมันก็กินกันเองโดยธรรมชาติเราก็ไม่ต้องทำอะไรจากที่ทำแบบเดิมๆที่ใช้แบบทำใช้สารเคมีเราก็ไม่ใช้เราก็มาใช้พวกสมุนไพรควบคุมแมลงแล้วก็หว่านข้าวให้บางแล้วก็วิทน้ำใส่ให้น้อยแล้วก็ใช้ตัวห้ามตัวเบียนแล้วก็ต้นข้าวแข็งแรงนี่แหละที่มันจะควบคุมไม่ให้เป็นเพี้ยกระโดดได้
1: คือถ้านาไหนที่มีตัวห้ามเยอะ
0: มันก็จะควบคุมกันเองโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นที่เป็นตัวด้วงตอนเล็กๆอ่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นมีปีกอย่างเงี้ย
1: นี่เต่าทองก็กำจัดเพี้ยเหมือนกัน
0: กำจัดเพี้ยก็จะกินเนี่ยกินพวกตัวอ่อนตัวห้ามตัวเบียนมีในนาเราเนี่ยเกือบ30ชนิดที่เราเห็นนะแต่ที่เป็นพระเอกเลยอ่ะก็คือพวกแมงมุมเนี่ยแมงมุมตวงเนี่ยจะกินเพี้ยต้อง6ตัวขึ้นไปเลย6ถึง20ตัวต่อแมงมุม1ตัวและแมงมุมเนี่ยในนาเราเนี่ยแค่บริเวณประมาณวาเดียวเนี่ยมีเป็น10ตัวมันก็กินตลอดและยังกินโจ้น้ำก็กินเพี้ยในกรณีที่นาเราที่น้ำแช่เนี่ยมันจะมีจิงโจ้น้ำมันก็จะกินเพี้ยแล้วก็แตนเบียนนี่ก็กินมันจะทวินอยู่ตลอดเลยทั้งวันเลยเพื่อว่ามันจะไปเจอมาเจอหนอนแล้วก็จะต่อยที่หนอนเพื่อว่ามันจะทำให้หนอนน่ะตายแล้วมันก็จะลดปริมาณไอ้หนอนม้วนใบโดยที่ว่าแตนเบียนเนี่ยและแตนเบียนเนี่ยมีตั้งหลายชนิดด้วงดินนี่พวกด้วงตาก็คือแมลงที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแมงปอนี่แล้วก็ที่ใหญ่สุดขึ้นมาอีกหน่อยก็คือนกกระยางนกกระยางหรือนกกระจิบที่ได้ยินเสียงอันเนี้ยมันก็จะบินจับอยู่ที่ต้นข้าอันนี้กินหนอนโดยเฉพาะเลยก็คือเนี่ยเป็นตัวห้ามตัวเบียนนี่กำลังกินเลยอันนี้เพี้ยกระโดด
1: อันนี้เพี้ยกระโดดนั่นมีตัวขาว
0: นั่นแหละตัวข้าว
1: น
0: ั่น
1: จิงโจ้กินลอยอยู่นี่คือจิงโจ้
0: นั่นแหละจิงโจ้น้ำเราต้องเป็นนักอนุรักษ์ก็คือเราต้องไม่ฆ่าไม่ใช่นักฆ่าพอฆ่าเพี้ยปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเฉพาะเพี้ยอย่างเดียวมันฆ่าทุกอย่างที่มีชีวิตในแปลงนาที่ของผมทำเนี่ยเพราะว่าผมใช้ธรรมชาติให้มีประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดใครก็ได้เก่งระดับไหนก็ลงทั้งแข่งกับธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วไอ้อย่างแข่งกับธรรมชาติสู้หันกลับมาทำให้ธรรมชาตินี่แหละเราธรรมชาติให้มีประโยชน์เนี่ยแน่นอนกว่าเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันควบคุมกันเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่ไปฆ่าธรรมชาติไม่ไปตัดตอนธรรมชาติเนี่ยมันก็อยู่ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปควบคุมอะไรเลยเราเพียงเป็นเจ้าของเป็นคนดูแลห่างๆกันนั่นเองเราไม่ต้องไปบงการให้ธรรมชาติมาทำหรอกก็คือธรรมชาติจะทำให้เราอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ไปตัดตอนแค่นั้นเองถ้าเราไปตัดตอนนี่คือธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนมาลงโทษเราอะ

0: คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าเด็กทารกแรกเกิดนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขึ้นหลายโรคทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลการวิจัยจริงพบว่าวิธีการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาโรคที่เกิดขึ้นกับทารกนะครับเพราะว่าการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารของกระเพาะอาหารระบบทางเดินหายใจนั้นทำงานได้ดีขึ้นทำให้ทารกท้องไม่อืดนะครับสามารถจะกินนมได้มากขึ้นเมื่อกินนมได้มากขึ้นก็นอนหลับได้นานขึ้นน้ำหนักตัวนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับการนวดสัมผัสเด็กนั้นยังช่วยทำให้ระบบกล้ามเนื้อการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กนั้นดีขึ้นด้วยนะครับทำให้การพัฒนาในเรื่องของอารมณ์มีความแจ่มใสเพราะฉะนั้นคุณแม่มือใหม่นั้นไม่ควรพลาดชมนะครับวันนี้พยาบาลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะมาให้ความรู้จะแนะนำวิธีการให้เราได้ชมกันครับ
1: สำหรับการเตรียมตัวในการนวดเนี่ยนะคะก็ควรจะมีการเตรียมพร้อมทั้งตัวผู้นวดนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเตรียมคุณลูกแล้วก็เตรียมสถานที่ในการนวดค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรจะล้างมือให้

0: ก่อนทุกครั้งนะคะแล้วก็ตัดเล็บนะคะให้สั้นเพื่อป้องกันเล็บจะไปขีดข่วนโดนน้องนะคะอากาศอุณหภูมิในห้องนะคะก็ไม่ควรจะร้อนหรือว่าเย็นจนเกินไปสำหรับบ่อที่ใช้ในการนวดนะคะก็ควรจะเป็นบ่อนุ่มๆ นะคะอาจจะเป็นฟูกที่น้องใช้นอนนะคะหรือว่าใช้เป็นผ้าขนหนูหนาๆปูบริเวณพื้นก็ได้นะคะเพื่อให้ขณะที่ทำการนวดนั้นน้องจะได้รู้สึกสบายตัวนะคะแล้วทาฝ่ามือด้วยเบบี้ออยล์แป้งหรือว่าโลชั่นนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กโดยเฉพาะค่ะส่วนคุณลูกก็ควรจะเตรียมความพร้อมนวดในขณะที่น้องเขาอารมณ์ดีนะคะไม่หิวหรือไม่อิ่มจนเกินไประยะเวลาหลังจากการทานนมนะคะควรจะหลังจากการที่ทานนมแล้วประมาณ1ชั่วโมงเพื่อช่วยป้องกันการอาเจียนนะคะนมที่ทานไปแล้วก็จะได้ย่อยด้วยค่ะก่อนการนวดทุกครั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรจะบอกลูกก่อนนะคะว่าจะทำการนวดอาจจะมีการโอบกอดนะคะสัมผัสลูกก่อนการนวดเพื่อให้ลูกคลายความเครียดนะคะมาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกนะคะก็คือท่าที่คาดผมนะคะนวดโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะประสานบนศีรษะของน้องนะคะแล้วลากลงมาบริเวณปลายคางค่ะทำซ้ำ5ครั้งนะคะท่าที่2นะคะก็คือท่าหลังคาบ้านค่ะใช้ปลายนิ้วนะคะวางบนกึ่งกลางหน้าผากน้องนะคะแล้วลากลงมาตรงบริเวณขมับอาจจะคลึงเล็กน้อยบริเวณขมับก็ได้ค่ะท่าที่3นะคะคือท่ายิ้มแฉ่งนะคะท่านี้เป็นท่าที่ใช้นวดกระตุ้นบริเวณริมฝีปากของน้องนะคะเพื่อช่วยให้กระตุ้นระบบการดูดกลืนค่ะโดยใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะทั้งสองข้างวางเหนือริมฝีปากบนนะคะแล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงจนถึงมุมปากค่ะให้ทำเช่นเดียวกันค่ะกับใต้ริมฝีปากล่างนะคะต่อไปนะคะเป็นการนวดบริเวณลำตัวนะคะชื่อว่าท่าเปิดหนังสือนะคะโดยใช้มือฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะของคุณแม่นะคะวางตรงกึ่งกลางบริเวณหน้าอกของลูกนะคะแล้วลากลงมาตามบริเวณซี่โครงนะคะจนถึงบริเวณท้องน้อยค่ะลักษณะการวาดเหมือนการวาดรูปหัวใจค่ะต่อไปเป็นการนวดกระตุ้นระบบทางเดินอาหารนะคะซึ่งการนวดในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารนะคะของลูกได้จะมีทั้งหมด5ท่านะคะ3ท่าแรกชื่อว่าท่า I Love You นะคะท่า I นะคะเป็นการใช้มือด้านขวาของคุณแม่นะคะวางบริเวณใต้ราวนมด้านซ้ายของลูกแล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงเป็นรูปตัว I ค่ะลากลงมาจนถึงบริเวณท้องน้อยนะคะท่าเลิฟนะคะลักษณะเป็นท่าตัวแอลคว่ำลากจากบริเวณด้านซ้ายของคุณแม่นะคะไปด้านขวาแล้วลากลงค่ะถึงบริเวณท้องน้อยเช่นกันท่ายูนะคะใช้สัญลักษณ์รูปตัวยูคว่ำโดยวาดจากด้านซ้ายไปถึงด้านขวานะคะโดยเริ่มจากด้านซ้ายของบริเวณขาหนีบลูกนะคะแล้ววนไปบริเวณด้านขวาค่ะท่าที่4นะคะก็คือท่ารหัสวิทน้ำนะคะท่านี้ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างของคุณแม่นะคะวางตรงบริเวณท้องของน้องในลักษณะวางสันมือแล้วหุ้มปลายมือเล็กน้อยแล้วเคลื่อนลงมาจนถึงบริเวณท้องค่ะทำสลับกันลักษณะคล้ายกับรหัสวิทน้ำค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าที่คุณแม่อาจจะเคยใช้เล่นกับลูกๆนะคะเป็นท่าปูไต่พุงนะคะก็ให้วนด้านซ้ายนะคะไปขวาท่านี้ก็จะเป็นการช่วยไล่ลมให้กับลูกได้ด้วยนะคะThank you. านวดแขนนะคะเป็นท่าเมจอดป้ายค่ะให้ใช้มือคุณแม่นะคะกำมือลูกนะคะขึ้นไปจนเหนือศีรษะนะคะแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งนวดครึงบริเวณต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้นะคะนวดในลักษณะการครึงค่ะท่าต่อไปในการนวดแขนนะคะก็คือท่าบีบนวดไปรอบๆค่ะให้จับแขนลูกตั้งฉากนะคะแล้วใช้แขนอีกข้างหนึ่งกำแขนลูกนะคะในลักษณะเป็นห่วงวงกลมแล้วนวดครึงจากต้นแขนขึ้นมาถึงบริเวณข้อมือนะคะในลักษณะการครึงนะคะคุณแม่สามารถนวดให้กับลูกได้นะคะวันละ 1-2 ครั้งนะคะถ้าหาว่าลูกให้ความร่วมมือระยะเวลาในการนวดแต่ละท่าเนี่ยค่ะท่าทั้งหมดไม่ควรจะเกิน15นาทีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่านานกว่านี้ลูกอาจจะไม่ให้ความร่วมมือได้นะคะท่าต่อไปนะคะเป็นการนวดท่าขาอีกท่าหนึ่งนะคะเป็นท่าลูกกลิ้งค่ะโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างของคุณแม่นะคะกลิ้งบริเวณขาลูกนะคะโดยในลักษณะเป็นการกลิ้งเดินหน้าถอยหลังนะคะทำขึ้นลงจากต้นขาจนถึงข้อเท้าสลับกันนะคะท่าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นท่าการนวดหลังนะคะโดยให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำนะคะแล้วตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างบาวางบริเวณไหล่ด้านหลังแล้วนวดในลักษณะเดินหน้าถอยหลังนะคะใช้มือทั้งสองข้างสลับกันนะคะลากลงมาจนถึงบริเวณก้นกบแล้วนวดขึ้นไปบริเวณไหล่เหมือนเดิมค่ะว่าการนวดสัมผัสให้กับลูกเป็นอะไรที่ง่ายนิดเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้เองนะคะที่บ้านค่ะสำหรับการนวดสัมผัสนี่นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการในเรื่องระบบประสาทให้กับลูกนะคะด้านการสัมผัสเป็นการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกนะคะซึ่งจะช่วยให้ลูกได้รับความรักความอบอุ่นจะทำให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ผมเชื่อว่าค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะต้องเสียอยู่เป็นประจำทุกเดือนนั่นก็คือเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้วก็บำรุงผิวนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งกร้านในเรื่องของฝ้าในเรื่องของรอยด่างดำบนใบหน้านะครับปีหนึ่งลองคิดดูนะครับว่าจะต้องเสียค่าผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวเหล่านี้นั้นมากสักแค่ไหนผมเชื่อว่าเป็นปริมาณจำนวนเงินที่สูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับเราจึงมีสูตรเคล็ดลับความงามมานำเสนอให้กับคุณผู้หญิงได้ทราบกันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรจะต้องผสมผสานกันอย่างไรบ้างวิธีการใช้เป็นอย่างไรนั้นวันนี้วิทยากรจากมูลนิธิสุขภาพไทยจะมาให้ความรู้ครับ
2: ทุกวันนี้เนี่ยคนสนใจในเรื่องของความสวยความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งก็ตรงกับคำโบราณที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับซึ่งไอ้ตรงคนงามเพราะแต่งเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเครื่องสำอางที่เราเอามาใช้บำรุงผิวพรรณกันมากมายเนี่ยนะครับเราพบว่าเราใช้จากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีราคาแพงถึงแม้เราจะเสียเงินจากต่างประเทศแล้วคนยากคนจนบางทีเนี่ยนะครับที่มีการขายเครื่องสำอางตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยราคาถูกเนี่ยก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ได้คุณภาพมีสารปนเปื้อนมีสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้เวลาเราใช้ได้ถ้าไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยหรือว่าคนจนเนี่ยนะครับถ้าหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรุงขึ้นเองได้ในบ้านแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความปลอดภัยเนี่ยซึ่งผมเนี่ยจะแนะนำให้พวกเราเนี่ยได้ทำกันอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันตรงที่วิธีการใช้ครีมสำหรับช่วยทำแก้ปัญหาเรื่องฝ้านะครับซึ่งก็จะใช้หัวไชเท้าเนี่ยนะครับแต่ส่วนประกอบสำคัญอันนึงก็คือรำข้าวนะครับตอนนี้เป็นอาหารสุขภาพบำรุงสุขภาพด้วยหรือในอดีตเขาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์คือเลี้ยงหมูนะครับแต่จริงๆเนี่ยมีคุณค่าที่สำหรับในการบำรุงผิวเนี่ยได้ดีนะครับทีนี้สูตรนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นนะครับ ง่ายๆก็คือว่าจริงๆเราหาซื้อหัวใช้เท้าแบบนี้เนี่ยที่มาทำแกงจืดเนี่ยได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ทางทีมงานเนี่ยนะครับเขาจะช่วยปลอกนะครับปลอกเปลือกออกก่อนฮะทีนี้พอปลอกเปลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล้างน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะหั่นเป็นชิ้นย่อมๆสักนิดนึงนะครับเพื่อให้การปั่นเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับถ้าในอดีตเนี่ยคนโบราณเนี่ยนะครับจริงๆเขาหั่นหัวไชเท้าเนี่ยมีบริเวณฝ้าที่ไหนเนี่ยเราสามารถใช้หัวไชเท้าเนี่ยทาตรงบริเวณนั้นได้เลยนะครับตรงบริเวณที่เป็นเพียงแต่ว่าความเข้มข้นนะครับถ้าเกิดเราใช้สดๆเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการกัดหรือทำให้เจือจางเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะครับเราประยุกต์ทำให้ฤทธิ์เนี่ยไม่ได้เข้มข้นไม่ได้รุนแรงมากนักพร้อมๆกับเดี๋ยวเราจะผสมตัวรำข้าวเนี่ยเข้าไปเสริมในการถนอมผิวนะครับและทำให้เกิดการดูแลฝ้าแล้วก็ช่วยถนอมผิวเนี่ยควบคู่กันไปด้วยจะเรียกว่า2 in 1ก็ได้นะครับทีนี้พอเราใส่หัวไชเท้าเนี่ยลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นพอเราปั่นได้ละเอียดดีแล้วเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ย เราควรจะกรองนิดนึงนะครับเอาเฉพาะตัวน้ำนะครับเดี๋ยวพอเรามาทาเนี่ยมันก็จะได้ไม่ได้มีกากมากพอได้น้ำคั้นจากหัวไชเท้าแล้วเนี่ยเราก็จะผสมกับตัวรำข้าวเราก็จะใช้รำข้าวเนี่ย1ช้อนครึ่งอยากจะแนะนำว่าให้ใช้รำข้าวละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอเรามาใช้มันก็จะนุ่มนวลกว่าเวลาเราทาที่บริเวณผิวหน้าของเรานะครับแล้วเราก็จะผสมกับน้ำคั้นจากหัวไชเท้าเราผสมเนี่ยนะครับเพื่อให้มันจะออกมาเป็นคล้ายๆครีมซึ่งเราค่อยๆใส่ไปทีละน้อยทีละช้อนเนี่ยนะครับตักผสมไปสักช้อนหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆคนนะครับค่อยๆคุกค่อยๆคนเพื่อให้ครีมมันเนี่ยพอที่จะทาหน้าได้โดยปกติเนี่ยคนก็อาจจะสงสัยว่าจะพอกทาไว้ทั้งวันไหมหรือว่าทาไว้กี่นาทีดีนะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับว่าถ้าให้ดีเนี่ยจริงๆเนี่ยก่อนกลับมาที่บ้านตอนเย็นๆเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะอาบน้ำเนี่ยเราก็อาจจะพอกหรือว่าทาเนี่ยทิ้งไว้สัก15-20นาทีนะครับแล้วเราก็ไปอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าตอนเช้าเรามีเวลาเนี่ยนะครับเราก็ทำเช่นเดียวกันโดยทำวันหนึ่ง2ครั้งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ15-20นาที
1: เห็นหรือเปล่าครับว่าสูตรลับในการทำให้หน้าสวยหน้าใสนั้นไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับใช้เวลาไม่นานราคาถูกแล้วก็สามารถทำเองได้ง่ายนิดเดียวด้วยนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ต้องกังวลด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เราทำขึ้นมาเองนั้นจะมีเรื่องของสารเคมีปนเปื้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจดสูตรไม่ทันหรือต้องการที่อยากจะได้สูตรใหม่ๆหรือความรู้เพิ่มเติมก็สามารถขอเข้ามาได้ยังรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

วัดพระรามตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองอยุธยาทางด้านตะวันออกของพระราชวังโบราณใกล้กับหนองสโนหรือบึงพระรามในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระราเมศวรโปรดให้สร้างวัดพระรามขึ้นเมื่อพุทธศักราช1912ในบริเวณสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าอู่ทองพระราชบิดาเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่หลายครั้งที่สำคัญได้แก่ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศวัดวังตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระปรางเป็นประธานของวัดทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพระปรางประธานมีพระปรางขนาดเล็ก2องค์ตั้งขนาบอยู่บนฐานเดียวกันที่ผนังคูหาและผนังภายในกรุพระปรางประธานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนเป็นภาพอดีตพุทธเจ้าซึ่งเป็นภาพที่นิยมเขียนในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นประดับอยู่มีระเบียงคดล้อมรอบพระปรางประธานทั้ง4ด้านด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของพระปรางประธานเป็นพระวิหารหลวงขนาดใหญ่ส่วนพระอุโบสถจะตั้งอยู่ทางด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกในแนวเดียวกันซึ่งลักษณะแผนผังดังกล่าวนี้ยังคงเป็นลักษณะที่นิยมของแผนผังวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นวิหารรายเจดีย์รายอีกเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างและซ่อมแซมวัดนี้อย่างต่อเนื่อง

0: สีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: เทสแตกตาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องดิ้นรนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
0: ดูแลแม่ไหมไหมทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: มันบอกครับม
3: ัน ไม่โลก
2: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
0: ถ้าก็คิดถึงมันก็คิดฮอดจังได๋ตามมาแล้วใส่ก็บอกว่าแล้วใส่แล้วก็ได้เจอเลยเนาะ

0: สักวันนึงเขากลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียนอยากให้พ่อมาแม่อ
1: ยากให้มาอ
0: ยากให้มามาทำไม
2: อยากคุยพ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพอเดินที่เขาเลี้ยงดูลูกไม่เคยอยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกัน
3: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
4: ร้านสามเดนผู้หนึ่งเป็นซีตื่นขึ้นมาทำกับเขาเขาเขาซื้อมาหาพ่อตาหาปลาอะไรก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบริกินก็หาเนี่ยไม่กินข้ามันข้ามันหน่อย
5: เมียกระเดียมนานแล้วเว้ย
6: บ่แต่ฝนตกบ่แต่ฝ่าห่อมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห่อรับประจำรับไปเรื่อย
7: เออ
6: คุณได้3-4 ถุงยังมาวันนี้

0: นหมอ
1: โอ้ขึ้นยาเป็นมะล
0: าเอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินมาทำอะไรไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายจริงค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: เป็นประมงครับหมอแล้ว
6: ไปเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
5: บ่ผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
5: มันมีชื
7: ่อค่ะแต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือหนึ่งนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภารกิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เปิดเกลือนนี่แหละน้ำมาแรงนี่ก็ตาย
8: ปกติมาเล่นน้ำโขงบ่อยไหม
9: บ่อยมาก
8: มาทำอะไรอ่ะ
9: ฮะ
8: มาทำอะไร
9: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
9: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทำอะไร
9: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
9: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
9: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหร
9: อ
8: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
9: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะ

0: ก็มาพายเรือให้ลุง
1: สนุกไหม
0: สนุก
1: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
0: อยู่โขงสนุก
1: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
0: รู้แล้ว
2: ฉันได้รับมาดีเลยปลา12ตัวฉันได้รับมา
3: ดักมาจากมือเหรอครับ
2: 3 4เดือน
3: โอ้โหได้12ตัว
2: ได้12ตัว
1: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
0: แม่ทำงาน
4: งานอะไร
0: งานรับจ้าง
5: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็จะอยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
6: ใส่เพียงเอา
7: ใส่เพียงใส่มา
8: ด้วยก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเพียงหน่อยนั่งไปไหนเราคนเดียว
7: ครับ
0: อันก็ไก่
9: เย็นเย็นก็
0: พี่กระดูกนะ

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราต้องอยากได้อย่างมีความสุขตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนทุนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็นี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ได้ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

แม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมา

หนูจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหา

0: ือถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้อะครับผมท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนี้มันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติ

0: างธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับพบกับผมสิทธานฉลองธรรมกับรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนรู้จักกับอดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันและมองหาแนวทางในการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับวันนี้เราอยู่กันที่ย่านตลาดพลูฝั่งธนบุรีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักย่านนี้ดีเพราะว่าเป็นย่านอาหารอร่อยอาหารที่มีชื่อเสียงและก็มีเรื่องราวอย่างที่ปัจจุบันเขาชอบพูดกันว่ามีสตอรี่มีสตอรี่นะครับโดยจะเป็นมีกรอบข้าวหมูแดงไอติมกะทิไข่แข็งเกาเหลาเนื้อตุ๋นแล้วก็ขนมกุ้ยช่ายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับย่านตลาดพลูให้มากกว่าที่ทุกคนเคยรู้จักไปกันครับ

0: กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าบางกอกนั้นนอกจากจะเป็นเมืองหน้าด่านขนอนเก็บภาษีเรือสินค้าที่จะล่องไปที่อยุธยาแล้วก็ยังเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินของน้ำนะครับเป็นเมืองที่ผลิตอาหารผลไม้รากไม้มากมายนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของหลากหลายชุมชนทั้งคนไทยคนมอญคนมุสลิมและที่สำคัญที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือชุมชนของคนจีนครับ
1: คือร่องรอยของคนจีนที่ฝั่งทนเนี่ยนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเคลื่อนย้ายมาอยู่พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็เป็นชุมชนชาวจีนที่อาจจะเหลืออยู่นะคะในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เคลื่อนมาเพราะว่าขุนนางหลายๆท่านเนี่ยท่านก็มีเชื้อจีนอยู่แล้วก็ในบริเวณที่เป็นย่านคนจีนแล้วก็มีเชื้อจีนอยู่ก็อาจจะเป็นตั้งแต่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็เข้ามาด้านในตามลำคลองเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีจุดที่น่าสังเกตแล้วก็สำคัญอยู่อ่ะก็คืออย่างกรณีของวัดกัลยาวัดกัลยานี่ก็สร้างโดยคุณนางในตระกูลกัลยาณมิตรนะคะซึ่งท่านเนี่ยท่านก็เป็นเชื้อจีนจากกรุงศรีอยุธยาอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านใกล้ๆกันเนี่ยศาลเจ้าเกียนเกงเนี่ยซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าที่ถูกดูแลโดยตระกูลของชาวจีนจากกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านในๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีศาลเจ้ากวนอูนะที่สำคัญนะคะก็อยู่ในแถบของริมแม่น้ำเจ้าพระยาคล้ายกันพอมาเขตด้านในเนี่ยนะจากบริเวณที่เขาเรียกว่ากดีจีนเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่จากปากคลองบางหลวงเนี่ยหรือคลองบางกอกใหญ่เข้ามาด้านใน
2: ย่านของตลาดภูเนี่ยเป็นที่รู้จักในประเทศจีนนะอย่างคำว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยในประเทศจีนก็รู้จักเรียกว่าหมั่งล้วงนะหมั่งล้วงก็คือเป็นเสียงจีนที่ทับศัพท์ภาษาไทยนะอันเนี้ยคำเหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักหรือว่าชื่อตลาดภูเนี่ยผมไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีนเนี่ยเขารู้จักตลาดภูคืออย่างไม่เคยมาก็จริงแต่เขารู้ว่าอ๋อจุดศูนย์รวมคนจีนก็มาตลาดภู
0: ที่ตลาดพลูหรือที่เรียกว่าบางยี่เรือบริเวณนี้นะครับก็จะมี3วัดบางยี่เรือสำคัญที่มีความเป็นมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามีวัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทารามวรวิหารที่เราอยู่กันตอนนี้ถัดไปก็จะเป็นวัดจันทารามวรวิหารหรือวัดบางยี่เรือกลางแล้วก็ต่อด้วยวัดราชคฤห์วรวิหารหรือว่าวัดบางยี่เรือเหนือทั้ง3วัดนี้มีความสำคัญ

0: เนี่ยนะคะเป็นวัดที่สำคัญในสมัยกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยใช้วัดอินทารามซึ่งตอนนั้นมีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชมารดานะคะเมื่อสิ้นแผ่นดินกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ว่าได้นำพระศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนเนี่ยไปฝังเอาไว้ที่วัดอินทารามหลังจากสิ้นพระชนม์ประมาณ2ปีก็ขุดพระศพขึ้นมาทำการถวายพระเพลิงพร้อมกับสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของท่านเนี่ยไว้ที่วัดอินทาราม2องค์นะคะก็คือพระอัครมเหสีด้วยนะคะ
1: ที่ยืนยันได้ว่าเป็นวัดที่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเพราะว่า1คือแต่เดิมเนี่ยคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เส้นนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมีวัดต่างๆเนี่ยสร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยมากมายตั้งแต่ปากคลองยันจนถึงบริเวณที่เป็นคลองบางขุนศรีต่างๆนะครับอันนี้คือความสำคัญของคลองบางหลวงหรือแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับ
0: วัดราชครื่นเนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นวัดมอญด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มของคนมอญที่อาจจะเข้ามาอาจจะเป็นกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือว่าช่วงกรุงธนบุรีก็ได้นะคะมีชุมชนที่กล่าวถึงว่าเป็นชาวมอญอยู่แต่ว่าร่องรอยหลักฐานหลงผู้คนโดยรอบของวัดราชครื่นเนี่ยอาจจะไม่พบเจอว่าเป็นคนมอญอยู่แล้วแต่ว่าจะไปปรากฏที่วัดประดิษฐารามที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดมอญอีกเหมือนกัน
1: อันนี้คือสำคัญก็คืองานประจำปีของวัดเนี่ยจะเป็นที่รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเลยนะครับอันหนึ่งของวัดมอญนี้เป็นวัดที่สำคัญคืองานประจำปีจะสำคัญนะครับ
0: โดยเฉพาะรัชกาลที่3เนี่ยการที่ท่านธนุบำรุงนะเรื่องของทางวัดของพระพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นพระราชนิยมหมายถึงว่ามีอิทธิพลจีนเนี่ยเข้ามาในการประดับตกแต่งในเรื่องของการสร้างสรรค์อาคารหรือรูปแบบศิลปกรรมต่างๆเนี่ยภาพที่ใช้สัญลักษณ์มงคลในเรื่องของวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้ามาประดับตกแต่ง
1: รูปแบบก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลของจีนต่างๆนะครับเช่นอันนี้คือฟักทองนะครับ
2: ฟักทอง
1: ฟักทองแล้วก็กระถางธูปนะครับแล้วก็หางนกยูงอันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นมงคลอื่นๆดอกไม้ต่างๆเช่นนกกระยางเป็นต้นมีง้าวมีดาบอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเรียกว่าตะขอเกี่ยวทรัพย์ครับคือการนำเงินเข้ามาในบ้านจะเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องบูชาจีนครับที่หน้าบันของพระอุโบสถก็มีลักษณะของตะขอเกี่ยวทรัพย์เหมือนกันลองไปสังเกตดูได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่ปากคลองมากอกใหญ่เข้ามาเนี่ยจนถึงคลองดาบก็เป็นย่านที่เป็นศิลปกรรมหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าพระราชนิยมในรัชกาลที่3ก็คือมีความเป็นศิลปะจีนเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอย่างชัดเจนมากนะคะ
3: ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำตลาดวัดกลางหรือวัดจันทารามซึ่งเป็นตลาดสำคัญนะครับเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ในย่านตลาดพลูฝั่งทนนะครับตั้งแต่บางไส้ไก่ลงมาบริเวณนี้บางยี่เรือแล้วก็เลยไปถึงคลองด่านข้างหลังที่เห็นนะครับในอดีตเป็นแหล่งปลูกพลูนะครับเป็นศูนย์กลางของสวนพลูที่ไว้ใช้กินหมากนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับว่าบริเวณนี้จะมีแม่ค้าพายเรือเอาพลูมาขายนะครับขายทั้งในเรือบนน้ำแล้วก็วางขายอยู่บนบกเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้จึงเป็นศูนย์กลางการค้าขายพลูที่สำคัญขนาดใหญ่นะฮะจึงเป็นที่มาของคำขานเรียกชื่อย่านว่าตลาดพลูไงครับ
4: บริเวณตลาดพลูเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานการค้าชัดเจนก็คือต้นรัตนโกสินทร์เป็นชุมชนชาวสวนก็มีการปลูกพลูแล้วก็มีการค้าขายพลู
5: พลูจะมี2ชนิดพลูเหลืองกับพลูเขียวแต่คนส่วนใหญ่จะนิยมกินพลูเหลืองเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดถ้าพลูเขียวมันจะเผ็ด
0: ก็จะมีชาวจีนนะที่ถนัดในเรื่องของการปลูกพืชผักต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของชาวเคด้าที่เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่อพยพโยกย้ายเข้ามาในสมัยกันที่3เนี่ยอยู่ทั้งแถบคลองสันแสบด้วยแล้วกลุ่มใหญ่ก็อยู่ในแถบนี้เขาก็จะสร้างชุมชนเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามัสยิดสวนพลูข้อมูลจากมัสยิดสวนพลูก็ระบุเลยนะคะว่าเขาก็ปลูกพลูเช่นเดียวกันกับคนจีนมีการปลูกเป็นพลูเขาเรียกว่าค้างทองหลางเป็นต้นทองหลางต้นใหญ่ๆให้เป็นพืชหลักมาให้พลู

0: เนี่ยไต่ขึ้นไปนะฮะเป็นสวนแบบนั้นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะเป็นหนึ่งในอากรสวนใหญ่ด้วยก็คือพลูเนี่ย
1: เดี๋ยวคนนี้ก็ซื้อเยอะไหมคร
2: ับ ก็ทีก็เป็นร้อย
1: เลยเป็นร้อยคำเลย
2: เออเขาไปไหว้ไงแต่ถ้าซื้อทีก็อาจจะสองเรียงอะไรเงี้ย
0: หลังจากที่แบบเป็นย่านซึ่งเอาพลูมาลงแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องของการค้าขายนำเอาออกจากตัวตลาดพลูเนี่ยไปสู่ย่านตลาดที่ใหญ่ศูนย์รวมเลยก็ต้องไปท่าเตียนตัวตลาดพลูก็ดึงดูดคนจีนซึ่งแบบอยู่ทางฝั่งทางพระนครเนี่ยนะที่ค้าขายอยู่แล้วเข้ามาตั้งบ้านเรือนนะก็ย่านตลาดพลูก็กลายเป็นแบบทำเป็นอาคารไม้เป็นเรือนแถวนะเพื่อที่จะค้าขายกัน
1: นี่ซอยเล็กๆฮะ
3: ครับเป็นซอยเล็กอย่างเงี้ยคือบรรยากาศของตลาดพลูในสมัยก่อนเลยเป็นห้องแถวมาอย่างเงี้ยร้านค้าพวกเนี้ยยังคงรักษาของตัวเองเอาไว
1: ้
3: รักษาบรรยากาศเดิมๆเอาไว
1: ้อินทราโอสถบางยี่เรือธนบุรี
3: ครับ
1: ร้านนี้นี่ตั้งแต่สมัยอากงเลยมั้ย
3: ฮะใช่ๆเห็นมานานแล้ว
4: ร่องรอยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าสารบัญไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการตั้งไปรษณีย์ที่ตลาดพลูทีนี้ในสารบัญเนี่ยก็มีระบุถนนตลาดพลูนะซึ่งถนนเนี้ยปัจจุบันก็ยังอยู
3: ่เส้นทางเนี้ยคือเส้นบางโบราณจริงๆแล้วเส้นเนี้ยมันจะทะลุนู่นเลยนะสะพานดาวจำเนียร
4: เป็นถนนดั้งเดิมซึ่งเราเรียกถนนสายเนี้ยว่าถนนตลาดพลูปัจจุบันเนี่ยยังมีบางท่านที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนก็ยังระบุถนนตลาดพลู
0: ตลาดพลูก็กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมาแม้แต่เรื่องของใช้ที่ใช้ในพิธีกรรมของคนจีนซึ่งก็รับมาจากทางแถบสำเพ็งหรือว่าเยาวราชเนี่ยนะคะก็เอาเข้ามาขายที่ตลาดพลูด้วยเพราะฉะนั้นตลาดพลูก็ไม่ใช่เฉพาะว่าค้าขายพลูอย่างเดียวแต่ว่ามีการค้าขายอย่างอื่นๆด้วยก็เป็นย่านตลาดที่ใหญ
5: ่จากถนนตลาดพลูนะครับที่เป็นถนนสายโบราณขนานไปกับคลองบางหลวงที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็มาถึงตรงนี้ที่ในประมาณปี2444รัชกาลที่5ทรงสร้างเส้นทางรถไฟสายท่าจีนนะครับที่มีจุดเริ่มตั้งแต่คลองสารจังหวัดธนบุรีไปที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับและทางรถไฟสายนี้เองก็ได้ผ่านตลาดพลูทำให้เกิดสถานีรถไฟตลาดพลูขึ้นนะครับตรงนี้เองนะครับก็ทำให้ชุมชนขยายทำให้ตลาดเฟื่องฟูมากขึ้นตลาดพลูก็กลายเป็นย่านตลาดขนาดใหญ่ในจังหวัดธนบุรี
0: การสร้างทางรถไฟทำให้ตลาดพลูเจริญนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบตลาดพลูเนี่ยมันมีความคึกคักนะครับเพราะว่าสินค้าเข้ามาจากในเขตของแถบทั้งมหาชัยทั้งแถบแม่กลองเนี่ยมันก็เข้ามาด้วยมาพร้อมกันด้วยนะ
3: คือโซนนี้เป็นโซนเก่าอีกอันหนึ่งที่ติดกับรถไฟบริเวณนี้เป็นศักดินาของข้าหลวงริมน้ำแล้วก็มาแบ่งซอยให้เป็นห้องแถวเล็กๆอ่ะแล้วก็เก็บเงินใช่แต่ว่าโซนนู้นเนี่ยเป็นโซนที่ติดกับถนนเทิดไทยใหม่
4: สถานีรถไฟตลาดพลูก็ยังอยู่แม้ปัจจุบันจะเหลือสั้นๆแค่วงเวียนใหญ่ก็ตามเราเห็นว่าความเจริญเนี่ยเข้ามาตลาดพลูตามยุคสมัยของการพัฒนาประเทศตลอด
5: นอกเหนือจากการค้าและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูชุมชนย่านตลาดพลูยังมีวัฒนธรรมจากชาวจีนที่โดดเด่นไม่แพ้กันเราจะเห็นได้จากศาลเจ้าเก่าแก่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะเชิดสิงโตที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร์
6: ชุมชนสมัยก่อนเนี่ยเป็นชุมชนบ้านไม้อยู่เยอะซึ่งจะเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยคนจีนในย่านตลาดพลูเราเอาองค์เจ้าพ่อเฮิงเนี่ยมาประดิษฐานที่ตลาดพลูเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อกันไฟ
7: คนที่ตลาดพลูหรือคนในฝั่งธนบุรีทั้งหมดเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อตลาดพลูต้องนึกถึงสิงโตของเจ้าพ่อพระเฮิงจากรุ่นแรกรุ่นที่2แล้วก็จนมาถึงรุ่นที่3เราพัฒนา

0: การแสดงทุกอย่างเป็นสากลแต่เราก็ไม่ทิ้งรูปแบบกับการแสดงที่เป็นตำนานเพราะเจ้าพ่อถือว่าเป็นตำนานเอาว่าทั่วทวีปเอเชียหรือกรุงเทพหรือทุกคนถ้าเอ่ยชื่อสิงโตเจ้าพ่อเพลิงก็ถือว่าทุกคนต้องบอกว่าสุดยอดแล้ว
1: ชาวจีนเนี่ยก็จะนับถือคือเป็นปุ่นเถากงเฉพาะคนอูเป็นองค์ประธานซึ่งเวลาค้าขายเนี่ยคนจีนจะถือว่าจะไปค้าขายหรือจะอะไรก็จะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่สักการะก่อนที่จะออกเรือไปค้าขายเพื่อเป็นกำลังใจในการค้าขายให้โชคดีกลับมามีกำไรมากขึ้นศาลเจ้าพ่อกวนอูตลาดภูก็จะมีศิษยานุศิษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ก็จะกลับมาไหว้ขอพรช่วงต้นปีส่วนมากก็จะเป็นคนตลาดภูเก่าบ้างแล้วจากคนที่ตลาดภูก็ไปเชิญชวนคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วเขามาแล้วได้สิ่งที่สมความปรารถนากลับไปก็จะกลับมาตอบแทนไหว้แล้วมาช่วยงานเจ้าพ
2: ่อความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีตเกิดขึ้นกับตลาดพลูราวปี2485ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ส่วนล่มประกอบกับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายยกเลิกการกินหมากพลูทำให้การค้าขายหมากพลูลดลงไปด้วย
3: น้ำท่วมทำให้สวนพลูหมดนะ2485นี่ก็คือสวนพลูเกือบหมดไปทั้งสวนพลูเลยทั้งบางเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของประเพณีนิยมรัฐนิยมว่าการกินหมากกินพลูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอารยชนนะคะก็มีนโยบายให้เลิกกินหมากกินพลูคือแบบห้ามผิดกฎหมายหลายๆท่านใช้คำว่าหักดิบก็คือห้ามเด็ดขาดตลาดพลูมันก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นตลาดที่แบบมีเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการค้าขายสินค้าเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะ
4: ถนนเส้นนี้คือถนนเทิดไทยนะครับการตัดถนนเทิดไทยขึ้นในปี2480ทำให้ตลาดพลูมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีการเปิดร้านอาหารมีการเปิดร้านโชห่วยนะครับแล้วก็มีการทำธุรกิจอื่นๆเช่นการทำโรงงานผลิตยาหม่องตาถ้วยทองยาหอมตา5 เจดีมีโรงงานน้ำปลาโรงงานปลาทูนึ่งนะฮะในช่วงนั้นเองเขาบอกว่ามีการจ้างแรงงานชาวจีนจำนวนมากเป็นช่วงที่ตลาดพลูเฟื่องฟูสุดๆนะครับและร่องรอยของยุคที่เฟื่องฟูนั้นเนี่ยก็ยังมีให้หลงเหลือถึงปัจจุบันครับ
5: ตลาดพลูในยุคที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีวิกสูงวิกเตี้ยมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมีร้านสวยโภชนาก็เป็นอาหารจีนแล้วก็อย่างร้านหมี่กรอบล้อ5สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสีสันของตลาดพลูซึ่งชุมชนตลาดพลูเนี่ยมีทุกอย่าง
3: เคยไปว่ามันคึกคักมากพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยผู้คนน่ะซึ่งตรงนี้คือชุมชนนะแล้วมันเห็นคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเข้ามาขึ้นรถเข้ามาลงรถแล้วก็เดินนะคนที่อยู่ริมฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
4: หลังปี2500นะครับรัฐบาลได้มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีการสร้างเมืองสร้างสาธารณูปโภคต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะครับและเมื่อราว30กว่าปีที่แล้วก็มีการตัดถนนรัชดาภิเษกมีการสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ตรงนี้นะครับถนนและสะพานก็พาดผ่ากลางตลาดพลูทำให้ชุมชนที่เกิดขึ้นและพัฒนาตามธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
3: มันแปลกนะวิธีการของการตัดถนนในอดีตเนี่ยก็บทว่าจะต้องการตัดถนนขึ้นมาก็เลือกที่จะผ่าลงไปกลางตรงย่านตลาดนั่นเลย
6: สมัยก่อนนี่ตรงแถวใต้สะพานเนี่ยจะมีร้านอาหารเนี่ยมาเปิดสองแถวข้างทางนี่เต็มไปหมดเลยช่วงนั้นขายดีมากทุกคนขายดีหมดท่าน้ำเนี่ยมันเป็นบ้านเป็นโรงหนังแล้วโดนรื้อตัดสะพานไป

0: านไปหมดอะแถวนั้นรื้อหมดเลยโดนเวียนคืนไปหมดเลย
1: พอพื้นที่แตกออกไปเนี่ยหมายถึงว่าถนนผ่าเข้าไปในที่ชุมชนเนี่ยนะคะมันทำให้คนเนี่ยบ้านแตกสลายขาดจริงๆนะเหมือนกับถูกลบเลยอ่ะเหมือนกับถูกวางระเบิดแล้วก็ทุกคนก็แตกออกไปก็เลยทำให้ตลาดภูเนี่ยมันซบเซา
2: และยิ่งในปัจจุบันที่มีการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางพร้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สองข้างรางรถไฟด้วยแล้วก็ต้องเรียกว่าวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ
1: ่การทำรถไฟฟ้าในเมืองไทยก็แปลกอีกอย่างก็คือว่าเมื่อทำรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคอนโดมิเนียมสูงๆขึ้นนะคะเราเหมือนกับว่าเราถูกปรับผังเมืองโดยการสร้างทางรถไฟฟ้านี่แหละผู้ที่ทำแบบนี้เหมือนกับต้องการให้ผู้คนเนี่ยมาเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตจากการอยู่ในพื้นที่แนวราบเนี่ยนะคะเป็นบ้านเป็นหลังๆเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ในคอนโดมิเนียมเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตเนี่ยคนไทยกำลังเปลี่ยนแปลงและสิ่งเหล่านี้วิ่งเข้าสู่ฝั่งธนบุรีอย่างกระหน่ำเลยมันไม่หยุดยั้งอ่ะนะคะมันไม่จำเป็นต้องอาศัยตลาดอีกแล้วมันไม่จำเป็นต้องกินอาหารแบบคนที่อยู่ในตลาดอีกแล้วหรือว่าต้องซื้อของที่แบบไปไหว้ประจำปีของคนจีนเนี่ยนะคะในพิธีกรรมต่างๆอีกแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้นี่คือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนปัจจุบันฝั่งทนก็คือเปลี่ยนแปลงรองรับกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะย่านตลาดภูนะคะ
2: ย่านเก่าชุมชนเก่าที่มีความเป็นมาสามารถเชื่อมโยงกับการก่อร่างสร้างเมืองเมื่อต้องปะทะกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในนามของความทันสมัยในนามของการพัฒนาที่ไม่คิดหน้าคิดหลังของทางราชการและของทุนใหญ่ย่านเก่าก็ต้องปรับตัวถ้าโชคร้ายก็ต้องรวยร้างหรือว่าล้มหายตายจากไปนะครับ
1: คนที่เอาเส้นถนนขีดเข้าไปเนี่ยเขาคิดว่าเอานำความเจริญไปให้แต่เป็นความเจริญของผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถจะกว้านซื้อที่โดยรอบได้จากเส้นทางคมนาคมนั้นนะซึ่งตอนนี้ร้านค้าที่สามารถอยู่ได้ก็อาจจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในความสนใจเรื่องของอาหารการกินนะเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะมีเข้ามาบ้างประปรายนะคะแต่ว่าถามว่าผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาได้ไหมไปถามเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วคุณก็กำลังนำคนที่แบบเป็นคนกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งตัดขาดโดยสิ้นเชิงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่แต่เดิมซึ่งมันผิดปกติของชุมชนของสังคมมนุษย์นะที่มันควรจะเป็นนะ
2: ย่านตลาดพลูมีรากที่แข็งแรงมีต้นทุนที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของอาหารและแน่นอนครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เมืองนี้นิยมทำกันไม่ผิดหรอกครับว่ามันควรจะเป็นการส่งเสริมแบบไหนควรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนถึงจะเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้าใจเปิดโอกาสให้คนภายในคนในย่านนี้ได้ฟื้นคืนชีวิตนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวครับ
1: การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เนี่ยมันอาจจะทำโดยคนที่จากที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวเพื่อทำความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลประโยชน์ด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะต้องมีเสียงสำหรับการตัดสินใจในพื้นที่ของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นต้นทางของการท่องเที่ยวทุกๆแห่งทุกๆที่นะคะเขาจะรักษาไว้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนนะคะรักษาสภาพแวดล้อมแบบนี้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองไม่เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้คือไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อจะรู้จักพื้นที่แต่ท่องเที่ยวเพื่อจะกินจะใช้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้เห็น
3: ผมมองว่าการพัฒนาตลาดภูเนี่ยมันน่าจะพัฒนาทั้งสองด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็คือด้านการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วมันไปอยู่แต่ว่ามันไปแบบไม่มีทิศทางเราก็ควรจะมีการให้ความรู้แล้วก็มีการใช้

การทางชุมชนเนี่ยเข้าไปกับอีกด้านหนึ่งก็คือตัวการพัฒนาแบบอนุรักษ์คุณค่าของตลาดภูเดิมซึ่งมันมีคลองบางหลวงนะมีถนนเก่านะฮะมีตึกเก่าแล้วก็มีทางรถไฟมีสถานีเก่ารวมทั้งมีวัดมีศาลเจ้านะสิ่งเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณของตลาดภูบรรยากาศตลาดภูเดิมมันอาจจะไม่คึกคักเท่าเดิมแต่มันก็อาจจะเรียกกลับขึ้นมาได้นะเราอาจจะสามารถยังเห็นชุมชนตลาดภูซึ่งคนไทยคนจีนอยู่ร่วมกันมีทั้งการละเล่นแบบจีนอย่างเชิดสิงโตเชิดมังกรสิ่งเหล่านี้น่าจะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ส่งถ่ายทอดจิตวิญญาณเนี่ยให้แก่คนรุ่นใหม่

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้การสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2340